0: ว่าที่พิเศษกว่านั้นครับพี่ปุ้ยที่กาน่าเนี่ยนะครับ เขาก็จะมีการยังไงครับพี่ปุ้ย
1: ก็จะมีการเรียกว่าวันนั้นจะเป็นวันที่พิสูจน์เลยล่ะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
0: รักใคร
1: ชอบใครนะครับใ
0: ช่แต่ว่าดูยังไงครับดูโดยการที่บอกว่าวันนี้เราต้องไปเดทกับคู่รักถ้าหากว่าคู่รักเนี่ยไม่เชิญเราไปเดทเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ที่หนึ่งในใจ
1: ใช่เป็นวันที่พิสูจน์ความรัก
0: พิสูจน์กันเราจะได้รู้กันว่าเป็นรักแท้หรือแค่สื่อสารนั่นเองนะครับนั่นแปลว่าไงครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราเกิดมีแฟนแต่ว่าเราแฟนเราไม่ได้เชิญเราไปเดทเนี่ยแปลว่าจบละไม่ใช่ละ
1: ไม่ใช่แล้ววันน
0: ี้เป็นแค่การสื่อสารนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหนแฟนมาเชิญไปเดทคุณผู้หญิงคนไหนที่แฟนมาเชิญไปเดทด้วยเนี่ยแปลว่าโอเคคนนี้ที่หนึ่งในใจของผู้ชายคนนั้นแน่นอน
1: แน่นอน
0: แปลว่าอะไรครับพี่ปุ้ยแปลว่าวันนี้นอกจากจะมีคู่รักที่อาจจะมีคู่รักเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะมีคู่รักที่แตกหักออกไปอีกจำนวนไม่น้อยเลย
1: ใช่
0: ก็เป็นไปได้
1: จริงใช่
0: เป็นวันแห่งความจริงที่จะได้เปิดเผยกันก็เป็นที่กาน่าก็น่าสนใจไม่น้อย
1: มีอีกที่หนึ่งที่แอฟริกาใต้อันนี้เนี่ยถือว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแตกหักหรือว่าถึงขั้นแบบกาน่านะแต่คือมีทางออกคือจริงๆแล้วของแอฟริกาใต้เนี่ยเพราะว่าก็จะมีผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะบอกเป็นในว่าฉันชอบเธออยู่ก็มีการติดชื่อไว้ที่เสื้อผ้าแขนเสื้ออะไรเงี้ยให้รู้เป็นในว่าชื่อคนนี้ชอบอยู่นะ
0: หรอครับพี่ปุ้ยหมายความว่าสมมุติเราเป็นผู้หญิงในแอฟริกาใต้ก็จะเหมือนกับมีการปักชื่อของคนที่แอบชอบไว้
1: เขาบอกมันจะมีแบบเป็นแบบอาจจะเป็นเข็มกลัดหรือเป็นอะไรที่บอกชื
0: ่
1: อก็ถ้าเกิดสมมุติว่าดูท่าแล้วจะนกก็บอกไปว่าอ๋อชื่อซ้ำกันเยอะค่ะ
0: คือความจริงก็เป็นเรื่องดีสำหรับคุณผู้ชายที่อยากรู้ว่าใครแอบชอบเราอยู
1: ่
0: เราก็จะได้แบบไปเดินดูตามแขนเสื้อของ ของเพื่อนๆว่าเอ๊ะมีชื่อเราปักอยู่ที่ไหนไหมแต่ผู้หญิงก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ชื่อคุณนะซะหน่อยแบบชื่อนี้มันเกลือมากอะไรเงี้ยก็อาจจะแก้เขินกันไปหรือเปล่าหรือยังไงก็
1: เป็นไปได
0: ้ความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับพี่ปุ้ยเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอาจจะนำมาปรับใช้กับในบ้านเราด้วยก็ได้นะ
1: ปีหน้า
0: ใช่เผื่อแบบเป็นการป้องกันการนกกันเกิดขึ้นมากมายนะครับก็ความจริงถ้ามันนกปุ๊บก็ปล่อยเขาซาฟารีที่แอฟริกาไปเลย
1: เพิ่มความ
0: เพิ่มจำนวนประชากรของสัตว
1: ์
0: ของสัตว์ป่าใน
1: ธรรมชาติ
0: ชาติกับคุณสู่ป่าไปนะครับพี่ปุ้ยโอเคก็เป็นบรรยากาศของวันวาเลนไทน์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับก็จะได้รู้ว่าที่อีกซีกโลกหนึ่งของโลกเราเนี่ยเขาเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ยังไงนะครับในแอฟริกาก็จริงไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะก็น่าสนใจมากก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากประเทศอื่นมากเท่าไหร่โดยรวมก็ให้ดอกไม้กุหลาบอะไรกัน
1: ก็มีความในความเหมือนก็ยังมีความแตกต่าง
0: ถูกต้องและที่สำคัญช็อกโกแลตที่หลายๆคนได้รับทานเมื่อวานนี้แน่นอนคือมั่นใจได้ไม่มากก็น้อยเลยว่าอินกรีเดียนผลิตอะไรนะ
1: ผงโกโก้ต้มเมล็ดคาคา
0: โก้โกโก้ที่คือช็อกโกแลตก็ผลิตมาจากโกโก้ซึ่ง
1: จริงๆแล้วประเทศในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะแถบแอฟริกาตะวันตกนะครับเป็นผู้ผลิตสำคัญของโลกเลยในการผลิตเมล็ดโกโก้มาให้พวกเรา
0: ได้รับประทานการได้ให้คู่รักได้มาให้กันเมื่อวานนี้นะครับ ก็ถือได้ว่าคุณผู้ชมก็ได้มีการบริโภคสิ่งของที่มาจากแอฟริกาเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเหมือนกัน
1: สิ่งแอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่เราคิด
0: มากๆนะครับพี่ปุ้ยโอเคอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วเราได้เกริ่นกันไปนะครับพี่ปุ้ยว่าอาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศซูดานนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซูดานมานำเสนอให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบรับรู้กันนะครับ
1: จริงๆเพราะซูดานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจมากในทวีปแอฟริกาประเทศหนึ่งคนไทยจะไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือว่าไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่นักเราก็จะมีเกิดเล็กนิดน้อยมาเริ่มต้นด้วย
0: เริ่มจากนี้ดีไหมครับพี่ปุ้ยซูดานอยู่ที่ไหน
1: ตอบว่าทวีปแอฟริกาคงไม่พอนะคะจริงๆซูดานเนี่ยอยู่ถ้ามองในแผนที่เนี่ยนะคะจะอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอียิปต์ซึ่งอียิปต์เนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในแถบแอฟริกาเหนือซูดานก็จะอยู่ติดกันเลยลงมาทางใต้นะคะ
0: มีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงคาทูมนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็จะเป็นภาพบนอากาศของเมืองคาทูมซึ่งก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้มันไม่ใช่เป็นแอฟริ

0: ก็อย่างที่พวกเราคิด
1: อ
0: ซ
1: ื
0: ะหน
1: ม
0: ่อยเลย
1: ใช
0: นะ
1: ่
0: ครับที่จะแบบว่าแห้งแล้งหรือว่ากันดารก็เป็นเมืองที่มีความเจ
1: อ
0: ร
1: ื
0: ิญ
1: ม
0: ทางเศรษฐกิจอยู่ไม่มากก็น้อยเลยนะครั
1: แล
0: บ
1: ้วก็มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่า
0: ไห
1: น
0: ลผ่านนั่นก็คือแม่น้
1: แม่น้ำไน
0: ำไน
1: ล์นะ
0: น
1: ค
0: ั่น
1: ะ
0: เองนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่แค่ในอียิปต์หรออ
1: ืม
0: ไม่นะครับความจริง
1: มันก็ไหลผ่านหลาย
0: หล
1: ป
0: า
1: ระ
0: ย
1: เท
0: ผ่าน
1: ศ
0: หลายประเทศอยู่นะโอเคก็ซูดานนะครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ในทวีปแอฟริกานะครับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากในแอฟริกานะครับอันดับหนึ่งเลยก่อนปี2011
1: อือฮึ
0: แต่ในปี2011เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แตกออกมาหมายความว่าเกิดประเทศใหม่ขึ้นในภูมิภาคแอฟริกานั่นก็คือประเทศเซาท์ซูดานนั่นเองนะครับก็แตกออกมาจากประเทศซูดานก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยซูดานกลายเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในทวีปแอฟริกาซึ่งก็ยังใหญ่อยู่ดี
1: ใช่
0: ใหญ่
1: ค
0: กว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: ไทยประมาณ5เท่าเลยนะครับ
1: จริงๆใหญ่รองมาจากประเทศแอลจีเรียและสาเราจะเรียกว่าคองโกแต่คืออันนี้นะคะเนื่องจากคองโกเนี่ยจะมีทั้งที่เป็นสาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอันนี้คือจะใหญ่รองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะค่ะแล้วตัวชื่อประเทศอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจชื่อประเทศซูดานเองจริงๆมาจากภาษาอาหรับิกค่ะเป็นคำแปลคือถ้าเป็นภาษาอาหรับิกเนี่ยนะคะก็จะแปลกันว่าเป็นพื้นที่ของคนผิวสีหรือจะว่าเป็นในภาษาอังกฤษก็จะบอกบิลาดอัสซูดาน
0: นี่คือภาษาอาหรับิก
1: ภาษาอาหรับิกเลย
0: ม
1: ึงเป็นที่มาของคำว่าซูดาน
0: ซูดานก็หนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะว่าประชากรของซูดานอย่างที่พวกเราก็น่าจะทราบกันดีน่าจะพอเดาได้ว่าก็เป็นคนที่เป็นผิวสีเป็นหลักนั่นเองนะครับก็ซึ่งความจริงแล้วนะครับพี่ปุ้ยทราบมาว่าแอบได้ยินมาว่าความจริงซูดานในอดีตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่พูดถึงประเทศแต่มันคืออาณาจักรซูดานคือกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะเป็นที่มาของคำว่าเป็นดินแดนของคนที่เป็นผิวสีด้วยนั่นเองนะครับ
1: อาณาจักรสมัยก่อน
0: อาณาจักรสมัยก่อนใช่มันก็จะอยู่ประมาณแอฟริกาตะวันออกภาคยาวไปถึงแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาเหนือนั่นเองนะครับก็ถือว่าใหญ่มากนะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอาณาจักรมันไม่ใช่เป็นประเทศนะครับและอย่างที่เมื่อกี้เราได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่ามีแม่น้ำเส้นหนึ่งที่ไหลผ่านกรุงคาร์ทูมนั่นคือแม่น้ำไนล์นั่นเองซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าแม่น้ำไนล์ต้องผ่านอียิปต์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีที่มาอีก
1: มันไม่ใช่แค่
0: อียิปต์นะสิครับเพราะว่าความจริงแม่น้ำไนล์เนี่ยนะครับมันเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำสองสายนั่นก็คือแม่น้ำที่ชื่อว่าไวท์ไนล์กับบลูไนล์นั่นเอง
1: นายสีขาวกับนายสีน้ำเงิน
0: ใช่นายสีขาวกับนายสีน้ำเงินมารวมกันที่ซึ่งแม่น้ำอย่างแม่น้ำบลูไนล์เนี่ยมันก็ไหลมาจากเอธิโอเปียมีที่มาจากเอธิโอเปียนั่นเองครับแต่อย่างแม่น้ำไวท์ไนล์เนี่ยมันก็ไหลมาตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มารวมกันเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาที่คาร์ทูมนั่นเองในซูดานนะครับก็เลยทำให้เนี่ยซูดานก็เลยคาทูมก็เลยเหมือนกับเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมระหว่างแม่น้ำสองสายมารวมกันแล้วก็ไหลขึ้นไปที่อียิปต์นั่นเองนะครับ
1: เพราะเวลาเรามองในแผนที่ค่ะเวลาเราพูดว่าแม่น้ำไหลเราจะชอบนึกในใจว่ามันคือไหลลง
0: ใช่ไหลลง
1: แต่ในแผนที่เนี่ยนะคะที่เราสื่อมันจะไหลขึ้นไป
0: คือใช่คือซูดานนี่มันอยู่ทางใต้ของอียิปต์มันก็จะขัดแย้งกับความเป็นโลจิกของเรานิดนึงว่าทำไมไหลขึ้นแต่ว่าเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าอียิปต์มันก็เลยทำให้
1: ไหลลง
0: ไหลลง
1: ไปที่ปากแม่น้ำ
0: ใช่ซึ่งก็อยู่ที่อียิปต์นั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยกว่า 60% เลยก็ว่าได้ของแม่น้ำไนล์ทั้งเส้นเนี่ยมันก็จะไหลพาดผ่านซูดานเพราะฉะนั้นซูดานก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำไนล์เต็มๆเลยนั่นเอง
1: อู่ข้าวอู่น้ำเลยนะ
0: ใช่อู่ข้าวอู่น้ำเลยก็เป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนั้นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงแม่น้ำกันแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยตอนแรกเราพูดว่าซูดานแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มากแต่ตอนนี้มันกลายเป็นประเทศละพี่ปุ้ยทราบไหมครับว่า สุดามีวันชาติวันที่เท่าไหร่
1: เราจะได้รางวัลไหมอ่ะ
0: ตอบแล้วก็เราก็จะ ได้ความรู้กลับไป
1: ได้ความรู้กลับไปค่ะคือวันชาติของสุดาเนี่ยนะคะตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีจริงๆแล้ววันชาติวันที่ตรงกับวันที่1เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศสุดานประเทศเดียวแต่ยังมีประเทศอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นบรูไนนะคะแคเมรูนอันนี้ก็คืออยู่ในทางแถบแอฟริกาตะวันตกเช็กและเฮติก็ถือว่ามีวันชาติตรงกับวันเดียวกัน
0: ปีใหม่
1: ปีใหม
0: ่ก็ดีก็ถือว่าฉลองไปเลยทีเดียวทั้งวันชาติแล้วก็วันปีใหม่
1: นี่จะไม่ได้หยุด2วัน
0: ก็เสียใจแต่ว่าก
1: ็
0: คุณเลือกแล้วโอ้ก็โอเคก็น่าสนใจมากนะครับที่วันชาติซูดานเนี่ยตรงกับวันที่1มกราคมเลยก็มีไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีวันชาติตรงกับวันขึ้นปีใหม่ก็ถือว่าได้เริ่มศักราชใหม่ๆเป็นพร้อมกับอะไรใหม่ๆของประเทศซูดานไปเลย
1: ค่ะพูดถึงอาณาจักรเลยบอกว่าซูดานจริงก็มีเกร็ดเล็กน้อยที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
0: ถูกต้องครับอย่างที่พวกเราพูดไปตั้งแต่ต้นว่าซูดานเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีแม่น้ำไนล์ไหลผ่านทำให้เกิดกลายเป็นความเจริญรุ่งเรือง civilization ตามมาแน่นอนครับว่ามันก็เลยหมายว่าเครื่องหมายหนึ่งของความเจริญรุ่งเรืองนั้นเนี่ยคือ
1: พีระมิด
0: นั่นเองพีระมิดก็เหมือนกับแม่น้ำไนที่คนก็นึกว่าต้องมาจากอียิปต์เท่านั้นความจริงแล้วเป็นความคิดที
1: ่ยังไม่ถูกต้องสิเดียวมันมีอะไรมากกว่าน
0: ี้มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าที่อียิปต์เนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะมีพีระมิดแล้วเนี่ยในซูดานก็ยังมีพีระมิดด้วยซึ่งมีไม่พอแต่ว่ามีปริมาณจำนวนมากกว่า
1: ถึงสองเท่า
0: ถึงสองเท่าของอียิปต์เลยด้วยซ้ำไปนะครับเขาบอกมีประมาณมากกว่า200พีระมิดเลยทีเดียวซึ่งก็จำนวนเนี่ยเข้าใจว่าคงยังต้องนับไปต่อเรื่อยๆเพราะมันก็มีการค้นพบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนาะพี่ปุ้ยแต่ว่าตอนนี้ปริมาณที่เราที่เขาค้นพบแล้วเนี่ยนับเจอแล้วเนี่ยก็มากกว่า200เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพีระมิดที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเอกลักษณ์มี
1: ทรงมันจะไม่ค่อยเหมือนที่เราเห็นภาพทั่วไปเวลาเรานึกถึงพีระมิดที่มันจะแหลมๆมันจะมีทั้งหลายรูปทรงนะคะท
0: ั้งโค้ง
1: ทั้งเล็กเป็นแถวอยู่เป็นกลุ่ม
0: ใช่นะครับก็แต่ว่าหลักๆแล้วก็แน่นอนว่ามันก็สื่อแสดงเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของทั้งซูดานแล้วก็อียิปต์แล้วก็ในหลายๆประเทศที่มีสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกับพีระมิดนั่นเองนะครับพี่ปุ้ยก็น่าสนใจไม่น้อยก็ใครสนใจไปเที่ยวก็เชิญได้น่าสนใจมาก
1: ม
0: ี
1: อะไรให้คนพบในซูดานอีกเยอะเลย
0: เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะครับพี่ปุ้ยเลยเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจของซูดานมาเล่าให้ฟังต่อครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับก็โอเคต่อจากเรื่องเมื่อกี้นะครับนอกจากที่เมื่อกี้เราพูดถึงอดีตละอดีตของซูดานเป็นไงตอนนี้เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของความเป็นปัจจุบันมากขึ้นว่าซูดานเขาเนี่ยมีเทศกาลอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่เราอยากจะนำเสนอมากๆก็คือกีฬาของซูดานนั่นเองนะครับอย่างเมืองไทยก็จะมีกีฬามวยไทยซูดานก็จะมีมวยซูดานเหมือนกันเป็นมวยปล้ำนะครับชื่อว่านูบ้ามวยปล้ำนูบ้านะครับหรือนูบ้าเวสลิงนั่นเองนูบ้าคืออะไรครับนูบ้าเนี่ยคือชนเผ่าหนึ่งของซูดานนะครับที่อยู่อาศัยทางตอนในรัฐที่ชื่อว่าคอร์โดฟานนะครับใต้ South คอร์โดฟานนะครับซึ่งมันจะอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ชื่อว่านูบ้านั่นเองนะครับซึ่งคนชนเผ่ากลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนกว่าล้านคนเลยทีเดียวนะครับพี่ปุ้ยซึ่งเขาก็มีวัฒนธรรมธรรมเนียมในการเนี่ยมาเล่นมวยปล้ำกันแล้วมันก็ได้แพร่กระจายไปในภูมิภาคอื่นๆของซูดาน
1: เป็นที่นิยมในประเทศ
0: เป็นที่นิยมในประเทศทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปซูดานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร
1: ์
0: หลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมในวันศุกร์นะครับเขาก็จะมีเนี่ยเขาก็จะมาเล่นมวยปล้ำกันนะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นในคลิปนะครับก็เนี่ยจะมีมาเล่นมวยปล้ำกันหลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมนะครับก็เป็นที่สนุกสนานนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะครับว่า ความเก่งของคนเราเนี่ยมีได้ถึงขนาดไหนก็มาพิสูจน์ตัวเองก็มาพิสูจน์กันได้ที่นี่นั่นเอง
1: พิสูจน์ในสังเวียนนะ
0: พิสูจน์ในสังเวียนนะครับพี่ปุ้ย
1: ค่ะส่วนอันนึงที่จะนำเสนอต่อนะคะนอกหลังจากที่มีเรื่องมวยปล้ำหนูบ้าแล้วเนี่ยจะนำเสนอเป็นเรื่องอีกอันนึงคือเฉลิมฉลองเป็นอีกเทศกาลหนึ่งนะคะในประเทศซูดานโดยที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามุสลิมคริสต์มาสหรือว่าเรียกในภาษาอาหรับิกสำเนียงของซูดานก็จะมูลิดแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ตรงกับวันที่25ธันวาคมอย่างที่เราคิดกันมุสลิมคริสต์มาสเนี่ยนะคะเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดนะคะซึ่งเป็นอันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าต้องเกริ่นก่อนว่าในประเทศซูดานเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เขาจะนับถือศาสนาอิสลามดังนั้นแล้วนี่เขาก็จะฉลองเป็นมุสลิมคริสต์มาสโดยในวันนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนวันเฉลิมฉลองใหญ่ทั่วไปของปีก็จะมีคนจากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงก็จะมาเฉลิมฉลองจะมีกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการร้องเพลงมีเทศกาลเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนเทศกาลวัดเป็นอะไรเงี้ยค่ะนึกจริงๆแล้วเราก็ดูเหมือนเทศกาลวัดจะมีคนมางานวัดใช่ค่ะจะมีมาเฉลิมฉลองก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเทศกาลใหญ่เฉลิมฉลองรื่นเริงมีความสุขใหญ่ของปีค่ะแต่ว่าวันมุสลิมคริสต์มาสหรือมูลิดเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นใช้ปฏิทินจันทรคติมันก็จะไม่ได้ตรงกันทุกวันในทุกๆปีเนี่ยก็จะไม่ได้มีวันที่แน่นอนนะคะก็จะคำนวณปีต่อปีไปค่ะ
0: ก็ต้องดูปฏิทินฟ้าพระจันทร
1: ์
0: ดวงดาวไปก็ต้องคอยถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปชมในเทศกาลนี้ก็ต้องคอยดูดีๆต้องคอยติดตามข่าวว่าปีนี้จะตรงกับวันไหนนั่นเอง
1: แต่เข้าใจว่าเทศกาลนี้ก็คือจะมีเฉลิมฉลองไม่จำกัดเฉพาะในประเทศซูดานจะรวมถึงประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเพื่อนเป็นชาวมุสลิมเป็นเพื่อนนับถือศาสนาอิสลามต้องทำข่าวดูได้ว่าปีนี้วันไหน
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าเรื่องของนิทรรศการเนี่ยเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญของอะไรของแต่ละคนของแต่ละ
1: ประเทศ
0: ไปนะครับสุดท้ายครับพี่ปุ้ยเมื่อกี้พี่ปุ้ยพูดถึงเรื่องของการเฉลิมฉลองแต่เป็นเรื่องของศาสนาใช่ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของย้ายมาเรื่องเข้าตีมบาเลนไทน์ครับเป็นเรื่องของการแต่งงานชาวซูดานแต่งงานเนี่ยแน่นอนนะครับพี่ปุ้ยว่าการแต่งงานของในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีกิมมิกมีเอกลักษณ์จุดเด่นต่างๆกันไปอย่างประเทศซูดานนี่นะครับคุณผู้ชมครับมีความที่เขาเรียกเป็นอุตสาหกรรมเลยนะเป็นอุตสาหกรรมแต่งงานที่นำรายได้เป็น GDP สองประเทศอย่างยิ่งใหญ่เป็นการกระจายรายได้นะครับเพราะว่าที่ซูดานเนี่ยเขาไม่ได้แต่งงานจัดกันแค่วัน2วันเขาจัดกันเป็น2ถึง7วัน
1: เรียกว่าเป็นอาทิตย์เรียกว่าอาทิตย์ได้เลย
0: อาทิตย์จัดกันเป็นอาทิตย์ครับทำไมถึงนานขนาดนี้นะครับเพราะเขาบอกว่าที่ซูดานเนี่ยให้ความสำคัญกับประเพณีเนี้ยมากประเพณีนี้มากๆนะครับก็จนทำให้เหมือนกับในการจัดแต่งงานครั้งนึงมันก็ต้องมีการเตรียมตัวการตกแต่งการวางแผนอะไรเยอะแยะมันก็เลยแตกมาเป็นอุตสาหกรรมย่อยๆมากมายเช่นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม
1: เครื่อง
0: ประดับอุตสาหกรรมคอสเมติกเครื่องสำอาง
1: เฮนน่าที่เป็นเหมือนกับการระบายที
0: ่การเพ้นท์เฮนน่าคือเหมือนกับเป็นลายศิลปะบนตาม
1: ลำตัว
0: มือหน้าตาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยกระจายรายได้ออกมาได้อย่างมากๆเลยนะครับพี่ปุ้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ซูดานเขามีการจัดงานแต่งงานหลายๆวันนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่แค่คนสองคนได้ประโยชน์แต่ว่าก็คือหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นคุณผู้ชมลองเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็เสิร์ชว่าแบบ Sudanese Wedding มันก็จะแบบมีคลิปยิ่งใหญ่ทำแบบอลังการมากๆเลยนะครับ
1: เพลงก็เพราะด้วยนะบางทีมีฟังเพลงมีอะไรนะคะ
0: ใช่ยิ่งถ้าบ้านไหนรวยโอ้โหปิดซอยเลี้ยงปิดเมืองทั้งเมืองเลี้ยงเลยก็ได้นะครับก็ดีก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการแต่งงานมันก็แสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างของในแต่ละวัฒนธรรมได้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซูดานคร่าวๆนะครับที่เราอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นกันว่าเขาเป็นยังไงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะอะไรอย่างนี้อยากจะมีเสริมครับพี่ปุ้ยนอกจากเรื่องของสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยซูดานเนี่ยนะครับก็หลักๆแล้วอุตสาหกรรมเขาเนี่ยผลิตภัณฑ์อันนึงที่เขาเนี่ยขายได้ดีมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็น กัมอาคาเชียหรือ
1: กัมอาราบิกหรือเปล่าก
0: ัมอาราบิกนั่นเองครับใช่มันมีกัมอาราบิกเอาไว้ทำอะไรครับพี่ปุ้ยรู้ไหม
1: อันนี้มันเหมือนจะรู้แต่ไม่แน่ใจคือเป็นเข้าใจว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าอุตสาหกรรมจำได้ว่ามันจะมีพวกกัมอาราบิกเยอะมากเลยมีอะไรบ้างนะคะ
0: จะมีจริงๆทำได้หลายอย่างที่ปุ้ยบอกนะครับหลักๆเขาก็จะนำเข้ามาทำเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง
1: ใส่ใน
0: เครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับหรือว่าลองรีเสิร์ชดูก็อาจจะมาทำเป็นส่วนประกอบของสีน้ำสีอะไรก็ได้คือทำได้หลายอย่างมากนะครับน่าสนใจมีน้อยเป็นเรื่องในด้านอุตสาหกรรม
1: เพราะว่าซูดานเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศหลักที่มีกัมอาราบิกนี้
0: ใช่ที่ผลิตกัมอาราบิกได้แล้วก็ส่งออกนะครับประเทศไทยเราก็นำเข้ามาไม่น้อยเลยนะก็มีบริษัทนำเข้ามาเหมือนกัน
1: พูดถึงเรื่องการนำเข้าการส่งออกจริงๆแล้วก็มีอะไรที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นเหมือนกิจกรรมที่สำคัญหนึ่งของทางกองแอฟริกาเลยที่จะจัดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะ
0: ถูกต้องครับนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าซูดานก็มีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการทำการค้าแล้วก็การลงทุนการทำธุรกิจนะครับในซูดานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยและ BOI นะครับมาร่วมการจัดงานสัมมนาหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนั่นเองนะครับโดยในงานเนี่ยก็จะมีพบกับภาคเอกชนที่ได้เคยมีโอกาสไปสำรวจลู่ทางทางธุรกิจในซูดานแล้วก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้คนที่สนใจเนี่ยได้มาฟังกันว่าการจะไปลงทุนในซูดาน potential คืออะไรอุตสาหกรรมอะไรที่น่าสนใจและจะเข้าไปยังไงเพราะมันก็ไม่ได้ดูเหมือนเป็นประเทศที่เรารู้จักกันมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีผู้แทนจาก BOI มาคอยให้คำแนะนำด้วยนะครับว่าจะเข้าไปอย่างเงี้ยจะยังไงแล้วก็ภาครัฐจะสามารถสนับสนุนตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับ
1: เป็นเหมือนคลินิกที่จะให้สามารถสอบถามได
0: ้ถูกต้อง
1: จัดขึ้นที่ไหนคะ
0: จัดขึ้นที่ห้องนราธิปนะครับกระทรวงการต่างประเทศเวลาบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับที่ห้องนราธิปบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นกระทรวงการต่างประเทศโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้นะครับตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอตอนนี้หรือถ้าว่ามองไม่สะดวกก็สามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ข้างๆลิงก์เนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกันอย่าลืมว่าหมดเขตลงทะเบียนวันศุกร์นี้แล้วนะครับพี่ปุ้ย
1: ต้องรีบหน่อยละค่ะ
0: ต้องรีบหน่อยนะครับก็โอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็ได้พบปะกับผู้แทนของซูดานตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวที่มาขอให้คำแนะนำหรือว่าให้ความเชื่อมั่นอย่างน้อยก็เข้าไปถามเขาก็ยังดีว่าซูดานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจ๊ะยังไม่ต้องลงทุนก็ได้แค่ไปลองดูซิว่าซูดานเป็นยังไงโอกาสเป็นยังไงอะไรเงี้ยเผื่อในอนาคตเรามีโปรเจกต์อะไรก็จะได้
1: ใช่ค่ะ
0: เตรียมตัวในอนาคตนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนว่าอาทิตย์นี้เป็นซูดานใช่ไหมครับพี่ปุ้ยแล้วอาทิตย์หน้าล่ะครับ
1: อาทิตย์หน้าเนี่ยเข้าใจว่าก็จะมีอีกประเทศนึงที่จะนําเสนอนะคะเหมือนชื่อคล้ายๆกันแหละเราเคยพูดไปหน่อยแล้วล่ะเมื่อตอนต้นคือเซาท์ซูดาน
0: เซาท์ซูดานนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารไทยนะครับที่กำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกองกำลัง
1: รักษาสันติภาพ
0: ของ UN นะครับก็จะเป็นอย่างที่ผู้ชมเห็นในรูปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งอยู่ที่ซาวด์ซูดานอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะส่งไปเพิ่มอีกตั้งกว่า200คนเลยนะครับพี่ปุ้ยก็
1: กลางปีหน้า
0: ช่วงกลางปีนี
1: ้เดือนมิถุน
0: าใช่ครับก็อาทิตย์หน้าเราจะได้มาลองดูกันว่าเขาเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนนะครับมารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขากันให้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับพี่ปุ้ยก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ได้ในอาทิตย์หน้านะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: ฮะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
3: ฮะ
4: น้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: โอ้ย
5: หมดแล้ว
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
1: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: ฮะมันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจงหวังจังหวะ
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
3: กันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วเจ้าปัน
8: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ย
8: นี่แ

0: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
1: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน่

0: องอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
1: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
0: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเถอะเธอ
1: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
2: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
3: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
4: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
6: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
3: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
4: ่จริงๆด้วย
2: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
3: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
1: นมของเด็กชาตินี
7: ่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะ
1: เอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรน่ะ
5: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่กาลเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
6: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
3: ฮะ
8: เอ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
3: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
0: ข้าก็ไม่รู้อ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: เข็มทอง
6: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
4: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
3: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
1: ลิฟกลับมาแล้ว
8: โอ้ย
4: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
3: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
1: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
3: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
1: ฮะ
4: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
3: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
1: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะก แล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลย

0: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
1: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: 在过去当医学技术尚未发达时人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧例如使用草药运用冷热疗法以及按摩等随着医学技术的发展人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势形成了替代医学而泰式按摩正是这种传统疗法之一它重新获得了普及并得到了官方认可无论是在泰国还是在国外泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术它旨在纠正人体内四种元素的失衡即地水火特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞包括按压揉捏挤压捶打热敷或根据发展和传承下来的其他方法由过去的泰式按摩大师们一直传承至今
5: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
6: ค่ะ
5: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
6: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
5: ่ครับ
6: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
5: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
6: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
5: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
6: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
5: ัน
6: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
5: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
6: ใช่
5: คือการความลึก
6: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
4: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎是佛陀的御医他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德原理并尊重传授技艺的师父
7: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
8: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points. And, like I didn't even know were there.
7: and made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
5: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
4: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
5: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นDLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความ

0: เสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
1: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
2: เอออ
1: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับ
2: สวัสดีครับเด็ก
1: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
3: ตรงไหนบ้าง
2: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกล็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกล็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
3: จริงๆนะคะ
2: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
5: ่
2: ะ
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
2: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
1: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
5: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
1: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนี
0: ่ยแสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
2: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้

0: เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกับคนหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทย
2: แนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ที่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute c u t e cute น่ารักในน้องๆหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้วตามพี่ลิซ่ากันไปเลย

น้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวไต่งวงเรียก

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการ

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปพอตามัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปพอตามัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weight w e i g h t weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่ครับ
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย animal a n i m a l animal สัตว์ cute c u t e cute น่ารัก elephant e l e p h a n t elephant ช้าง bigB I G big yay swim S W I M swim why nam hippopotamus H I P O P O T A M U S hippopotamus hippopotamus wait W E I G H T wait น้ำหนักยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: Excuse me, is there any restaurant around here?
1: Petrol. Where is the petrol station?
0: Right there. Is at the end of the street.
1: Oh, thanks.
2: Positions of location did you hear? That, group one, learn from your mistakes. ทุกคนสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เราพลาดไปได้นะครับความผิดไอ้ความพลาดไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเป็นสิ่งที่เราพลาดแค่นั้นเองโอเค go straight go straight this street let's try let's try อ่ะกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่ามีคำว่า turn right มีอะไรอีกที่เราได้ยิน
1: turn left
2: turn left โอเค group 2
3: Right corner and pass to park.
2: Pass to the park.
3: Yes.
2: Right. Oh, go past the park. Okay. All right. Group five. Did you get something from listening? ได้ยินไหมได้นักเรียนได้ยินอะไรบ้างครับจากที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้ The restaurant is on your left or your right. The restaurant is on your left or right.The restaurant is on your left or right?
4: Yeah.
2: Left, okay. All right, so we are going to take a look at the conversation together. So now, everybody say it after the teacher. Excuse me.
4: Excuse me.
2: Is there any restaurant around here? Okay, one more time. Excuse me.
4: Excuse me.
2: Is there any restaurant around here?
4: Any restaurant around here?
2: All right, so this question we asking for location or direction? Location, very good. Asking for the location. If you want to ask for the location of post office, what do you want to say? If you want to ask for the location ofPost office. What do you want to say? ประโยคนี้เราถามถึง location ของที่ไหนเอ่ย ประโยคนี้เราถามถึง location ของ restaurant. ที่เราถามว่าถ้าเราอยากถามถึง location of the post office, what are you going to say? เราจะพูดว่ายังไง จากประโยคนี้เลยแค่เราเปลี่ยนเป็น post แค่เราเปลี่ยนจาก restaurant เป็น post office เราจะพูดได้ว่าอย่างไร group 2 that's very easy
3: excuse me is there any post office around here
2: yes very good okay very good all right next one ever say yes
4: Yes.
2: There is one. Good for it.
5: Yes, there is one next to the post office.
2: Okay, yes, there is one next to the post office. Everybody say it together. Yes.
4: There is one.
2: Next to the post office.
4: Next to the post office.
2: So next to is preposition or adjective? Preposition or adjective?
4: Preposition.
2: Very good. All right. Next one. Ever say, how do I get there?
4: How do you get there?
2: One more time. How do I?
4: Get there.
2: There. What does there refer to? There ตัวนี้หมายถึงอะไรเมื่อกี้เราพูดถึงสถานที่ไหนนะโลเคชั่นของ restaurant เพราะนั้น there refers to post or restaurant post office or restaurant the restaurant ถูกต้องเพราะว่าเรากำลังถามถึงโลเคชั่นของ restaurant เรารู้แล้วว่าโลเคชั่นของ restaurant คือ next to the post office ต่อไป how do I get there ตัวนี้เลยต้องหมายถึง the restaurant โอเค

0: ราะฉะนั้น this question asking for the location or the directions ประโยคนี้ถามถึง location or directions
1: directions
0: เนาะ how do I get there ฉันจะไปที่นั่นอย่างไรเราจะไม่เพียงแค่บอก location แล้วเราจะต้องบอกเส้นทางหรือทิศทางนั่นเองโอเค so this one is asking for the directions very good โอเค you wanna try ever say
1: turn right
0: at the first corner
1: the restaurant
0: is on your left alright so look at the mark here เห็นป่ะนักเรียนเห็น a person mark ไหมเห็นตัวบุคคลโอเคSo now, right now, เขาอยู่ที่ไหนเอ่ย Where is he? The bus station. So then he needs to turn right at the first corner. Okay, turn right at the first corner. The restaurant is on. Okay, his left. ถูกไหมครับพอเราเดินไป turn right. The restaurant is.On his left, very good. So this one, it's giving the directions. ประโยคทั้งหมดนี้คือการให้การให้เส้นทางนั่นเอง All right. Okay. Now your turn. Worksheet number 8, part A. Match the words or phrases with the pictures. Okay. One more time. Match the words or phrases.With the pictures คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่8ให้กับนักเรียนได้นะครับซึ่งชื่อใบงานมีชื่อว่า directions นะครับซึ่งเราจะทำในส่วนของ part A ก่อนโอเค alright so let's do it together

0: a person who answered the question, raise your hand. Excuse me, is there any temple around here? Okay, good for it. Now you are giving the location of temple.
1: Yes, there is one temple.
0: There is one temple, so the location?
1: Behind
0: the
1: museum.
0: Museum, exactly. Okay, 3 points. All right. Okay, let's check. Yes, there is one behind the museum. All right. So now we are going to ask for the directions. ต่อไปเราจะถามเกี่ยวกับทิศทางนะครับซึ่งประโยคคำถามเกี่ยวกับทิศทางคืออะไร How okay, just hold on. Okay, who wants to be the volunteer? Raise your hand. Group one, stand up.
2: How do I go to temple?
0: Okay, how do I go to the temple? Very good. All right, group five, two points. Okay, group five. Or you can say, how do I get there? Five, four, three.
3: Turn left, first corner. At the first corner.
0: At the first
3: corner.
0: Okay. All right. So, what else? No. Not yet. ยังไม่ถึงนะครับตอนนี้เราแค่ turn left.
3: At the end.
0: Temple.
3: Go past.
0: Go past.
3: Museum.
0: Uh-huh. The temple is.
3: And temple is.And turn left.
0: Turn left. Okay, turn left at the first corner, right? Uh-huh. Go past the museum. Go past the museum. The temple is on your... The temple is on your...
3: Left.
0: Okay, it's on your left. All right. 1 point. Okay. All right, try again next time. เดี๋ยวเรามาดูกัน the first one เขาบอกว่าทำไม turn left at the first corner go past the museum temple is on your left okay very good alright กิจกรรมนี้เป็นงานที่9นะครับเราจะมีทั้งหมด2บุคคลด้วยกัน the first one student A and the second one is studentB ที่เชื่อให้เวลาเราสักครู่หนึ่งในการจับคู่ A และ B ซึ่งตอนนี้ student A คือ group 1 2 3 student B คือ 4 5 6 okay let's do it จับคู่กันเลยครับ

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300
1: เมและน้องอัดมีสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
2: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
3: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
3: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
4: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้งตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลังในชั่วโมงที่2ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะเขียนเลขยกกำลังนะคะที่อยู่ในรูป a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n ให้อยู่ในรูปของ a ยกกำลัง n คูณด้วย b ยกกำลัง n ได้ค่ะ2นักเรียนสามารถที่จะเขียนเลขยกกำลังที่อยู่ในรูปของa ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n ให้อยู่ในรูปของ a ยกกำลัง n ส่วนด้วย b ยกกำลัง n ได้

0: ได้ค่ะและในข้อที่3นะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังมาใช้ในการหาค่าของเลขยกกำลังได้ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะความรู้ไปพร้อมกันก่อนค่ะนักเรียนยังจำความหมายของเลขยกกำลังได้ไหมคะได้นะคะนักเรียนคะถ้า A เป็นจำนวนใดๆนะคะและ N เป็นจำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังนะคะที่อยู่ในรูปของ A ยกกำลัง N หมายความว่ายังไงคะ
1: A คูณกัน N ตัว
0: ถูกต้องค่ะ A ยกกำลัง N ก็คือ A คูณกัน N ตัวนั่นเองนะคะค่ะทีนี้นักเรียนลองดูค่ะคุณครูมี6ยกกำลัง5นักเรียนคะจำนวนใดเป็นฐาน6เป็นฐานส่วน5เป็น
2: เลขยกกำลัง
0: ถูกต้องค่ะและเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานได้ว่าไงคะ6ยกกำลัง5คือ
2: 6คูณกัน5ตัว
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่า6ยกกำลัง5ก็คือ6คูณกัน5ตัวนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนลองดูค่ะนักเรียนคะ6ค่ะเขียนอยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ2จำนวนได้อย่างไรถูกต้องค่ะ6นะคะเราสามารถเขียนได้เป็น2คูณ3นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่า6ยก5ค่ะเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยเลยคะ2คูณด้วย3ทั้งหมดยกกำลัง5ซึ่งทั้ง2มีคำตอบเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะค่ะและคุณครูเนี่ยต้องการที่จะเขียน2คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง5ให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานเราจะได้ว่าไงคะเราจะได
1: ้
0: 2คูณ3ในวงเล็บเนี่ยทั้งหมดกี่วงเล็บคูณกันคะ
2: 5
0: วงเล็บคูณกันใช่ไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะเราสามารถเขียน2คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง5ให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานได้ก็คือมี2คูณ3ที่อยู่ในวงเล็บใช่ไหมคะคูณกันทั้งหมด5วงเล็บนั่นเองค่ะค่ะซึ่งพอครูเราเขียนได้แล้วเนี่ยได้เลยลองดูว่าเรามี2คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 5
0: ตัวนะคะแล้วเรามี3คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ5ตัวนะคะเรา2คูณกัน5ตัวหมายความว่า2ยกกำลัง
1: 5
0: 3คูณกัน5ตัวหมายความว่า
1: 5
0: ถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ว่า2คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง5ก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง5คูณด้วย3ยกกำลัง5นั่นเองค่ะค่ะซึ่งเรียนสังเกตดูว่าทั้ง2ฝั่งนี้มีค่าเท่ากันไหมคะ
1: เ
0: ท่ากันดังนั้นเรามาดูที่ฝั่งซ้ายก่อนหรือว่าในส่วนหน้านะคะ2คูณด้วย3ทั้งหมดยกกำลัง5นั่นเลยปลายทางคะจำนวนใดเป็นฐานจำนวนใดเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 2
0: คูณ3เป็นฐานถูกต้องค่ะสังเกตดูว่าจำนวนที่อยู่ในวงเล็บเป็นฐานส่วนเลขชี้กำลังล่ะคะ
1: 5
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่า2คูณด้วย3เป็นฐานนะคะส่วน5เป็นเลขชี้กำลังค่ะต่อไปฝั่งขวาของเรานะคะหรือด้านหลังเห็นไหม2ยกกำลัง5คูณด้วย3ยกกำลัง5มีจำนวนใดบ้างคะที่เป็นฐานจำนวนใดที่เป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 2
0: กับ3เป็นฐานถูกต้องค่ะส่วนเลขชี้กำลังล่ะคะ
1: 5
0: ถูกต้องค่ะสังเกตดูว่าทั้ง2นี้มีอะไรที่เหมือนกันมีเลขชี้กำลังที่เท่ากันใช่ไหมคะแต่ว่าฐานเนี่ยแตกต่างกันใช่ไหมคะมีหน้าตาที่แตกต่างกันค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูที่ใบกิจกรรมที่4ของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้สมบัติของเลขยกกำลังเพิ่มเติมขึ้นมานะคะค่ะสำหรับในใบกิจกรรมที่4ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.

0: 2ค่ะก็คือเมื่อเรียนได้คำตอบในส่วนแรกเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำคำตอบในส่วนแรกนะคะมาเติมลงในตารางในตอนที่2ให้สมบูรณ์นะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีข้อที่4เนี่ยเป็นข้อเพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้ช่วยคุณครูเติมคำตอบลงไปด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในตอนที่3ค่ะก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยสังเกตข้อความคาดการณ์นะคะที่ได้ในตอนที่2นะคะแล้วก็มาเติมข้อความลงไปนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะได้สมบัติของเลขยกกำลังขึ้นมานะคะดังนั้นสำหรับในตอนแรกนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและปลายทางทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะค่ะสำหรับในตอนแรกนะคะจะมีอยู่กันทั้งหมด3ข้อเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกับคุณครูเลยค่ะดังนั้นข้อที่1นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะค่ะข้อที่1นะคะจงหาผลลัพธ์ของ3คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง4ให้อยู่ในรูปการคูณกันของเลขยกกำลังค่ะข้อนี้นักเรียนลองดูว่าเราจะทำยังไงนักเรียนคะ3คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง4จากความหมายของเลขยกกำลังหมายความว่ายังไงคะเราจะได้ว่า3คูณ5ที่คูณกัน4ตัวก็คือ5ยกกำลัง4นั่นเองดังนั้นในข้อที่1เราก็จะได้ผลลัพธ์เป็น3ยกกำลัง4คูณด้วย5ยกกำลัง4ถูกต้องค่ะดังนั้นแล้วก็เติมคำตอบลงไปในข้อที่1ให้สมบูรณ์นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่2ไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะข้อที่2จงหาผลลัพธ์ของ3คูณ5ทั้งหมดยกกำลังลบ3ให้อยู่ในรูปการคูณกันของเลขยกกำลังค่ะเหมือนเดิมค่ะเรียนคะข้อมูลชุดนี้ของเรานะคะจดข้อนี้ของเราเลขชี้กำลังเป็นจำนวนอะไรคะเป็นจำนวนลบดังนั้นเราสามารถเขียนได้เลยไหมคะยังไม่ได้เรียนต้องทำไงก่อนทำไงก่อนคะเปลี่ยนเลขชี้กำลังของเราให้เป็นจำนวนเต็มบวกก่อนนะคะดังนั้นเราก็จะใช้บทนิยาม a ยกกำลังลบ n นะคะเราก็จะได้เป็นในลักษณะดังนี้แล้วก็คือกลายเป็นอะไรคะเศษ1ส่วน3คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง3ทีนี้ได้มองในส่วนที่เป็นตัวส่วนด้านล่างเห็นไหมคะ3คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงเอ่ยถูกต้องค่ะเราก็จะบทยาม a ยกกำลัง n เราก็จะได้ว่า3คูณ5เนี่ยคูณกันทั้งหมดกี่วงเล็บคะ3วงเล็บนะคะเราก็จะได้ในลักษณะดังนี้เลยหลังจากนั้นค่ะเรามาดูในตัวส่วนอีกเช่นเคยนะคะในส่วนด้านล่างนักเรียนจะได้ว่ามี3คูณกันกี่ตัวคะ3คูณกัน3ตัวและ5คูณกันกี่ตัวคะ
1: 3
0: ไปเหลือข้อที่3นะคะเดี๋ยวเรามาทำข้อที่3ไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะค่ะข้อที่3นะคะจงหาผลลัพธ์ของ3คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง0ให้อยู่ในรูปการคูณกันของเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะ3ต้องค่ะเราก็เติมนะคะให้สมบูรณ์นะคะค่ะทั้ง3ข้อส่วนข้อที่4คุณครูให้เพิ่มเติมช่วยครูหาคำตอบมาข้อที่4 3คูณ5ทั้งหมดยกกำลังลบ1ผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปการคูณของเลขยกกำลังเราจะได้ว่ายังไงคะถูกต้องค่ะและเลขชี้กำลังของ3จะเป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 1ถูกต้องค่ะและเลขชี้กำลังของ5ล่ะคะลบ1ถูกต้องนะคะในตอนที่2นักเรียนเติมข้อความสมบูรณ์ยังคะสมบูรณ์หมดแล้วนะคะทีนี้นักเรียนลองสังเกตว่าในตอนที่2ของเราเนี่ยในตารางของเราค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนกับผลลัพธ์เป็นยังไงกันคะเท่ากันใช่ไหมคะเราจะได้ว่าเลขชี้กำลังเนี่ยเท่ากันนั่นเองนะคะซึ่งเลขชี้กำลังเห็นไหมโจทย์ให้มาว่า3คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง4มีเลขชี้กำลังเป็น4ซึ่งผลลัพธ์ที่เราได้ก็4เช่นเดียวกันสังเกตดูว่าเราจะมีเลขชี้กำลังเนี่ยเท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้มาเลยใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถ เขียนข้อความคาดการณ์ได้นะคะในตอนที่3และน่าจะเขียนออกมาเป็นประ

0: มาณนี้นะคะคุณครูก็จะเติมให้เห็นไหมเราก็จะได้ว่าจากตารางในตอนที่2เนี่ยเลขชี้กำลังของ3และ5ในผลลัพธ์ค่ะจะเท่ากับเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนนั่นเองค่ะหรือว่านักเรียนเนี่ยอาจจะเขียนข้อความคาดการนะคะได้ว่าเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนนะคะก็คือ a คูณด้วย b ทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยก็จะมีผลลัพธ์เท่ากับ a ยกกำลัง n คูณด้วย b ยกกำลัง n นั่นเองค่ะซึ่งจากข้อความคาดการทั้ง2นะคะนักเรียนเนี่ยก็จะสามารถสรุปนะคะสมบัติได้ขึ้นมานะคะ1สมบัติของเรานั่นก็คืออะไรคะนั่นคือสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนนั่นเองก็คืออะไรคะเมื่อ a และ b เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะ a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง n คูณด้วย b ยกกำลัง n นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนก็สามารถจดสมบัติของเราไปในตอนที่3ให้เรียบร้อยนะคะค่ะเป็นไงคะนักเรียนเข้าใจสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่รูปการคูณกันของจำนวน2จำนวนได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์ตัวอย่างนะคะเรียนจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนนะคะจำนวนแรก4คูณด้วย9ทั้งหมดยกกำลังลบ2ข้อนี้เราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปของการคูณของจำนวน2จำนวนได้อย่างไรคะ ถูกต้องค่ะเราก็จะเขียนได้เป็น4ยกกำลังลบ2คูณด้วย9ยกกำลังลบ2ถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะต่อไปนะคะในข้อที่2บ้าง 2a ทั้งหมดยกกำลัง3เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนได้อย่างไรคะ2ยกกำลัง3คูณด้วย a ยกกำลัง3ถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะในตัวอย่างที่3ของคุณครูนะคะ 5a ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลังลบ1เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนได้อย่างไรคะค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตข้อนี้ให้ดีนะคะเนื่องจากว่า5ของเรานะคะจริงๆแล้ว5คือยกกำลัง1แล้วก็ด้านนอกคือลบ1 1คูณลบ1ก็ได้ลบ1ใช่ไหมคะซึ่งเราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็ a ยกกำลัง3 3คูณด้วยลบ1ก็กลายเป็นลบ3นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้คำตอบเป็น5ยกกำลังลบ1คูณด้วย a ยกกำลังลบ3นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนมาลองมาดูตัวอย่างของการคูณกันของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเดียวกันบ้างสังเกตดูว่าทั้งสองจำนวนนี้ที่คูณกันมีเลขชี้กำลังทำไมคะเหมือนกันไม่เอ่ยเหมือนกันนะคะเราจะสามารถเขียนได้อย่างไรนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนได้นะคะก็คือเก่งมากค่ะก็คือเราสามารถนำ6คูณด้วย8ทั้งหมดยกกำลังลบ3ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่รูปของการคูณกันของจำนวน2จำนวนไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะข้อนี้บ้างนะคะซึ่งในวงเล็บของเราเป็นเลขจำนวนเต็มใช่ไหมคะ6คูณด้วย8ก็คือได้เท่าไหร่คะ48ดังนั้นในข้อนี้เราก็จะได้ว่า48ยกกำลังลบ3เป็นคำตอบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ5ยกกำลัง7คูณด้วย a ยกกำลัง7ข้อนี้เราได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ5ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่า 5a ทั้งหมดยกกำลัง7นั่นเองถูกต้องค่ะต่อไป4ยกกำลัง5คูณเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง5ข้อนี้ทำไงคะเราก็จะนำ4คูณด้วย เศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะซึ่งอะไรคะคำตอบของเราก็คือถูกต้องค่ะเราก็จะข้อที่คำตอบก็คือ2ยกกำลัง5นั่นเองค่ะแปลว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้เรื่องของเลขยกกำลังนะคะที่มีฐานอยู่รูปของการคูณกันของจำนวน2จำนวนได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างนะคะเพื่อให้เราเข้าใจในสมบัตินี้มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะนี่นะคะคุณครูต้องการเขียน42ยกกำลัง3ให้อยู่ในรูปการคูณของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นข้อนี้นักเรียนช่วยคูณหารนะคะว่า42จำนวน2จำนวนที่คูณกันได้42คืออะไรมีอะไรบ้าง
1: 6
0: นั่นบอกว่า6คูณด้วย7ได้42ใช่ไหมคะสมมติเราก็จะเขียนเป็น6คูณด้วย7ทั้งหมดยกกำลัง3แต่ทีนี้โจทย์ต้องการนะคะให้อยู่ในรูปของการคูณกันนะคะโดยที่ฐานเนี่ยเป็นจำนวนอะไรเอ่ยเฉพาะ6กับ7เราต้องเหลือตัวหมายที่ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะคะ6แล้ว6เราสามารถเขียนได้เป็นไงคะเก่งมากค่ะเห็นไหมคุณครูเนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก6นะคะให้อยู่รูปของการคูณกันของจำนวนเฉพาะก็คือ2คูณด้วย3หลังจากนั้นค่ะ2คูณด้วย3ทั้งหมดยกกำลัง3คูณด้วย7ยกกำลัง3แล้วนะคะจากที่เราได้เรียนสมบัติไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็สามารถกระจาย3ไปได้ไหมคะได้ดังนั้นเราจะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย2ยกกำลัง3คูณด้วย3ยกกำลัง3คูณด้วย7ยกกำลัง3เก่งมากค่ะซึ่งทั้ง3จำนวนเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะได้เป็น3คูณด้วย7ก็เหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่า3คูณด้วย14เราก็จะแยกได้เป็น2คูณด้วย7ใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถแยกตัวประกอบได้เหมือนกันก็คือเป็น2คูณด้วย3คูณด้วย7นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะในการที่เราจะพิจารณาเริ่มจากการคูณของจำนวนใดก็ได้นะคะซึ่งแล้วแต่ว่าเรียนเนี่ยถนัดการคูณจำนวนไหนนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้การคูณของจำนวนเฉพาะทีเดียวเลยก็ได้นะคะคำตอบก็จะเหมือนกันนะคะค่ะทีนี้มาลองดูตัวอย่างที่2เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในข้อที่2นะคะคุณครูต้องการให้เราเขียน15ยกกำลังลบ4คูณด้วย45ยกกำลัง3ในรูปการคูณของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะนะคะดังนั้นข้อนี้เรามองทั้ง2จำนวนทั้ง15ที่เป็นฐานและ45ที่เป็นฐานให้เป็นจำนวนเฉพาะให้ได้ไหมคะได้15เกิดจากการคูณกันของจำนวนเฉพาะอะไรเอ่ย3คูณ5ถูกต้องแล้ว45ล่ะคะเรียนจะแยกไปยังไงเอ่ยหรือบางคนอาจถ้ายังมองออกได้ยากได้ลองดูว่า45เกิดจาก9คูณกับ5ใช่ไหมคะซึ่ง9เราแยกได้ต่อไหมคะได้ไปเท่าไหร่เอ่ยดังนั้น45เราแยกเป็นตัวประกอบคูณกันเป็นจำนวนเฉพาะคูณกันได้เป็นอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะนะคะเห็นไหมเราก็จะแยกจาก15ฐานเป็น15ของเรานะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น3คูณด้วย5นะคะจาก45เราก็จะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเฉพาะก็คือ3คูณด้วย3คูณด้วย5นั่นเองหลังจากนั้นเป็นเราใช้สมบัติได้ยังคะเราใช้ได้แล้วเห็นไหม3คูณ5ทั้งหมดยกกำลังลบ4เราก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 3ลบ4
0: ถูกต้องส่วน3คูณด้วย3คูณด้วย5ทั้งหมดยกกำลัง3เราก็จะเขียนได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลัง3 3 3 3 3
0: 3 5ค่ะเห็นไหมเมื่อเราเขียนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้สมบัติอะไรได้คะสมบัติการคูณของเลขยกกำลังใช่ไหมคะแล้วก็พิจารณาที่ฐานเหมือนกันฐานของเรามี3กับ5เราพิจารณาที่ฐานเป็น3ก่อนใช่ไหมอ่ะฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันดังนั้น3ยกกำลังลบ4เนี่ยก็นำลบ4บวกได้3บวกได้3ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะต่อไป5ยกกำลังลบ4คูณกับ5ยกกำลัง3ฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันลบ4บวกได้3เหลือเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ ค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วดังนั้นข้อนี้ค่ะ

เราก็จะผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ3ยกกำลัง2คูณด้วย5ยกกำลังลบ1นั่นเองค่ะเป็นไงคะพอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแปลว่านักเรียนสามารถนำความรู้ในเรื่องของเลขยกกำลังนะคะที่มีฐานอยู่ในรูปของการคูณของจำนวน2จำนวนได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมาให้เราได้รู้จักสมบัติอีกหนึ่งสมบัตินอกเหนือจากสมบัติก่อนหน้านะคะอ่ะเราลองดูค่ะนะคะจำนวนเต็ม2จำนวนใดบ้างคะที่เราหารกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น2มีเยอะไหมคะเยอะมากมีอะไรบ้างที่เรามองง่ายๆเลยอย่างเช่น4ส่วน2ใช่ไหมคะหรือว่า4หารด้วย2ได้ถูกต้องมีอีกไหมคะ6ส่วน3หรือว่า6หารด้วย3นะคะได้นะคะมีไหมคะ10หารด้วย5นะคะมีหลายจำนวนเลยนะคะดังนั้นคุณครูขอเลือกมาสัก1จำนวนนะคะนะคะเราจะเขียนแทน2ด้วยเศษ6ส่วน3นั่นเองนะคะซึ่ง6ส่วน3เนี่ยมีค่าเท่ากับ2ไหมคะเท่ากันนะคะดังนั้นค่ะ2ยกกำลัง4ของเราก็จะสามารถเขียนแทนได้ด้วย6ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4นั่นเองค่ะทีนี้เลยค่ะ6ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4เราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานได้อย่างไรคะ6ส่วน3คูณกันกี่วงเล็บเอ่ย4วงเล็บนะคะคือ4จำนวนใช่ไหมคะเราจะได้ว่า6ส่วน3คูณกันทั้งหมด4จำนวนนั่นเองนะคะถูกต้องนะคะซึ่งถ้าเราพิจารณาในส่วนที่เป็นตัวเศษก่อนนักเรียนจะเห็นว่ามี6คูณกันกี่ตัวคะ4ตัวส่วนในส่วนที่เป็นตัวเศษมี3คูณกันกี่ตัวคะ4ตัวนะคะซึ่ง6คูณกัน4ตัวก็คือ6ยกกำลัง4 3คูณกัน4ตัวก็คือถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ค่ะว่า6ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4นะคะก็จะเท่ากับ6ยกกำลัง4ส่วนด้วย3ยกกำลัง4นั่นเองค่ะนะคะถ้าเรียนพิจารณาที่ฝั่งซ้ายของเราก่อนก็คือเศษ6ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4จำนวนใดเป็นฐานคะเศษ6ส่วน3เป็นฐานและจำนวนใดเป็นเลขชี้กำได้ใดที่ไม่เท่ากับ0นะคะเราจะได้ว่า n เป็นจำนวนเต็มค่ะก็คือ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง n ส่วนด้วย b ยกกำลัง n นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เข้าใจสมบัติมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะทีนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวน2จำนวนนั่นเองค่ะข้อนี้ค่ะเศษ7ส่วน8ทั้งหมดยกกำลังลบ2เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวน2จำนวนได้ไหมคะได้เป็นอย่างไรเอ่ยถูกต้องค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็น7ยกกำลังลบ2ส่วนด้วย8ยกกำลังลบ2ถูกต้องค่ะข้อถัดไปเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง0เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวน2จำนวนได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะก็คือเศษ2ยกกำลัง0ส่วนด้วย3ยกกำลัง0นั่นเองเก่งมากค่ะ1จำนวนค่ะเศษ a ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง5โดยที่ a ไม่เท่ากับ0เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวน2จำนวนได้อย่างไรคะเราก็ได้คำตอบเป็น 2a ทั้งหมดยกกำลัง7นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาลองดูตัวอย่างนะคะเพื่อให้เข้าใจสมบัติในรูปของการหารมากยิ่งขึ้นอ่ะข้อนี้จงเขียน6ยกกำลัง5คูณด้วยเศษ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังลบ5ให้อยู่ในรูป

0: เลขยกกำลังบ้างนะคะอ่ะข้อนี้เราจะทำยังไงดีคะนักเรียนฐานของเราเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเลยแต่ว่า6เนี่ยสาระ6เราสามารถเขียนให้อยู่รูปของการคูณกันของจำนวน2จำนวนได้ไหมคะได้คืออะไรเอ่ยก็คือ2คูณด้วย3ใช่ไหมคะอ่ะคุณครูก็จะเปลี่ยนให้เราได้เห็นชัดเจนคุณครูจะขอเขียนเป็น3คูณด้วย2นะคะทั้งหมดยกกำลัง5ซึ่งก็จะเท่ากับ6ยกกำลัง5นะคะหลังจากนั้นค่ะเรียนสังเกตดูว่า3คูณด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง5เราเรียนไปแล้วนะคะเราสามารถนำ5กระจายเข้าไปได้ไหมได้นะคะอ่ะในส่วนแรกวงเล็บแรกนะคะกลายเป็น
1: 3
0: คูณด้วยค่ะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราได้ครบไปแล้วเราสังเกตที่ฐานก่อนเห็นไหมฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันสังเกตดูว่าฐานของเรามีนักเรียนมองที่3ก่อนถ้าฐานเป็น3ก็จะมี3ยกกำลัง5คูณกับ3ยกกำลังลบ5ฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขกำลังมาบวกกันเหลือเท่าไหร่คะ3ยกกำลัง0ต่อไปนะคะ2ยกกำลัง5หารด้วย2ยกกำลังลบ5ฐานเหมือนกันหารกันนำเลขชี้กำลังมาลบกันดังนั้นเราก็จะได้เป็น5ลบด้วยลบ5ได้เท่าไหร่คะเห็นไหม2ยกกำลัง5กับ2กับหารด้วย2ยกกำลังลบ5เรียนก็นำ5ลบด้วยลบ5คำตอบกลายเป็นถูกต้องดังนั้นเราได้เป็น2ยกกำลัง10นะคะในส่วนแรกเห็นไหมแล้วก็เขียนได้เลยนะคะแล้วข้อที่ของเราก็คือ3ยกกำลัง0คูณด้วย2ยกกำลัง10นั่นเองนะคะซึ่ง3ยกกำลัง0ของเราทราบค่าไหมคะทราบแล้วนะคะได้เท่าไหร่คะจากบทนิยาม A ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1นะคะและข้อนี้ของเราคำตอบก็คือ2ยกกำลัง10นั่นเองค่ะค่ะเรามาดูในตัวอย่างที่2เพิ่มเติมนะคะตัวอย่างที่2จงเขียนเศษ2ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง3หารด้วยเศษ5ยกกำลังลบ1ส่วนด้วย2ยกกำลังลบ1ทั้งหมดยกกำลังลบ7ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนั่นเองนะคะในข้อที่2นักเรียนเจอโจทย์แบบนี้เริ่มแรกเราจะทำไงก่อนคะเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของอะไรเอ่ยข้อนี้ของเราเห็นไหมอันแรกเลยการหารใช่ไหมคะก็คือนักเรียนสามารถนำ3กระจายเข้าไปได้เลยไหมคะได้เลยในส่วนแรกในส่วนด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังของเราสังเกตดูทำไมคะเราใช้สมบัติกรณีที่ฐานของเราเป็นเลขยกกำลังได้เลยสามารถนำลบ1คูณกับลบ7ได้เลยไหมคะได้เลยนะคะในส่วนของตัวเศษและส่วนตัวส่วนได้เหมือนกันไหมคะก็ได้เหมือนกันก็คือนำลบ1คูณกับลบ7ได้เลยนะคะเห็นไหมอันนี้ทันใช่ไหมคะค่ะหลังจากนั้นนะคะสังเกตดูลบ1คูณลบ7ในตัวเศษได้เท่าไหร่คะ
1: ได
0: ้7นะคะส่วนในตัวส่วนของเราลบ1คูณลบ7ก็ได้7นะคะหลังจากนั้นสมบัติอะไรคะข้อนี้เรายังใช้ได้เลยไหมคะเนื่องจากว่าการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะคะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะเราเริ่มทำได้แล้วไหมคะได้แล้วใช่ไหมคะเห็นไหมถ้าเรามองตัวเศษก่อนฐานเหมือนกันยังคะฐานเหมือนกันแล้วฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันกลายเป็น2ยกกำลังเท่าไหร่คะ10ถูกต้องต่อไปตัวส่วนบ้างฐานเหมือนกันยังคะฐานเหมือนกันแล้วก็คือ5เราสามารถนำเลขที่กำลังมาบวกกันได้ยังคะได้แล้วกลายเป็น3บวก7ได
1: ้
0: 10ดังนั้นต่อไปสามารถทำได้เลยคะนำมาหารกันได้ใช่ไหมคะโอเคข้อนี้นะคะคำตอบก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็คือเศษ2ยกกำลัง10ส่วนด้วย5ยกกำลัง10นั่นเองนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนพอได้ไหมคะถ้าเจอโจทย์ในลักษณะอย่างนี้พอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแม่ก็อย่าลืมว่าเราเนี่ยได้รู้จักสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลังมาแล้วทั้งหมด3สมบัติใช่ไหมคะเพิ่มเติมดังนั้นเดี๋ยวเรา

นำความรู้ที่เราได้เรียนในวันนี้ค่ะนะคะเราก็จะมาลองฝึกตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับข้อนี้ของเรานะคะเราก็จะสามารถเขียนนะคะได้เป็นเศษ2ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง10นั่นเองค่ะนะคะจัดรูปให้เรียบร้อยสวยงามนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดที่5และแบบฝึกหัดที่6นะคะสำหรับในแบบฝึกหัดที่5ค่ะก็จะเป็นการใช้สมบัติของเลขยกกำลัง

0: ลายทางคะเดี๋ยวเรามาเสร็จแบบฝึกหัดที่5ไปกันก่อนนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อแรกนักเรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วได้เท่าไหร่คะก็คือ12ยกกำลัง4ถูกต้องนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูแนวการคิดของนักเรียนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะข้อนี้นะคะเราลองดูว่าเนื่องจากว่าเลข4กำลังของเราเท่ากันหมดเลยไหมคะเท่ากันหมดเลยนะคะดังนั้นเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรเอ่ยการคูณกันของจำนวน2จำนวนได้ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถจับคู่แรกก่อนก็ได้ค่ะ 0.5 คูณกับ8ก่อนแล้วค่อยคูณด้วย3นะคะเห็นไหม 0.5 คูณด้วย8ในวงเล็บเหลือเท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: ได้4นะคะเห็นไหมนะคะค่อยๆทำเรื่อยๆหลังจากนั้นเลข4กำลังของเราเท่ากันแล้วเราสามารถนำฐานใช่ไหมคะฐานก็คือ4กับ3มาคูณกันได้เลยนะคะเก่งมากเห็นไหมดังนั้นคำตอบของเราก็คือ12ยกกำลัง4เก่งมากค่ะในข้อแรกนะคะใครถูกต้องตรวจถูกได้เลยนะคะ1คะแนนต่อไปพร้อมไปเฉลยข้อที่2ยังคะพร้อมแล้วนะคะข้อที่2ของเรานะคะเห็นไหมมีทั้งคูณทั้งหารเลยเป็นข้อยากไหมคะไม่ยากนะคะเรียนได้คำตอบอย่างเอ่ยข้อนี้ได้เท่าไหร่คะได้เป็น10ยกกำลังลบ6ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเรามาดูแนวคิดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะค่ะข้อนี้นักเรียนคะเราจะใช้สมบัติอะไรเอ่ยเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังใช่ไหมคะนักเรียนข้อนี้ง่ายๆเลยนะคะนักเรียนสามารถเราเรียนไปเมื่อต้นชั่วโมงเองนะคะเราสามารถนำลบ2กระจายเข้าไปได้ไหมคะได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเรามาพิจารณาที่ตัวแรก2ยกกำลัง3เห็นไหมเรามีอยู่แล้ว3คูณด้วยลบ2ได้เป็นเท่าไหร่คะเห็นไหม3คูณด้วยลบ2ก็จะเป็นลบ6ต่อไป5ก็จะกลายเป็นยกกำลังลบ2นะคะในส่วนตัวเศษนะคะส่วนตัวส่วนคงเดิมไหมคะคงเดิมนะคะถูกต้องหลังจากนั้นสังเกตดูค่ะเรามีฐานเหมือนกันยังเอ่ยคือฐานเป็นอะไรคะ5เก่งมากเห็นไหมฐานเหมือนกันเป็น5ทั้งคู่เลยฐานเหมือนกันทำอะไรกันอยู่หารการนำเลขที่กำลังมาลบกันนะคะซึ่ง2ยกกำลังลบ6เนี่ยเราก็จะคงไว้ก่อนนะคะส่วน5ยกกำลังลบ2หารด้วย5ยกกำลัง4เราก็จะนำลบ2ลบด้วย4นะคะซึ่งคำตอบก็คือ5ยกกำลังถูกต้องค่ะทีนี้เป็นไงคะเลขที่กำลังเหมือนกันยังคะเหมือนกันแล้วเราก็สามารถนำฐานทั้ง2มาคูณกันได้เลยก็คือ2คูณด้วย5นั่นเองคำตอบของเราก็คือ10ยกข้อที่3ข้อนี้10ยกกำลัง2คูณด้วย5ยกกำลัง3คูณด้วย8ข้อนี้ฐานเป็นไงเอ่ยเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเลยแล้วเลขชี้กำลังล่ะคะก็ไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเรามาแยกก่อนจากฐานของเราเป็น10นักเรียนสามารถหาจำนวน2จำนวนที่คูณกันแล้วได้10ได้ไหม2คูณด้วย5ถูกต้องค่ะนะคะแล้วนักเรียนทราบด้วยค่ะว่า10เนี่ยเราเปลี่ยนฐานเป็น2คูณด้วย5ทั้งหมดยกกำลัง2

0: อายุกำลัง3คงเดิมไว้ไหมคะคงเดิมแล้ว8ต้องเปลี่ยนไหมเอ่ย
1: เป
0: ลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่คะ2ยกกำลัง3เก่งมากเพราะ8ก็คือ2คูณกัน3ตัวนั่นเองหลังจากนั้นเป็นไงคะง่ายอย่างง่ายแล้วตัวไหนบ้างที่มีฐานเหมือนกันก็คือ2กับ5ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่า2คูณด้วย5ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยเราต้องจัดรูปให้เรียบร้อยก่อนนะคะนำ2เข้ามาในวงเล็บได้ไหมคะกระจายเข้ามาได้นะคะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 2กำลัง2คูณ5ยกกำลัง2
0: เก่งมากค่ะเห็นไหมหลังจากนั้นทั้งหมดอยู่รูปของสวยงามแล้วใช่ไหมคะเรามาดูที่ฐานเป็น2ก่อน2ยกกำลัง2คูณด้วย2ยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขสี่กำลังมาเราจะได้เป็น2ยกกำลัง5เก่งมากต่อไป5ยกกำลัง2คูณด้วย5ยกกำลัง3ฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขสี่กำลังมาบวกกันก็จะได้เป็น5ยกกำลังถูกต้องนะคะและหลังจากนั้นเป็นไงคะเลขสี่กำลังเหมือนกันยังเอ่ยเหมือนกันแล้วเราก็สามารถนำฐานมาคูณกันได้เลยก็คือ2คูณด้วย5ทั้งหมดยกกำลัง5คำตอบก็คือเก่งมากค่ะแต่ทางง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะเห็นไหมพอหนูได้สมบัติเพิ่มเติมเนี่ยแรงก็สามารถหาคำตอบได้รวดเร็วนะคะถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่6กันต่อเลยนะคะแรงคะในข้อที่1เนี่ยได้คำตอบอย่างคะได้แล้วนะคะคำตอบของเราคืออะไรเอ่ยข้อ1ถูกต้องค่ะซึ่งอะไรบางคนเนี่ยอาจจะมี2คำตอบใช่ไหมคะเพราะบางคนอาจจะตัดทอนเรียบร้อยแล้วนะคะถูกต้องนะคะเริ่มแรกนะคะเราสังเกตดูก่อนว่าเลขชี้กำลังของเราเป็นไงคะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเท่ากันแล้วก็คือลบ7ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะมาทำทีละส่วนนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมเศษ12ยกกำลังลบ7หารด้วยคุณครูก็เปลี่ยนเป็นส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วก็เขียนเลยค่ะ3ยกกำลังลบ7คูณด้วย5ยกกำลังลบ7หลังจากนั้นค่ะสังเกตในตัวส่วนของเราฐานเป็น3กับเป็น5ส่วนเลขที่กำลังเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนักเรียนสามารถนำฐานมาคูณกันได้เลยเก่งมากเราก็จะได้ในส่วนของตัวส่วนเนาะก็คือ3คูณด้วย5ทั้งหมดยกกำลังลบ7นั่นเองนะคะเห็นไหมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะตอบแค่นี้ได้ไหมตอบเป็นเศษ12ส่วน15ทั้งหมดยกกำลังลบ7จะตอบแบบนี้ก็ได้แต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมเราสามารถตัดทอนได้ไหมคะเรารู้ว่า12กับ15เนี่ยเราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากค่ะเราก็สามารถตอบได้เป็นหรือว่าเศษ4ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังลบ7ได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่1ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูเฉลยต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะข้อที่2นักเรียนข้อนี้เราจะทำยังไงคะข้อที่สังเกตดูก่อนว่าเรามีฐานเป็น10ฐานเป็นลบ10และฐานเป็น32เราจะเปลี่ยนอะไรบ้างเอ่ยเปลี่ยนทั้งหมดเลยไหมคะข้อนี้นักเรียนบอกว่านักเรียนอาจจะเปลี่ยนแค่32ได้ไหมได้32เราเปลี่ยนฐานเป็นอะไรเอ่ยฐานเป็น2เป็น2คูณกันกี่ตัวคะ32ดังนั้นก็คือ2ยกกำลัง5ได้สังเกตดูว่า10กับลบ10ฐานเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่
0: เหมือนใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นจำนวนบวกกับจำนวนลบแต่ว่าลบ10ทั้งหมดยกกำลัง2ยกกำลังเป็นเลขคู่ดังนั้นจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง2มีค่าเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเราก็จัดรูปให้ง่ายในการหาคำตอบได้นะคะเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆทำเหมือนคุณครูเลยเห็นไหมคะจากลบ10ทั้งหมดยกกำลัง2ครูก็เปลี่ยนเป็น10ยกกำลัง2จาก32เราก็เปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง5หลังจากนั้นในตัวเศษก่อนเห็นไหมฐานเหมือนกันยังคะฐานเหมือนกันแล้วนำเลขที่กำลังมาบวกกันได้เลยกลายเป็น10ยกกำลัง5นะคะแล้วก็ส่วนด้วย2ยกกำลัง5ใช่ไหมคะทีนี้สังเกตดูอะไรที่เหมือนกันเลขที่กำลังเหมือนกันหารกันสามารถนำตัวเศษกับตัวส่วนมาหารกันได้ไหมคะได้ก็คือนำ10หารด้วย2ได้เลยเหลือเท่าไหร่เอ่ย5นะคะข้อนี้คำตอบของเรา

0: ยกกำลัง5นั่นเองถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะอีกสักหนึ่งข้อนะคะก็เดี๋ยวข้อที่ค่อยเฉลยเป็นการบ้านนะคะข้อที่3ใครได้คำตอบแล้วข้อที่3ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ5ยกกำลัง6นะคะถูกต้องค่ะข้อนี้นักเรียนข้อนี้เราต้องเปลี่ยนฐานจำนวนไหนเอ่ย15เล่มเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่คะ3คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะเก่งมากค่ะไหมเมื่อรูปง่ายขึ้นมาแล้วทีนี้3คูณด้วย5ทั้งหมดยกกำลัง3เราก็นำ3กระจายเข้าไปใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้มองรูปได้ง่ายชัดเจนที่รูปง่ายนะคะง่ายแล้วนะคะสังเกตดูฐานของเรามีทั้ง3และ5นักเรียนพิจารณาที่ฐานเป็น3ก่อนฐานเหมือนกันทำไมกันอยู่คูณกันฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันดังนั้น3ยกกำลัง3คูณกับ3ยกกำลังลบ3เหลือเท่าไหร่คะเป็น3ยกกำลัง0นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นแปลว่าโอเคแล้วต่อไปฐานของเราเป็น5เห็นไหมคะฐานเป็น5เป็น5เหมือนกันทำไมกันอยู่หารกันฐานเหมือนกันหารกันนำเลขที่กำลังมาลบกันหนูก็จะได้เป็น5ยกกำลัง3ลบด้วยลบ3ซึ่ง3ลบด้วยลบ3ใช่ไหมคะคำตอบก็คือ3บวกด้วย3ใช่ไหมหนูก็จะได้เป็น5ยกกำลัง6นั่นเองนะคะถูกต้องก็จะตรงกับที่เรียนเฉลยคุณครูมาเลยนะคะถูกต้องนะคะดังนั้นเดี๋ยวข้อที่เหลือเดี๋ยวเราไปเฉลยในชั่วโมงถัดไปนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ในวันนี้พร้อมๆกับคุณครูค่ะค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาเรามาสรุปความรู้ของวันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะนะสมบัติแรกที่เราได้เพิ่มเติมมาก็คืออะไรคะสมบัติของเลขยกกำลังนะคะที่เมื่อ a และ b ของเราเป็นจำนวนใดๆนะคะที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มค่ะเราจะได้ว่า a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง n คูณด้วย b ยกกำลัง n ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสมบัติที่เราได้เพิ่มเติมมาก็คืออะไรคะเมื่อ a และ b เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะเราก็จะได้ว่าเศษ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง n ส่วนด้วย b ยกกำลัง n นั่นเองค่ะค่ะซึ่งสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของเลขยกกำลังกับการนำไปใช้ค่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่6เลขยกกำลังกับการนำไปใช้ค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะวันนี้เรียนได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่แล้วนะคะดังนั้นพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นนะครับด้วยกิจกรรมของเราที่มีชื่อว่าใครคือมารนะครับเดี๋ยวเรามาดูใครคือมารให้นักเรียนลองนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตจริงของพวกเรานะครับสัก1เหตุการณ์นะครับแล้วลองคิดว่าเคยตั้งใจทำสิ่งดีๆแต่สุดท้ายไม่ได้ทำไหมเคยไหมครับนักเรียนเคยดังนั้นเดี๋ยวลองตอบสักคน2คนนะครับขอกลุ่มที่5 1คนกลุ่มที่5อาสาสมัคร1คนครับกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มที่5ใครเคยตั้งใจทำอะไรเคยตั้งใจทำสิ่งดีๆแต่ไม่ได้ทำลองดูนะครับเดียก็ได้ครับเดียกลุ่มที่5จับไมค์ขึ้นพูดได้เลยครับ
1: เคยอยากจะช่วยให้เงินวัดค่ะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
0: เคยอยากจะบริจาคให้กับวัดใช่ไหม

0: อ่ะยืนใหม่ยืนใหม่ยังไม่จบนะครับแต่ไม่ได้ทำใช่ไหมแล้วเหตุผลล่ะสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนใจนั้นคืออะไรเอ่ย
1: เราไม่มีตังค์ค่ะ
0: เราไม่มีเงินใช่ไหมแต่เรามีจิตศรัทธาที่อยากจะบริจาคนั่นก็เป็นกุศลแล้วนะครับอ่ะปรบมือให้เดียหน่อยอีกสักหนึ่งคนละกันขอเป็นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองหนึ่งคนครับให้ตัดสินใจนะครับตกลงกันได้หรือยังเอ่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูรอได้วลิศจับไมค์ขึ้นพูดเลยครับวลิศจับไมค์ครับวลิศครับคำถามคือเคยตั้งใจทำอะไรที่เป็นสิ่งดีๆแต่สุดท้ายไม่ได้ทำไหมครับ
1: เคยอยากจะปล่อยนกปล่อยปลาแต่ไม่มีตังค์จ่ายครับ
0: แต่ไม่มีตังค์จ่ายจริงๆแล้วเราจะทำอะไรก็ตามใช่ไหมเราไม่ต้องอาศัยเงินก็ได้นักเรียนนะครับเราอาจจะไปช่วยเหลือเป็นจิตอาสานะครับก็เป็นการทำบุญแล้วนะครับนักเรียนทีนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเช่นครูอยากจะอ่านหนังสืออยากจะตั้งใจอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบนะครับแต่ครูทำไม่ได้เพราะว่าครูนั้นเห็นโทรศัพท์มือถือเอาโทรศัพท์มือถือดีนะครับนี่คือถามอีกว่าสิ่งที่กัดขวางไม่ให้เราทำความดีเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่ามารหรือเปล่าจริงๆแล้วในพระพุทธศาสนาเนี่ยมารไม่ได้หมายถึงปีศาจที่น่ากลัวอย่างเดียวนักเรียนมารหมายถึงสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราทำดีไม่ให้เราประพฤติดีงามนะครับนี่คือมารทีนี้เราจะสู้มารอย่างไรนักเรียนเดี๋ยวครูถามปุ๊บนักเรียนตอบปั๊บเลยนะลองนึกดูว่าพวกนี้เนี่ย3หัวข้อนี้คือมารทั้งนั้นเลยอ่ะเรามาดูคำถามแรกโดนเพื่อนชวนหนีเรียนอ่ะเลขที่1จับไมค์เลขที่1คือใครเอ่ยเลขที่1ครับโดนเพื่อนชวนหนีเรียนเราจะสู้กับมารข้อนี้อย่างไร
2: โดยที่การไม่ไปกับเพื่อนครับ
0: ไม่ไปกับเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าถ้าไม่ไปด้วยเราจะไม่คบนะจะทำยังไงครับ
2: ถ้าเขาไม่คบเราก็ไม่คบครับ
0: เพราะเขา
2: ไม่
0: คบ
2: ไม่ดีครับ
0: เราก็เลือกคบเพื่อนใช่ไหมคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปข้อที่2เพื่อนชวนโกงข้อสอบเราจะสู้กับมารนี้อย่างไรนะครับขอเลขที่2ครับอยู่ใกล้กันเลยนะครับเลขที่2จะสู้กับมารข้อนี้อย่างไรครับ
2: เราก็ไม่โกงไม่ไปโกงกับเพื่อนครับ
0: ไม่โกงกับเพื่อนใช่ไหมปฏิเสธไปเลยใช่ไหมเพราะเรามีสติปัญญามีความรู้ที่แน่นอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ครับยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปข้อที่3มารบอกไว้ว่าอยากเล่นเกมจนนะครับละเลยการทำการบ้านขอเลขที่3ครับเราลองดูสิอยากเล่นเกมจนละเลยการทำการบ้านเราจะสู้กับมารชนิดนี้อย่างไรดี
3: เก็บโทรศัพท์แล้วก็ทำการบ้านก่อนครับ
0: เก็บโทรศัพท์ใช่ไหมวางแผนจัดเวลาให้ดีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นักเรียนต้นทางนะครับสามารถสู้กับมารได้นะครับจริงๆแล้วนักเรียนในพุทธประวัตินะครับในพุทธกาลนะครับเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเคยเผชิญกับการผจญมารนะครับมารที่หมายถึงมารที่กูพูดถึงคือมารที่ล่อลวงเจ้าชายสิทธัตถะนะครับโดยการใช้อำนาจนะครับโดยใช้ความใคร่โดยใช้ความกลัวนะครับเข้ามาล่อลวงเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อขัดขวางไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นทรงแน่วแน่ตั้งมั่นนะครับมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้และก็จะอยากเห็นความจริงของชีวิตอยากหลุดพ้นดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับต่อสู้กับพญามารได้นะครับซึ่งวันนี้นักเรียนในภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่พระพุทธเจ้านะครับได้เผชิญกับกองทัพพญามารนะครับซึ่งเป็นยังไงใครชนะนักเรียน

พระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เลยนะนักเรียนแต่พระพุทธเจ้านั่งนะครับนั่งสมาธินะครับไม่ต่อสู้กับมารแต่ก็จะมีบุคคลเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเหลือพระพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะ

ทำอะไรที่ไหนอย่างไรพระพุทธเจ้าเกิดวันไหนแต่เราจะนำแบบอย่างที่ดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะต้องวิเคราะห์ว่าเอแบบไหนที่ดีนะแบบไหนตัวอย่างแบบไหนที่ดีเราสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนของเราได้บ้างนะครับเรามาดูกันเลยกิจกรรมแรกคือกิจกรรมตามรอยพระพุทธเจ้านะครับโดยคำชี้แจงนะครับครูจะให้นักเรียนจับกลุ่มภายในขออภัยครับจับคู่ภายในกลุ่มเพื่อศึกษาเรื่องราวพุทธประวัติจากใบความรู้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับเตรียมใบความรู้ขึ้นมาเลยนะครับคู่ที่1ศึกษาพุทธประวัติตอนการผจญมารคู่ที่2ศึกษาพุทธประวัติตอนกัสสรู้คู่ที่3ครับศึกษาพุทธประวัติตอนการสั่งสอนนะครับและนี่เวลาที่เรานั้นได้อ่านได้ศึกษานะครับครูก็มีเทคนิคการหลักการสรุปสิ่งที่อ่านนะครับเราจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะเราจะอ่านอย่างไรดีให้เราเข้าใจให้เราสรุปได้นะครับข้อที่1เลยอ่านอย่างตั้งใจอ่านเนื้อหาให้จบก่อน1รอบเพื่อเข้าใจภาพรวมนะครับข้อที่2คือจับใจความสําคัญหาคําสําคัญตอบให้ได้เลยพอเราอ่านปุ๊บตอบคำถามไม่ได้ว่าด้วยคำพูดของตนเองไม่ลอกตามต้นฉบับทั้งหมดนะครับเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจในแบบฉบับของเราและเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นใบความรู้นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการศึกษาใบความรู้นะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับเรียน

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเข้าสู่กิจกรรมของเราต่อไปนะครับสิ่งที่เราสรุปนั้นทำอย่างไรต่อนะครับกำหนดให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคู่นะครับสรุปเรื่องที่ศึกษาจากใบความรู้ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟังโดยครูจะให้เวลานะครับ5นาทีดังนั้นขอให้แต่ละกลุ่มลองพูดคุยสรุปนะครับในสิ่งที่เราเขียนในสิ่งที่เราอ่านให้เพื่อนในกลุ่มฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: นี้หมดเวลานะครับในการที่ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้สรุปพูดคุยกันแล้วนะครับก็จะไปกิจกรรมอื่นต่อนะครับกิจกรรมในข้อที่3คือการรับชมวิดิทัศน์ที่ครูกำหนดให้นะครับวิดิทัศน์จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การผจญมารการตรัสรู้และการสั่งสอนนะครับทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากการได้อ่านการได้ศึกษาใบความรู้แล้วเรายังมาดูวิดิทัศน์ซึ่งเป็นการ์ตูนเป็นแอนิเมชันนะครับนักเรียนอาจจะชื่นชอบก็ได้ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในพุทธประวัติตอนการผจญมารนะครับถ้าพร้อมแล้วยืดตัวตรง
1: มารผจญมารผจญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6ก่อนตรัสรู้สัตว์สี่เท้าที่กำลังจะใช้งาทิ่มแทงพระมหาบุรุษมีชื่อว่านาราคีรีเมฆเป็นช้างทรงพระยาวัดสวัสดีมารซึ่งเป็นจอมทัพเหล่ามารแม่พระธรณีผุดขึ้นมาจากพื้นปฐพีพร้อมกับบีบทักษิโณทกน้ำที่พระมหาบุรุษทรงกรวดทุกครั้งที่ทรงบำเพ็ญบุญบารมีแต่ชาติปางก่อนซึ่งแม่พระธรณีเก็บไว้ในมวยผมเมื่อนางบีบก็หลั่งออกมาประดุจคลื่นในห้วงมหาสมุทรหมู่มารเสนาทั้งหลายมิอาจต้านทานอยู่ได้ลอยไปตามกระแสน้ำทั้งสิ้นเมื่อพระมหาบุรุษทรงชนะมารแล้วทรงเริ่มเข้าฌานหรือบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัยและทรงบรรลุญาณหรือปัญญาความรู้แจ้งพระมหาบุรุษทรงบรรลุญาณเมื่อปฐมยามคือความรู้แจ้งถึงอดีตชาติหนหลังของตนและคนอื่นเมื่อมัชฌิมยามคือความรู้แจ้งถึงการดับและเกิดของสัตว์โลกเมื่อปัจฉิมยามคือความรู้แจ้งถึงความสิ้นไปของกิเลสและอริยสัจ4การบรรลุญาณทั้ง3ของมหาบุรุษเรียกว่าตรัสรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าและมีพระนามใหม่ว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงพระผู้ตรัสรู้ธรรมคือหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบด้วยพระองค์เองตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6

0: ้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับชื่อเรื่องพุทธประวัติตอนผจญมารนะครับเผยแพร่โดยสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นนะครับในการ์ตูนเนี่ยเราจะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงผจญกับมารใช่ไหมแล้วก็ทรงชนะมารด้วยการตั้งจิตใจที่แน่วแน่นะครับและสุดท้ายก็ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทีนี้ต่อไปเมื่อตรัสรู้แล้วยังไงต่อนะครับในวิดิทัศน์เรื่องบัวสี่เหล่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับ
1: ดอกบัวสี่เหล่าพระพุทธเจ้าตัดสินพระทัยว่าจะทรงแสดงธรรมแก่ชาวโลกทรงเห็นความแตกต่างในระดับสติปัญญาของคนถึง4จำพวกพวกที่1เหมือนดอกบัวเปี่ยมน้ำพอได้รับแสงอาทิตย์ก็บานพวกที่2เหมือนดอกบัวใต้น้ำที่พร้อมจะโผล่พ้นน้ำและจะบานในวันรุ่งขึ้นพวกที่3เหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำลึกลงไปซึ่งจะแก่กล้าขึ้นมาบานในวันต่อๆไปและจำพวกที่4เหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำลึกลงไปมากจนขนาดไม่อาจขึ้นมาบานได้เพราะตกเป็นอาหารของปลาและเต่าเสียก่อนทรงตั้งพระทัยไปโปรดปัญจวัคคีย์เป็นอันดับแรกพระพุทธเจ้าเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันมีอาชีวกผู้หนึ่งเกิดความสนใจเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นพระศาสดาของ

0: ระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองอาชีวกได้ฟังก็แสดงอาการสั่นศีรษะแลบลิ้นแล้วเดินไปพระพุทธเจ้าเสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นฉับพลันรังสีสว่างรุ่งเรืองมาแต่ไกลจึงนัดหมายกันว่าจะไม่รับเสด็จแต่ครั้นพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงต่างก็ลุกขึ้นรับเสด็จถวายบังคมรับบาตรและจีวรด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องให้ฟังว่าพระองค์ได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่เสด็จมาที่นี่ก็เพื่อจะมาแสดงธรรมโปรดนั่นเองวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปฐมเทศนาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8คือวันอาสาฬหบูชาเทศกันที่พระพุทธเจ้าแสดงครั้งแรกนี้เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและอริยสัจ4เป็นลำดับพอแสดงธรรมกันนี้จบลงโกณฑัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมคือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนใคร
1: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับพุทธประวัติตอนบัวสี่เหล่านะครับเผยแพร่โดยสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ได้ลองพิจารณาถึงสติปัญญาของบุคคลบนโลกใบนี้ว่ามีอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับบัว4เหล่าเรามาดูบัวเหล่าที่1นะครับเป็นการทบทวนบัวนี้คือบัวคนน้ำนะครับหมายถึงคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดนะครับสามารถเรียนธรรมะได้แป๊บเดียวก็สามารถบรรลุได้สามารถเข้าใจได้ง่ายนี่คือบัวพ้นน้ำต่อไปบัวเหล่าที่2คือบัวเรียกว่าบัวปริ่มน้ำนะครับบัวปริ่มน้ำคือบัวที่หมายถึงบุคคลที่ค่อนข้างที่จะเรียนรู้ได้นะครับเป็นคนที่ฉลาดพอประมาณนะครับเข้าใจหลักธรรมได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือบัวปริ่มน้ำต่อไปบัวเหล่าที่3คือบัวใต้น้ำบัวใต้น้ำคือคนที่เรียนรู้ได้ยากนะครับแต่สามารถเรียนรู้ได้อาจจะใช้เวลาอาจจะใช้ครูที่ดีในการที่จะให้เขี้ยวเข็นเขาให้ได้นะครับสามารถเรียนรู้ได้นะครับใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่สุดท้ายบัวเหล่าที่4คือบัวที่อยู่ในตมหรือว่าบัวที่อยู่ใต้ตมเป็นเปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่ยอมรับธรรมะไม่ยอมรับความรู้ไม่รับอะไรทั้งสิ้นเลยนี่คือบัวเหล่าที่4สุดท้ายแล้วบัวเหล่าที่4เนี่ยจากภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นอาหารของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นเต่านะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถเติบโตนะครับแล้วก็เบ่งบานขึ้นมาได้นะครับบัว4เหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไว้ดูถูกคนอื่นนักเรียนไม่ใช่ว่าคนนี้เนี่ยเป็นบัวใต้ตมคนนี้เป็นบัวในน้ำนะครับเราไปดูถูกคนอื่นแบบนี้ไม่ใช่แต่มีไว้เพื่อพัฒนาตนเองลองนึกดูว่าเราเป็นบัวเหล่าที่เท่าไหร่แล้วสมมุติว่าเราเป็นบัว

0: นักเรียนครับหลังจากที่พวกเราได้ร่วมกันระดมความคิดนะครับในการเรียงไทม์ไลน์เดี๋ยวมาเฉลยพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าลำดับไหนเกิดขึ้นก่อนกันนะครับเรามาดูภาพที่1 นะครับเหตุการณ์แรกน่าจะเป็นตัวอักษรอะไรนักเรียน
1: F
0: นะครับต่อไปลำดับที่2ล่ะอะไรเอ่ย
1: B
0: ลำดับที่3
1: G
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากลำดับที่4ดีเพียรก่อนที่จะตรัสรู้ได้เผชิญหน้ากับกองทัพพญามารนะครับพญามารเนี่ยก็ได้มาขัดขวางพระองค์ไม่ให้ตรัสรู้นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถสู้พระองค์ได้เพราะพระองค์มีจิตใจที่แน่วแน่นะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเหตุการณ์ที่4พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะครับโดยหลักธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบคืออริยสัจ4นะครับความจริงอันประเสริฐ4ประการด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเราจะพูดให้ง่ายๆเนาะมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คือตัวอย่างเช่นเราเล่นเกมแล้วเราเครียดนักเรียนเราเล่นเกมออนไลน์แล้วเราเครียดนี่คือความทุกข์นะครับการไม่สบายจะไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยคือสาเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเรามีสาเหตุมาจากอะไรทำไมเราจึงไม่สบายใจเพราะเราอาจจะกลัวว่าเราเล่นเกมไปอาจจะตกแหลงก็ได้นี่คือสาเหตุของการเกิดทุกข์นะครับทุกข์สมุทัยนิโรธคือการดับทุกข์นะครับเราเล่นเกมความสนุกสนานเล่นเกมอย่างมีความสุขนี่คือนิโรธส่วนมรรคจะทำอย่างไรให้เราเล่นเกมอย่างสนุกสนานคือการปล่อยวางนะครับการเล่นเกมอย่างสนุกสนานปล่อยวางไม่ยึดติดกับแรงที่เราเล่นใช่ไหมเราก็เล่นอย่างมีความสุขแล้วนี่คืออริยสัจ4ที่พระองค์ทรงค้นพบนะครับเหตุการณ์ต่อไปคือเปรียบผู้คนเป็นดอกบัว4เหล่าเหมือนที่ครูได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมพอตรัสรู้ปุ๊บธรรมะของพระองค์เนี่ยมันยากนักเรียนเมื่อมันยากปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็ต้องมาดูว่าเอสติปัญญาของคนบนโลกใบนี้เนี่ยเราจะสามารถสั่งสอนใครได้บ้างซึ่งคนที่สามารถสั่งสอนได้พระองค์เรียกว่าหมู่เวไนยสัตว์นะครับคือคนที่สามารถสั่งสอนได้คือพวกที่เป็นบัวพ้นน้ำบัวปริ่มน้ำนะครับบัวใต้น้ำนี่คือเวไนยสัตว์คนที่สามารถสอนได้แต่บัวที่อยู่ใต้ตมไม่สามารถสอนได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสั่งสอนหลักธรรมกับคนเหล่านี้นะครับต่อไปเหตุการณ์ที่6นะครับโปรดปัญจวัคคีย์นะครับปัญจวัคคีย์เหตุผลทำไมต้องเลือกปัญจวัคคีย์เพราะว่าปัญจวัคคีย์นั้นเคยอยู่ปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้ามาก่อนแล้วก็ทรงเป็นคนที่มีปัญญานะครับเปรียบเสมือนกับบัวพ้นน้ำกับบัวปริ่มน้ำดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยสามารถสอนทำได้ง่ายนะครับดังนั้นจึงไปหาปัญจวัคคีย์ก่อนเหตุการณ์สุดท้ายคือโปรดชฎิล3พี่น้องนะครับเมื่อโปรดปัญจวัคคีย์เสร็จแล้วเนี่ยก็มีเหล่าบริวารแล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจึงไปเผยแผ่ศาสนาต่อให้ศาสนาพุทธเนี่ยมันขยายออกไปมากๆนะครับดังนั้นไปเจอชฎิล3พี่น้องผู้นับถือไฟผู้นับถือลัทธิไฟดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงเห็นว่าชฎิล3พี่น้องเนี่ยมีบริวารมากถึง 1,000 คนนักเรียนจึงเลือกที่จะไปโปรดสั่งสอนนะครับจะได้มีบริวารมากถึง 1,000 คนแล้วก็จะได้เผยแผ่ศาสนาพุทธออกไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับพุทธประวัตินั่นเองทีนี้เรามาดูคำกิจกรรมของพวกเรากันนะครับให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเขียนคำถามชวนคิดจากการศึกษาพุทธประวัติทั้ง3ตอนมีอยู่3ข้อด้วยกันนักเรียนข้อที่1คือถ้าเราเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเราจะทำอย่างไรไม่ให้แพ้มารลองสวมวิญญาณเป็นเจ้าชายสิทธัตถะซิว่าจะทำอย่างไรดีไม่ให้แพ้พญามารนะครับข้อที่2ความเพียรมีความสำคัญอย่างไรในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้ามีความเพียรมากนะนักเรียนและข้อสุดท้ายคือทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกหลังจากตรัสรู้ให้นักเรียนเริ่มเขียนได้เลยนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันครับ

ปากหรือการล่อลวงจากมารนะครับข้อที่2พระองค์ใช้ความเพียรในการฝึกสมาธิพิจารณาความจริงของชีวิตจนสามารถเข้าใจความทุกข์และหลุดพ้นได้และสุดท้ายคือถ้าพระองค์ขาดความเพียรอาจจะล้มเลิกกลางทางและไม่สามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้นะครับและข้อสุดท้ายครับนักเรียนทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกหลังจากตรัสรู้นะครับเพราะว่าปัญจวัคคีย์เปรียบเสมือนกับบัวพ้นน้ำหรือว่าบัวปริ่มน้ำนะครับมีพื้นฐานของธรรมะแล้วนะครับพร้อมเข้าใจคำสอนได้รวดเร็วข้อที่2ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เคยบำเพ็ญเพียรร่วมกับพระองค์มาก่อนมีพื้นฐานทางธรรมและความตั้งใจจริงและสุดท้ายนะครับการสั่งสอนเริ่มจากผู้ที่พร้อมที่สุดเป็นการให้ขออภัยครับเป็นการใช้เมตตาอย่างมีปัญญาเหมาะสมกับธรรมะที่ลึกซึ้งนี่คือคำตอบทั้ง3ข้อนะครับทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราคือ reflection สะท้อนคิดนะครับสถานการณ์คือนักเรียน A ในห้องโดนเพื่อนอีกกลุ่มแซวแรงและบูลลี่ผ่านกลุ่มแชทนักเรียน A รู้สึกโกรธและอยากเอาคืนมากคำถามชวนคิดถามว่าถ้าเราตัวเราเองนะเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะจัดการกับความโกรธอย่างไรโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของมารในใจลงมือเขียนได้เลยครับ

0: เอาละครับหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทบทวนคำถามถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับจากการที่มีคนมาบูลลี่เรานะครับเราจะจัดการกับความโกรธอย่างไรนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อของมารในใจขอคำตอบของกลุ่มที่5ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันจะทำอย่างไรดีครับ
1: การมีสติรอบคอบไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจคิดให้ดีและทำจิตใจให้สงบพร้อมหาทางแก้ไข
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยไม่ให้โกรธจนเกินไปนะครับหรือไม่ตกเป็นเหยื่อของมารในใจนั่นเองข้อที่2ครับนึกถึงพระพุทธเจ้าที่มีความอดทนสูงไม่ยอมแพ้ต่อมารที่มาหลอกลวงนะครับหรือทำให้พระองค์โกรธและสุดท้ายเมื่อเรารู้สึกโกรธนักเรียนเราจะหยุดคิดสักพักหนึ่งให้ใช้ลมหายใจนะครับใช้ลมหายใจเข้าออกลึกๆและพยายามสงบใจนี่คือสิ่งที่ขจัดมารในใจของเราได้นั่นเองนะครับและนี่คือกิจกรรมเสริมนะครับใบงานนะครับนักเรียนสามารถหาเวลาว่างในการทำได้นะครับเรามาดูสรุปบทเรียนกันนะครับการศึกษาเรื่องราวประวัติตอนการผจญมารการตรัสรู้การสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำให้ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการเอาชนะอุปสรรคต่างๆด้วยความมุ่งมั่นการจดจ่ออยู่กับเป้าหมายการพยายามจนบรรลุผลสำเร็จนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะครับสิ่งที่ผมขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดครับ

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่

18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคนาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาศาลหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกนะ
0: คะ
1: ว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
0: ะ
1: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรร
0: คต
1: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
0: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

ู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สร้างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
3: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
3: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
4: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับครับปู
4: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
4: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลด

0: เวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
1: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
2: สงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
2: ครับคุณปู
1: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับ

0: กอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
1: พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มาว้าวแล้วก็มีอันนี้นะคะน้องๆนี่เอาไว้ฝึกการทรงตัวเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีน้ำเงินปุ๊บอี้ได้แล้วแล้วก็มีนี่เลยที่โหนแบบนี้นี่แต่ก่อนเราจะไปออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวเราจะไปอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันลิซ่าจะวิ่งนะคะน้องๆวิ่ง run R U N run วิ่งพร้อมแล้วค่ะ
2: ไปกันเลย
1: เ
2: ดี๋ยวเราจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแบบมีการเคลื่อนไหวเดี๋ยวลิซ่าทำตามพี่ได้เลยหมุนแขนไปข้างหน้าเหมือนว่ายน้ำห้ารอบสามสี่ห้าโอเคทีนี้เราหมุนกลับหลังพร้อมกันฝั่งมือหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคลิซ่านั่งลงเอาเท้าประกบกันค่ะเท้าประกบกันแล้วก็ขยับหัวเข่าขึ้นลงไปมาแบบนี
1: ้
2: เหมือนตัวอะไรคะเนี่ย
1: เหมือนตัวผีเสื้อเลยค่ะน้องๆ
2: เหม
1: ือ
2: นผีเสื้อเลยโอเคทีนี้เราจะเหยียดเท้าไปหน้าสองข้างครับนี่แล้วก้มแตะปลายเท้าแบบนี้นะทีนี้เราจะทำแบบพิเศษหน่อยถ้าพี่ให้สัญญาณ5 4 3 1ให้เราพุ่งตัวไปข้างหลังแล้วไปอวกาศกันพร้อม5 4 3 2 1ไปเลย
1: โอ้โหเดี๋ยวน้องๆทำพร้อมกับพี่ลิซ่านะคะ3 2 1ไปเลยอบอุ่นร่างกายที่สนุกมากเลยค่ะน้อง
2: ๆนอกจากนี้ยังมีท่าที่เราจะออกกำลังกายแล้วทำให้ความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะลิซ่าเรียกว่าท่า A B C
1: โอ้เดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำท่า A B C ให้น้องๆทายนะคะว่าเป็นตัวอะไรเริ่มจากตัว A เลย
2: โอเคงั้นเดี๋ยวลิซ่าทำตามพี่นะ
1: ได้เลย
2: เดี๋ยวเราย่อขาลงนิดนึงแยกเท้าแล้วก็เอามือลงที่พื้นแล้วเดินแบงหน้ากันเดินแบบนี้แหละแบบนี้เลยฮึบฮึบฮึบฮึบ
1: น้องๆรู้ไหมคะว่าเป็นตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะเอ้ลิงต่อไปตัวบี
2: ตัวบีใช่ไหมลิซ่าตัวบีเราคุกเข่าลงก่อนคุกเข่าลงเอามือลงที่พื้นสองข้างเสร็จแล้วนะเรายกเข่าขึ้นเล็กน้อยไม่ให้เข่าติดพื้นเก่งมากเลยแล้วค่อยเดินไปทีละข้างฮึบฮึบฮึบมาเลยลิซ่าตามมาย
1: ากเหมือนกันแล้วเนี่ย
2: เหนื่อยไหมล่ะ
1: เหนื่อยมากเลย
2: โอเคโอ้ฮึบถึงแล้ว
1: น้องๆรู้ไหมคะว่าเป็นตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะ B Bear ต่อไปตัว C
2: ตัว C ใช่ไหมตัว C นี้เราหันหน้าไปทางนู้นได้เลย2คนนะแล้วเอามือขึ้นอย่างนี้เหมือนพี่ย่อขาลงเล็กน้อยแล้วเดินกันฮึบนิ้วต้องหนีบด้วยหนีบหนีบแล้วขาก็เดินดีดีถึงแล้ว
1: น้องน้องรู้ไหมคะว่าตัว C คืออะไรเก่งมากค่ะ Crab โอ้น้องน้องสามารถเอาไปฝึกเดินได้นะคะฝึก practice P R A C T I C E practice ฝึกว้าวเพื่อนกระโดดเก่งมากเลย jump J U M P jump กระโดดเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอกระโดดด้วยได้ไหมคะโอเคไปกันอีกรอบวู้เก่งมากเลยครับไฮไฟเย้แล้วเราก็ยังมีเครื่องออกกำลังกายแบบมีไฟด้วยนะคะน้องๆนี่เลยพี่ลิซ่าเล่นให้ดูนะคะ

0: เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยน้องๆ tired t i r e d tired เหนื่อยถ้าน้องๆอยู่บ้านแล้วว่างนะคะสามารถไปออกกำลังกายกันได้นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: exercise e x e r c i s e exercise ออกกำลังกาย strong s t r o n g strong แข็งแรง fun f u n fun สนุก balancing b a l a n c i n g balancing การทรงตัว throw t h r o w throw โยน stretching s t r e t c h i n g stretching การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ run r u n run วิ่ง practice p r a c t i c e practice ฝึกหัด jump j u m p jump กระโดด tired t i r e d tired เหนื่อย
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหา

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สงสัยไหมว่าทำไมกระดาษรูปร่างต่างกันจึงรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน
3: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิก ธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอซายของฉลาดแบบยกกำลัง2การทดลองวันนี้นะครับเป็นการทดลองเรื่องของการรับน้ำหนักของกระดาษรูปทรงต่างๆนะครับโดยผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับก็คือน้องอะไร
4: มิมี่ค่ะ
3: น้องมิมี่ครับในน้องมิมิวนะครับคราวนี้ผมได้เตรียมกระดาษไว้นะครับเป็นกระดาษแผ่นนี้มีความยาวประมาณ15เซนแล้วก็กว้างประมาณ5เซนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาพับนะเป็นรูปทรงต่างๆอย่างนี้นะครับน้องมิมี่แล้วก็มิมิวคิดว่ารูปทรงแบบไหนนี่นะครับที่จะสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดนะครับ
4: อันนี้ค่ะ
3: เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราน่าจะเริ่มจากแผ่นกระดาษอย่างนี้นะครับและถ้าเรามีห่วงนี้จะเห็นว่าเราไม่ต้องใส่เหรียญเลยก็ได้นะครับกระดาษโดยธรรมดาถ้าเป็นแผ่นเรียบเนี้ยแทบจะไม่สามารถที่จะรับน้ําหนักอะไรได้เลยถ้าใส่เหรียญเข้าไปแค่เหรียญเดียวอย่างนี้มันก็หล่นแล้วถูกไหมโอเคนะครับอย่างนี้เรามาลองแบบที่น้องมิมี่เลือกนะครับเป็นแบบคลื่นอย่างนี้เราดูว่าเราจะสามารถใส่เหรียญได้ทั้งหมดกี่เหรียญวันนี้เป็นนับเป็น5เหรียญอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับ
4: 50
3: 30เหรียญนะครับเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะครับอันหนึ่งนะครับโอ้6 30เหรียญนี่ก็ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า7 35เหรียญใช่ไหมครับคราวนี้เอาน้องมิมิวบ้างน้องของน้องมิมิวเป็นหลังคาเท่าไหร่กี่เหรียญดี
4: 5
3: ใช่ไหมห้ามั้งเดี๋ยวลองดูนะอันนี้5เหรียญนะโ หยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ยังไม่ล้มสามสิบแล้วนะครับจะใส่สามสิบแล้วล้มไหมปล่อยเลยนะโหอันนี้ห้าสิบแล้วนะพร้อมนะโอ้โหแบบของหลังคานี่อยู่ได้นานเลยนะครับ55เดี๋ยวลองดู55ไม่ได้แล้วคราวนี้มาลองแบบอื่นบ้างเรามาลองอ้าวมีให้เลือก2แบบนี้คิดว่าแบบไหนจะอย
4: ู่พี่เขาขอนี
3: ้โอเคเอานี้อันนี้แบบสามเหลี่ยมใช่ไหมครับปิซซี่
5: 30
3: กี่เหรียญ
5: 15
3: ถ้
5: ามันน้อยกว่า15ล่ะ
3: ถ้ามันมากกว่า15ล่ะโอเคพร้อมนะโอ้แข็งแรงจังเลย60 69 70 71เย้10ลองใส่ดู6ใส่ทีละอันอย่าไปโดนนี
6: ้77 78ยาย
5: ๆดูอยู่
6: 79 80
3: ดูสิ80นี่ยังสามารถที่จะรับน้ำหนักได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะรับน้ำหนักได้เป็นถึง100เลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าแบบไหนครับรูปทรงแบบไหนที่รับน้ำหนักได้มากที่สุดแบบทรงกลมไงล่ะครับน้องๆลองไปคิดดูนะครับว่ามีรูปทรงแบบไหนที่สามารถจะมารับน้ำหนักอย่างนี้ได้อีกนะครับ
2: จากการทดลองจะเห็นว่ากระดาษแผ่นเรียบรับน้ำหนักได้น้อยกว่าแบบอื่นๆกระดาษทรงหลังคาและทรงพริซึมมีการกระจายน้ำหนักไปตามมุมของรูปทรงส่วนทรงคลื่นนั้นก็เป็นการเพิ่มจุดรับน้ำหนักทำให้น้ำหนักที่ลงแต่ละจุดน้อยลงในขณะที่ท่อกลมเป็นรูปทรงที่สามารถกระจายน้ำหนักได้ดีที่สุดจึงรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับ
3: น้องๆจะเห็นนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักที่ดีนะครับจะมีรูปทรงกลมหรือว่าทรงโค้งนะครับก็อย่างเช่นอุโมงค์หรือว่าประตูต่างๆนั่นเองครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้

ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรอนันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับติดตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569วันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นอันเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการ
1: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานและสร้างวิทยากรแก่นำจิตอาสาตามโครงการร่วมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยผู้เข้าร่วมโครงการ345คนจากจิตอาสาอำเภอละ15คนร่วมอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่ความสำคัญและความหมายของดอกไม้จันทร์การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การขึ้นรูปและประกอบดอกไม้การตกแต่งและเก็บรายละเอียดไปจนถึงเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งนี้ทางจังหวัดค่ะได้เลือกดอกดารารัตน์เป็นรูปแบบในการฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่ร่วมตั้งจุดหรือฐานการเรียนรู้รวบรวมและจัดเตรียมดอกไม้จันทร์เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปอันเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที
0: ่วันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาวาระสำคัญนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการเตรียมพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังโครงการเดิมนั้นจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ครับพร้อมวาระลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่ง

0: รัฐปี2569เพิ่มเติมโดยต้องจับตารายละเอียดของโครงการหลังการประชุมวันนี้เวลา 12:30 นาทีก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT to HD ของเราด้วยครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมแถลงข่าวรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลา 12:30 นาทีที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของตึกไทยคู่ฟ้าอีกวาระสำคัญก็คือการพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรคนจนปี2569เพิ่มเติมโดยเป็นข้อเสนอจากคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ในวาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันนี้ส่วนบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดเมืองใหม่เขตเทศบาลนครยะลานั้นแม้จะเป็นช่วงของปลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าปริมาณผู้อัดเบาบางลงไปบ้างแต่ว่าภาพรวมบริเวณโซนอาหารทะเลทั้งปลากุ้งนะครับปลาหมึกผักสดรวมไปถึงร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างต่อเนื่อง
1: ผมก็มี2คนได้ไหมกับแฟนคนนึงก็วันนึงก็600อ่ะ600กว่าบาทลดได้เยอะเลยครับส่วนมากจะเป็นเครื่องครัวครับแล้วก็อาหารการกินนี่ครับอาหารสดอะไรพวกนี้เห็นด้วยครับเห็นด้วยมากเลย
2: ถึงแม้มันคนไม่เยอะแต่ว่าก็ดีจากที่แต่ก่อนใช่อันนี้เพิ่มอีก2เดือนใช่มั้ยก็ยิ่งดีมีประโยชน์ยังไงบ้างก็ดีค่ะเราก็จะได้แบบเพิ่มลูกค้าใช่เพิ่มลูกค้าขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็จะได้มาซื้อปลาพอน้ำมันขึ้นนี่ขึ้นตลอดเลยไม่มีลงใช่ขึ้นทุกอย่างปลาก็ขึ้นซื้อไม่เยอะจากแต่ก่อนก็ซื้อโลนึงใช่ไหมแต่ก็เปลี่ยนก็เป็นครึ่งกิโลแล้วก็ยิ่งมีโครงการนี้ก็ซื้อมากขึ้นอะค่ะใช่ต่อเนื่องตลอดเลย
3: ส่วนคดีทุจริตเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของมูลนิธิหวันโชติค่ะที่อดีตเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว5ปากด้วยกันและล่าสุดค่ะก็มีการออกหมายเรียกป๋องสุพรรณค่ะเซียนพระชื่อดังเข้ามาให้ข้อมูลหลังจากที่พบนะคะว่าเป็นหนึ่งในกรรมการเจ้าตัวเองยืนยันบอกว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามออกหมายเรียกค่ะนายเสมืองยิ้มงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังในวงการพระเครื่องให้เดินทางเข้าพบในวันนี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติที่จะตั้งขึ้นโดยอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในประเด็นที่ว่ามีบทบาทหน้าที่การดำเนินงานอย่างไรรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางมูลนิธิเพื่อประกอบสำนวนแล้วก็ขยายผลการตรวจสอบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสวรรค์ผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนค่ะเรียกป๋องสวรรค์มาสอบในฐานะพยานค่ะเนื่องจากว่ามีชื่ออยู่ในมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดตั้งคือเมื่อปี2568หน้าที่ในการดูแลวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากจึงจำเป็นจะต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามูลนิธิหวันโชติมีกรรมการรวม7คนสอบปากคำไปแล้ว5ปากค่ะทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดียืนยันนะคะตำรวจมีข้อมูลเรื่องของเส้นเงินของมูลนิธิแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ขณะที่ป๋องสุพรรณค่ะเปิดเผยทางโทรศัพท์ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของมูลนิธิคนที่สั่งจ่ายได้ก็มีแค่อดีตเจ้าอาวาสเลขาและกรรมการอีกคนหนึ่งโดยเงินมูลนิธิก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนค่ะพร้อมยอมรับนะคะว่าตนเองเนี่ยศรัทธาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ป๋องสุพรรณเองก็โพสต์ข้อความและภาพยืนยันบอกว่าไม่เคยรับเงินจากวัดค่ะมีแต่ถวายเงินแล้วก็จะมีลักษณะของรูปภาพที่เป็นทองคำ1กิโลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะที่เจ้าตัวมีการโพสต์ลงในเพจ Facebook ส่วนตัวยืนยันนะคะว่าตนเองเนี่ยไปวัดด้วยใจศรัทธาสร้างกุศลช่วยเหลือศาสนาทำด้วยใจบริสุทธิ์พร้อมบอกด้วยว่าการทำบุญเนี่ยอยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจจริงแม้ว่าจะน้อยหรือมากก็มีคุณค่าที่เท่ากันค่ะ
0: อากาศในบ้านเราในช่วงนี้ฝนยังคงตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทีเดียวนะครับซึ่งจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้หลายจังหวัดกับได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังและน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางสัญจรรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนขณะที่

0: านการณ์ดินถล่มบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านนั้นภาพจากดาวเทียมก็ตรวจพบความเสียหายตอนนี้ขยายวงกว้างกว่า12ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนวจิสดากลับได้เปิดภาพจากดาวเทียมTOS 2นะครับซึ่งบันทึกภาพไว้เมื่อวันที่20กันยายน2569เห็นขอบเขตของดินถล่มขนาดใหญ่บริเวณใกล้กับอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่ซึ่งขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพบร่องรอยแตกและรอยแยกของอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าดินยังคงมีการเคลื่อนตัวอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงก็คือโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่ที่เป็นดินทรายแป้งและก็หินดินด่านส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มโดยข้อมูลแผนที่ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีวิทยาระบุว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับปานกลางถึงสูงมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาพบว่าภายในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นมีร่องรอยของดินถล่มหลายจุดโดยเริ่มเกิดมาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2568และก็มีการขยายตัวต่อเนื่องจากเดิมประมาณ2เมตรเป็นประมาณ100เมตร
1: ไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ก็ระดมกำลังกว่า10นายค่ะพร้อมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าของประชาชนแหล่งน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงอำเภอแม่วงล้นคลองสาธารณะแล้วก็ไหลป่าเข้าสู่พื้นที่ลาดต่ำส่งผลให้มีน้ำเอ่อท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนในหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งวางแนวทางป้องกันแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2นะครับเราได้ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับอัตราการสูบอยู่ที่ 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงครับมาติดตั้งครับเพื่อสูบระบายน้ำให้ทางเทศบาลคาดว่าเราจะดำเนินการสูบน้ำได้เนี่ยแล้วก็ช่วยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับผม
1: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะฝนที่ตกหนักหลายวันประกอบกับมีมวล น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรไหลบ่าลงมาสมทบในแม่น้ำแควตากแดดส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เคยแห้งขอดค่ะกลับมาสูงขึ้นจนเต็มลำน้ำอย่างรวดเร็วทางโครงการชลประทานอุทัยธานีได้บริหารจัดการน้ำเพื่อกักเก็บเอาไว้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดนายกฤษดาข้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนวังร่มเกล้ายกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนการเร่งระบายน้ำดังกล่าวนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกลางสูงขึ้นและมีน้ำไหลเชี่ยวจากการตรวจสอบที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่บริเวณวัดอุโปสถารามวัดโบสถ์ค่ะก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นเกือบเสมอระดับตลิ่งแล้วส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเรือนแพและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้องเร่งชักลากเรือนแพและกระชังปลาให้เข้าชิดริมฝั่งป้องกันการกีดขวางทางน้ำส่วนพื้นที่ริมฝั่งบริเวณตราดริมน้ำยังคงสามารถรับมือสถานการณ์ได้เนื่องจากมีแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวนอกจากนี้ค่ะทางโครงการชลประทานอุทัยธานีจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำหากมีมวลน้ำป่าไหลมาสมทบเพิ่มเติมด้วย
0: ไปดูกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: พื้นที่ริมน้ำที่จะได้รับผลกระทบนะคะอันนี้ฝากเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนก็คือตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกบ้านที่อยู่ติดริมน้ำควรย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและขนย้ายสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยส่วนกลุ่มเปราะบางค่ะให้แจ้งอปท.หรือว่าสายด่วนปภ.1784เพื่อให้การช่วยเหลือค่ะ
0: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยครับว่าในช่วงวันที่29กันยายนที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ50ถึง150เซนติเมตรในพื้นที่บริเวณ

0: เป็นลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้แก่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนอกจากนี้ยังมีอีก10จังหวัดภาคกลางที่ได้รับการแจ้งเตือนอย่างอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานะอย่างใกล้ชิดและหากมีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นให้จังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมในการรับมือ
1: ยังเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่5ค่ะเรื่องในการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่22-26กันยายนนี้พื้นที่เสี่ยงยกตัวอย่างอย่างเช่นภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่อำเภอศบเมยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดตากค่ะที่อำเภออุ้มผางอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางอำเภอชาติตระการและอำเภอวังทองส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่อำเภอภูสิงห์ภาคกลางจังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่อส่วนภาคใต้จังหวัดระนองค่ะที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาที่อำเภอหัดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นที่บริเวณแม่น้ำเมยน้ำยวมแล้วก็ลำน้ำแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วสักครู่ครับ

0: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
1: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
0: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
2: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
1: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะปลาทอดอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเรียนนะคะในวิชาศิลปะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็พบกับคุณครูนะคะที่จะมาสอนในรายวิชาอะไรนาฏศิลป์นะคะเราก็ใกล้จะจบกันแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีให้ฝึกซ้อมกันนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามานะคะเรียนรู้นะคะวันนี้ในเรื่องฝึกซ้อมการแสดงและการขับร้อง

0: ก็วันนี้เราก็ต้องฝึกซ้อมการแสดงและการขับร้องนะคะตามแผนการที่เราจัดที่เราตกลงที่เราประชุมกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยได้แยกกันไปซ้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารวมกันนะคะดูว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นยังไงมีข้ออะไรผิดพลาดนะคะคนทำการ์ดจะต้องเพิ่มเติมอะไรนะคะคนที่จะต้องทำคลิปวิดีโอในการนำการ์ดไปเชิญนะคะจะต้องมาพูดยังไงอะไรกันวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกซ้อมนะคะมาเตรียมการนะคะในการทำงานอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนความรู้นะคะที่เราได้เรียนไปนะคะเกี่ยวกับองค์ประกอบในการสร้างงานนัดศิลป์และศิลปะการแสดงนะวันนี้ใครช่วยคุณครูพูดนะคะช่วยคุณครูสื่อสารช่วยคุณครูบอกเพื่อนๆปลายทางนะรับไปเลยนะคะครั้งละ1แต้มไปเลยแจกคะแนนจะได้คะแนนกันเยอะๆนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะองค์ประกอบในการสร้างงานนัดศิลป์และการแสดงอันดับแรกคือใคร
1: นักแสดง
0: ต้องมีนักแสดง

0: ถึงจะออกมาเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบได้นะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการดำเนินงานนะคะอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนคะ
1: แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
0: แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายไหนบ้าง
2: ฝ่ายอำนวยการแสดง
0: ฝ่ายไหนอีก
2: ฝ่ายการแสดงฝ่ายผู้รับ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะเสียงดังฟังชัดต่อไปก็คือทำอะไรคะเยี่ยมยอดเลยต่อไปค่ะ
2: เรียกประชุมเพื่อมอบหมายงานให้กับหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
0: ค่ะต่อไปค่ะ
2: จัดการประชุมติดตามผลการทำงานของแต่ละฝ่าย
0: ต่อไปค่ะไปค่ะ
2: จัดการแสดงจริง
0: ข้อสุดท้ายใครตอบได้ข้อสุดท้ายใครตอบได้ขอภาคเหนือกลุ่มสาวข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะไหนเราดูซิข้อสุดท้ายต้องตอบว่าอะไรคะ
3: ทบทวนปัญหาและแก้ไขปัญหาค่ะ
0: ก็คืออะไรคะก็คือการสรุปและการประเมินผลนั่นเองเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนะคะนะคะสรุปการแสดงเพื่อทบทวนว่าในการแสดงของเรานะเป็นอย่างไรนะคะแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อที่จะได้พัฒนางานในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะรับไป3แต้มเลยนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์และคุณค่าของการแสดงบ้างนะคะทำให้อะไรคะ
2: ช่วยให้ผู้แสดงมีความกล้าแสดง
0: นะคะทําให้เรามีกล้ามีความกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะอะไรอีก
2: รู้จักทําหน้าที่ของมีการกล้าแสดงอย่างมีเหตุผล
0: นะคะเมื่อเราแสดงเองด้วยแล้วได้เรียนรู้การแสดงแล้วเราก็สามารถวิจารณ์คนอื่นได้อย่างมีเหตุผลด้วยนะคะอะไรคะใช่ไหมคะทุกวันนี้ทำไมคะเวลาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยเอ่ยวันวิทยาศาสตร์เอ่ยเป็นไงคะเราก็ต้องมีการแสดงเข้าไปทำไมรวมด้วยทุกครั้งใช่ไหมคะเราก็สามารถเอาความรู้นะคะที่เราเรียนไปเนี่ยไปบูรณาการใช้กับในรายวิชาอื่นได้ด้วยนะคะอะไรอีก
2: เป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอด
0: เป็นไงคะตอนนี้นะคะเราเป็นคนไทยเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายแล้วก็ไม่ให้ใครนำศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของเราไปด้วยนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของชาติไทยเรานะคะต่อไปอะไรคะใช่ไหมเกิดความสามัคคีไหมในห้องเราต้องรวมกันทีเอาความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยนะคะอะไรอีกคะ
2: เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
0: นะคะก็เอาเวลาว่างมาคิดงานเอาเวลาว่างไปประดิษฐ์ชุดเอาเวลาว่างไปทําการเชิญนะคะเอาเวลาว่างไปฝึกซ้อมการแสดงนะคะมันก็จะช่วยให้มีเวลาว่างในการทําไร้สาระนะคะเช่นเล่นโทรศัพท์เกินเวลาอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นประโยชน์นะคะเราก็จะเอาเวลาพวกนี้มาทำประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเราได้นะคะอะไรอีก
2: ช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
0: นะคะก็ได้ฟังเพลงได้ฝึกซ้อมได้อยู่กับเพื่อนๆนะคะมันก็ได้คลายเครียดได้ปรึกษาหารือกันนะคะก็ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขึ้นมานะต่อไปนะคะในการเตรียมงานและฝึกซ้อมที่ผ่านมานะคะที่คุณครูให้นักเรียนไปแบ่งกันซ้อมนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็นักเรียนมีการแก้ปัญหาอย่างไรขอตัวแทนห้องละกันนะคะมาผู้ที่ให้หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้านะคะหัวหน้าเป็น

0: ยการแสดงดังนั้นเขาจะต้องรู้นะคะในทุกๆเรื่องของเราอ่ะไหนลองช่วยบอกคุณครูสิคะว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วเราแก้ไขอย่างไรค่ะ
1: มีปัญหาเรื่องวางแผนการเลือกตำแหน่งค่ะแก้ปัญหาโดยให้เพื่อนเลือกกันแล้วก็สรุปตัดสินใจกันอีกรอบหนึ่งค่ะว่าจะทำยังไงกันค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเริ่มวางแผนการที่จะจัดทำค่ะตั้งปัญหาโดยให้เพื่อนๆช่วยกันแก้ปัญหาค่ะ
0: ช่วยเพื่อนแก้ปัญหายังไงก็คือยังไงดีคะ
1: ออกความคิดเห็นค่ะ
0: ออกความคิดเห็นใครจะมีจิตอาสาทำอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะปรบมือให้หัวหน้าหน่อยค่ะนะคะส่วนการฝึกซ้อมอะไรไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะการเตรียมงานการทำการเชิญแสดงว่าไม่มีปัญหานะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีปัญหาหรือเปล่านะคะก็น่าจะมีวิธีการแก้ไขที่ทำให้งานเราสามารถดำเนินไปได้นะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะที่ได้รับมอบหมายนะคะตามกลุ่มที่นักเรียนรวมตัวกันนะคะในแผนงานในแผนการทำงานของเรานะคะซึ่งก็จะมีใบนี้ใบงานนี้นะคะนักเรียนก็ต้องเขียนบันทึกลงไปนะคะลงไปว่าวันนี้เราทำอะไรมีความขึ้นหน้าอย่างไรลงไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมการทำแผ่นพับนะคะการทำการ์ดเชิญนะเดี๋ยวลองออกแบบตัวหนังสือว่าเดี๋ยวเราจะเขียนยังไงนะคะเดี๋ยวเราดูว่าเราจะเชิญแขกในเวลาที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะลงไปในการ์ดนะตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาแล้วนะคะที่นักเรียนจะต้องดำเนินการนะคะฝึกซ้อมแล้วก็ทำงานตามแผนงานที่เราวางเอาไว้นะคะนักเรียนไปทางก็น่าจะเตรียมการมาแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปทำตามแผนงานของเราไปฝึกซ้อมกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะมาเดี๋ยวเราเคลียร์ห้องเคลียร์พื้นที่นะคะจะได้ฝึกซ้อมกันได้นะคะ

0: นะคะตอนนี้ก็หมดเวลาในการฝึกซ้อมของวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนะคะจะให้หัวหน้านะคะหัวหน้าเนี่ยนะคะมาช่วยนะคะบอกนะคะว่าในการดำเนินงานดำเนินกิจกรรมนะคะตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะซึ่งในการเตรียมพร้อมคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในการเตรียมตัวครั้งนี้หรือเปล่านะคะ
1: ผ่านการต้อนรับกับคนเชิญกำลังร่วมกับคนเขียนการว่าจะจัดหาเวลาตอนไหนเพื่อเชิญค่ะภาพรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนมีความร่วมแรงร่วมใจกันค่ะ
0: ค่ะปรบมือค่ะนะคะแสดงว่าวันนี้นะคะทุกคนทำไมให้ความร่วมมือแล้วก็ดำเนินการนะคะตามแผนที่วางไว้อยู่ในขั้นดีเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวยังเหลืออ้อเรื่องเสื้อผ้าดังนั้นใครที่รับผิดชอบเรื่องเสื้อผ้านะคะต้องการอะไรขาดเหลือมาบอกคุณครูได้นะคะนักเรียนปลายทางก็ให้บอกคุณครูที่สอนนักเรียนที่ปลายทางนะคะทีนี้ก็หน้าผมอะไรอีกที่จะต้องเตรียมสถานที่อุปกรณ์อะไรก็เตรียมให้พร้อมนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะจัดการแสดงกันแล้วนักเรียนปลายทางด้วยนะคะก็ยังเหลือเวลาฝึกซ้อมอีก1สัปดาห์นะคะเราก็จะได้รับชมการแสดงสวยๆของเพื่อนๆของเรากันแล้วนะคะลองไปเดี๋ยวมีเวลาว่างนะคะก็ลองไปทำไมคุยกันอีกนะคะว่าอะไรขาดเหลือจะต้องมีแจกันดอกไม้ไหมต้องมีผ้าปูไหมเสื้อผ้าอะไรอีกจะแต่งหน้าแบบไหนคนร้องนะคะกี่คนนะคะไปฝึกร้องให้เข้ากับทำนองแล้วก็เรียกเพื่อนที่แสดงมาซ้อมฝึกซ้อมพร้อมๆกันด้วยนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะถึงการจัดการแสดงนะคะการขับร้องแล้วก็การแสดงหน้าศิลป์สร้างสรรค์เพลงพระราชนิพนธ์นะคะเพลงอะไรแสงเดือนนะคะซึ่งก็มีความหมายดีทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ยากเท่าไหร่นักเรียนสามารถนำมาร้องแล้วก็จัดการแสดงกันได้นะคะอยากดูแล้วล่ะอยากชมจังเลยจะออกมายังไงเนาะนะคะนะอ๋อแล้วก็คนที่จะต้องทำอัดคลิปแล้วก็นำการ์ดเชิญไปนะคะดูให้ครบนะคะคุณครู6ท่านนั้นจะเชิญใครมาบ้างนะคะก็ดูว่าท่านไหนว่างนะคะนั้นลองไปติดต่อประสานกับท่านก่อนนะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะก็เช่นเดิมเลยนะคะนำใบความรู้มาด้วยเพื่อที่นักเรียนจะได้ดูขั้นตอนการทำงานอะไรไปนะคะใบความรู้เกี่ยวกับการทำการ์ดเชิญนะคะการ์ดเชิญที่ดีเป็นอย่างไรนะคะเอามาดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งประกอบกันนะคะแล้วก็ใบงานนะคะการวางแผนจัดการแสดงอันนี้ก็คือจบแล้วนะคะสุดท้ายนักเรียนก็ต้องเขียนส่งคุณครูรวมถึงเราจะมาสรุปการแสดงของเรากันด้วยว่าเป็นอย่างไรลองมาวิพากษ์วิจารณ์การแสดงของเราฟังการวิพากษ์วิจารณ์ของคุณครูนะคะหรือผู้มีเกียรติที่มาชมการแสดงของเราด้วยเพื่อที่เราจะได้นำไปปรับปรุงหรือเปล่าหรือว่าจะดีเยี่ยมเลยนะคะก็ลองดูในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะโอเคค่ะนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Okay, one more time. Excuse me.
1: Excuse me.
0: Is there?
1: Is there
0: any restaurant around here?
1: Any restaurant around here?
0: All right, so this question we asking for location or direction? Location, very good. Asking for the location. If you want to ask for the location of post office, what do you want to say? If you want to ask for the location of post office, what do you want to say? ประโยคนี้เราถามถึงโลเคชันของที่ไหนเอ่ยประโยคนี้เราถามถึงโลเคชันของร้านอาหารที่เราถามว่าถ้าเราอยากถามถึง location of the post office what are you going to say เราจะพูดว่ายังไงจากประโยคนี้เลยแค่เราเปลี่ยนเป็น post แค่เราเปลี่ยนจาก restaurant เป็น post office เราจะพูดได้ว่าอย่างไร Group 2 That's very easy
2: Excuse me Is there any post office around her?
0: Here? Yes, very good Okay Very good Alright Next one Ever say yes
1: Yes.
0: There is one. Good for it.
3: Yes, there is one next to the post office.
0: Okay, yes, there is one next to the post office. Everybody say it together. Yes.
1: There
0: is one.
1: Next to the post office.
0: Next to the post office. So next to is preposition or adjective? Preposition or adjective?
1: Preposition.
0: Very good. All right. Next one. Ever say, how do I get there?
1: How do you get there?
0: One more time. How do I?
1: Get there.
0: There. What does there refer to? There ตัวนี้หมายถึงอะไรเมื่อกี้เราพูดถึงสถานที่ไหนนะโลเคชันของ restaurant เพราะนั้น there refers to post office or restaurant post office or restaurant the restaurant ถูกต้องเพราะว่าเรากำลังถามถึงโลเคชันของ restaurant เรารู้แล้วว่าโลเคชันของ restaurant คือ next to the post office ต่อไป how do I get thereThere ตัวนี้เลยต้องหมายถึง the restaurant okay เพราะฉะนั้น this question asking for the location or the directions ประโยคนี้ถามถึง location or directions
1: directions
0: เนาะ how do I get there ฉันจะไปที่นั่นอย่างไรเราจะไม่เพียงแค่บอก location แล้วเราจะต้องบอกเส้นทางหรือทิศทางนั่นเอง okay so this one is asking for the directions very goodOkay, you want to try? Ever say, turn right.
1: At the first corner.
0: The restaurant.
1: Is on your left.
0: All right, so look at the mark here. เห็นป่าวนักเรียนเห็น a person mark ไหมเห็นตัวบุคคล Okay, so right now, เขาอยู่ที่ไหนเอ่ย Where is he? The bus station. So then he needs to...He needs to turn right at the first corner. Okay. Turn right at the first corner. The restaurant is on
1: left.
0: Okay. His left. ถูกไหมครับพอเราเดินไป Turn right. The restaurant is on his left. Very good. So this one, it's giving the directions.ประโยคทั้งหมดนี้คือการให้เส้นทาง

0: behind the
1: museum.
0: Museum, exactly. Okay, 3 points. All right. Okay, let's check. Yes, that is one behind the museum. All right. So now we are going to ask for the directions.ต่อไปเราจะถามเกี่ยวกับทิศทางนะครับซึ่งประโยคคำถามเกี่ยวกับทิศทางคืออะไร How Ah okay just hold on okay Who wants to be the volunteer raise your hand Group one stand up
2: How do I go to temple
0: Okay How do I go to the temple Very good All right Group five two points Okay Group five Or you can say How do I get there Five FourThree.
3: Turn left first at corner. At the first at corner.
0: At the first.
3: First corner.
0: Okay. All right. So, what else? No. Not yet. ยังไม่ถึงนะครับตอนนี้เราแค่ turn left.
3: At the end.
0: Tempo.
3: Go past.
0: Go past.
3: Museum.
0: Uh-huh.The temple is...
3: And temple is... And turn left.
0: Turn left, okay. Turn left at the first corner, right? Uh-huh. Go past the museum. Go past the museum. The temple is on your... The temple is on your...
3: Left.
0: Okay, it's on your left, all right. 1 point. Okay.Alright, try again next time. อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน The first one เขาบอกว่าทำไม Turn left at the first corner. Go past the museum. Temple is on your left. Okay. Very good. Alright, อ่ะกิจกรรมนี้เป็นงานที่9นะครับเราจะมีทั้งหมด2บุคคลด้วยกัน The first one student A and the second one is student B ที่เชื่อให้เวลาเราสักครู่หนึ่งในการจับคู่ A และ B ซึ่งตอนนี้ student A คือ group 1 2 3 student B คือ 4 5 6 okay let's do it จับคู่กันเลยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

นีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีธรรม

นี้เป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทั้งจักรวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรสด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมติหัต

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายทุตถวัจจนังชนะกา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสา

ชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงพันธะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพระมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานัง

0: คำตอบนะครับ
1: ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาตกทอดไปยังลูกหลานไว้ได
0: ้
1: เพราะว่าเขามองว่าแนวคิดว่าด้วยมรดกโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการปกปักรักษาไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการทำลายเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถตกทอดไปได้อีกสัก100ปี200ปีในอนาคตซึ่งตรงนี้เองประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรีบลุกขึ้นมานะครับสร้างระบุตรงนั้นเป็นมรดก
0: โลกใหญ่เลย
1: เพราะว่าถ้าเข้าตาใช่ไหมครับก็กลายเป็นมรดกโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางแห่งมรดกโลกอาจจะไม่ส่งเกิดการท่องเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบาง1เดินก็ได้2ถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อนๆ
0: สโลไลฟ์ของจริงเลย
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยชอบแบบมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นอนในโรงแรมที่ไม่ต้องหรูมากนักแต่อยู่ในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความเป็นลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
0: สงสัยอีกนิดครับแล้วในเมื่อเขาปิดประเทศฟรีซมาหมดเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกเฉพาะหลวงพระบางไม่เสนอเมืองอื่นหรือเสนอแล้วไม่ผ่านครับ
1: ยุทธศาสตร์ในการเสนอของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นจุดดึงดูดนะครับมีลักษณะเฉพาะไห
0: ม
1: หลวงพระบางนี้เนื่องจากว่าหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของลาวมาอย่างยาวนานนะครับ
0: ก่อนจะย้าย
1: ใช่มีองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เขาเรียกว่ามีทั้งศิลปะโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันผสมผสานกันอยู่แล้วมันก็ยังสามารถรักษาไว้ได้นะครับในขณะที่เวียงจันทน์อาจจะต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า
0: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโตส่วนนี้ไว้เพื่อท่องเที่ยว
1: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับ
0: ผู้ชมครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายเหลือเกินและต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับ4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นำเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี่ก็ 200,000 กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ย น่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3
0: มากกว่าพม่า
1: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศ
0: กว่ากัมพูชาน
1: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
0: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่านะ
1: น้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ย

0: ประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
1: ใจมาก
0: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของ2ประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าเอาทุกวันด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
1: โอ้มหาศาล
0: สองตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับ ที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่านแดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมแอปเปิ้ลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิ้ลนี้มาจากท่าเรือของเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้ขนถ่ายกันเลยหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนแล้วเราก็จะเห็นผลไม้เยอะมากเลยเขาเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับ สะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
1: เพื่อนหนุนเรา
0: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอ
1: ั
0: ตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที
1: ่
0: ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
1: ทีนี้นอกจากแอปเปิลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
0: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการนี่ก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
1: ์โอ้เหรอ
0: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับ2อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมั
1: น
0: 4นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจลาวเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตและอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี่ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาวนะครับ
1: เขื่อนเขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
0: พัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับราว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังน้ำ
1: คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
0: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
1: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
0: ใช่ประเทศไทยที่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
1: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
0: ใช่
1: แล้วอันดับ2รองลงมาอะไรครับ
0: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง
1: ทองแดง
0: ไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงเนี่ยลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับ ก็ทำให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
1: ิน
0: แร่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับ
1: เยอะ
0: แต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันค่อยๆไหล

0: หน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
1: ใกล้ไปใกล้เกลือกินด่างเลย
0: ครับรวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับ
1: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
0: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
1: นะครับ
0: และก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมานี้ใช้เขาเรียกว่าเศษลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนแถวนี้นะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเหล
1: ็
0: ก
1: มันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้าย
0: ก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยที่สงครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่าความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
1: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
0: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
1: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
0: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ2

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
2: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAPครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่า

0: ทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
1: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ธนวรรณค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะเราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้วหนึ่งครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเช็คที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
2: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลายแชกกันนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือโดยวาระตำแหน่งได้แค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
1: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
2: ค่ะสำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโรสลาฟไลแชกนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
1: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อน
2: ค่ะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็มอบกับการปฏิรูปสำคัญ

0: อย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office of South Cooperation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
1: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใต้
0: ใช่ค่ะความร่วมมือใต้นะคะแล้วก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันและในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเทเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีอย่างประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นจะทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
0: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหประชาชาตินะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17นะคะก็คือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้หรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG สู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศ
1: ด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัติSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
2: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ6 มิถุนายน 2561

0: รุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้อย่างที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการขัดขานก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
1: คะแนนเสียง
2: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็มอันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก
1: ็
2: คือว่าถ้าเป็นกรอบเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะ
2: ค
1: ราวนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
2: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะ
1: คะ
2: ขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท
1: ์
2: ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมตินึงก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้ยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะคือแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
1: ้
2: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า universal health coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กแล้วทำงานก็อย่างเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
1: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสห

0: ชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
1: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนที่เท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
0: ส่วน
1: 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30กว่าคนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วแปลว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือจะครอบคลุมจะได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็
0: สี่คนเท่าน
1: ั้
0: น
1: ใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเรายังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารถะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมัชชาสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
1: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะถ้าทำงานทางด้านการ

0: ูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-rounded นะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
1: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมี Young Professional Program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะเขาเลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทุกภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะอันนี้ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
1: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
0: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
1: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวันเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่2นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารานรม AM 1575นะคะ Facebook สารานรมเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทับโลก10บวก1อาเซียน
1: อรุณสุเซอร์ไพรส์อรุณสวัสดิ์ตะวัน
2: อรุณสวัสดิ์ครับเอ๊เนซ่าทักตะวันเป็นภาษาอะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าภาษาของประเทศที่เราจะไปกันวันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะงั้นก่อนไปเรามาทบทวนกันดีกว่านะว่าไปที่ไหนกันมาบ้างแล้ว
2: ดีเหมือนกันนะที่ไปมาแล้วก็มี
1: ไทย

0: าเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย
1: ต่อด้วยฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามแล้วก็พม่าหรืออีกประเทศหนึ่งก็คือ
0: ประเทศกัมพูชา
1: ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตะลุยประเทศกัมพูชาสมาชิกลำดับสุดท้ายในอาเซียนกันเลย
0: เย้
1: ห้องโลก10+1อาเซียน

0: งแล้วล่ะตะวัน
1: ไหนไหนว้าวนี่ที่ไหนงั้นเหรอเนซ่าทำไมดูคล้ายๆกับประเทศไทยเลยอ่ะ
0: อ๋อที่นี่ก็คือกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชายังไงล่ะแถมเมื่อก่อนนะที่นี่ยังถูกเรียกว่าไข่มุกแห่งเอเชียใช่ไหม
1: ว้าวงั้นเหรอครับ
0: ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ขนาดประมาณ1/3ของประเทศไทยและมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกับชามเพราะว่าตรงกลางของประเทศนั้นเป็นแอ่งทะเลสาบและมีลุ่มแม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากเลยล่ะแถมมีภูเขาล้อมรอบอยู่ทั้ง3ด้านแน่คือด้านทิศตะวันออกที่ติดกับประเทศเวียดนามและด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันตกที่ติดกับประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศกัมพูชาด้านทิศเหนือยังมีพรมแดนติดกับประเทศลาวอีกด้วยนะส่วนทิศใต้นั้นก็ติดกับอ่าวไทยยังไงล่ะ
1: โอ้โหติดกับประเทศไทยตั้งหลายด้านเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วประเทศกัมพูชากับไทยมีพื้นที่ติดกันยาวถึง803กิโลเมตรเลยนะแต่ตอนนี้เนซ่าว่าเราช่วยกันหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะตะวัน
1: งั้นไปตะลุยหาให้ทั่วเมืองกันเลย
0: เย้เย้เนซ่าเจอแล้วล่ะตะวัน
1: งั้นก็เปิดดูเลยสิเนซ่า
0: แป๊บนึงนะประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชามีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนตลอดทั้งปีจะมี2ฤดูได้แก่ฤดูฝนและฤดูร้อนโดยมีช่วงฤดูฝนยาวนานกว่าฤดูร้อนและก็จะมีฝนตกเยอะที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมส่วนช่วงที่ร้อนที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายน
1: ตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ากัมพูชามีแค่2ฤดูเองอ่ะ
0: งั้นเราไปตามหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆกันต่อทนะ
1: รับทราบครับกัปตันเนซ่า
2: เอาอย่างนั้นฉันให้ลงมือก่อน
3: อัจฉริยะคนนี้ไม่เคยเอาเปรียบเด็กอยู่แล้วล่ะนะแล้วนี่มันเครื่องอะไรของแกล่ะเนี่ยฮะ
2: ก็เครื่องติดต่อไงลุงเอาไว้ติดต่อกับคอมม่ายานของฉัน
3: โอ้โหมีของเล่นดีๆก็ไม่ยอมบอกกันเลยนะแกเนี่ย
2: ท่องโลก10+1อาเซียน
1: เราอยู่ที่ไหนกันเหรอครับเนซ่า
0: หน้าอาคารรัฐสภากัมพูชายังไงล่ะ
1: อ๋องั้นกัมพูชาปกครองประเทศแบบไหนกันเหรอครับ
0: กัมพูชาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลยังไงล่ะ
1: เหมือนประเทศไทยเลยนี่ครับ
4: ปิ๊บปิ๊บข้อมูลอยู่แถวนี้ด้วยนะ
0: ขอบใจมากนะคอมมี
1: ่ฮะชัยโยตะวันเจอแล้วครับนี่ไงรีบเปิดให้ตะวันดูเลยสิครับเนซ่า
0: จ้าจ้าใจร้อนจังเลยนะตะวันเนี่ยกัมพูชาในสมัยโบราณนั้นมีชื่อเรียกว่าอาณาจักรขอมซึ่งอำนาจยิ่งใหญ่ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่อย่างยาวนานกว่า600ปีก่อนที่จะเสื่อมอำนาจลงจนถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลายาวนานกว่า400ปีจนปีพุทธศักราช2406ในสมัยล่าอาณานิคมกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสอยู่นานถึง90ปีฝรั่งเศสถึงได้มอบเอกราชคืนให้กับกัมพูชาอย่างสมบูรณ์ในวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2496ค่ะ

0: ปิดมีข่าวด่วนมากเนซ่าม
1: ีเรื่องอะไรงั้นเหรอคามี
0: ่ฉันเพิ่งตรวจเจอสัญญาณทริกกี้ใกล้ๆกับพวกนายแต่ตอนนี้สัญญาณห่างออกไปแล้วล่ะ
1: ฮะคราวนี้จะมาไหมไหนอีกนะ
0: ยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยละกันนะ
1: อืมขอบใจที่เตือนนะคามี
2: ่งั้นเรารีบไปกันเถอะครับเนซ่าตะวันน่ะอยากไปดูเมืองโบราณดังๆของกัมพูชาอย่างปราสาทหินนครวันนครธมอะไรอย่างเงี้ยจะต้องสุดยอดแน่ๆเลยอะเนาะ
3: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยเจ็บๆๆๆๆฮะท
1: ริกกี้
3: หน่อยฝากเอาไว้ก่อนเถอะพวกแก
2: ถ้าขยันขโมยขนาดนี้ขอแนะนำให้ไปหาข้อมูลเองจะดีกว่านะทริกกี
1: ้งั้นเราไปกันต่อดีกว่านะตะวัน
2: ว้าว้าว
1: ที่นี่ก็คือปราสาทหินนครวัดที่ตะวันอยากมายังไงล่ะ
2: ดูยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือจริงๆด้วยนะครับแต่ปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนเหรอครับเนซ่า
1: ปราสาทนครวัดเนี่ยถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่17ในสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ต้องใช้เวลาในการสร้างนานถึง37ปีใช่นะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ตอนหลังยังมีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆกว่าจะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างเกือบ100ปีเลยแหละ
2: โอ้โหนานจังเลยอะแล้วทำไมเขาต้องสร้างใหญ่โตขนาดนี้ด้วยอ่ะ
1: ปราสาทนครวัดเนี่ยเป็นเทวาลัยที่สร้างถวายแด่พระวิษณุในศาสนาฮินดูซึ่งในยุคนั้นมีความรุ่งเรืองมากในดินแดนแถบนี้แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธและตะวันรู้ไหมว่ายูเนสโกนะได้ขึ้นทะเบียนปราสาทนครวัดเป็นมรดกโลกด้วยนะ
2: โอ้โหเป็นมรดกโลกด้วยเหรอตะวันน่ะรู้แต่ว่านครวัดเคยเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคที่ผ่านมา
1: ปราสาทนครวัดนะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาเลยล่ะขนาดธงชาติของเขาก็ยังมีรูปปราสาทนครวัดอยู่ด้วยเลยธงชาติของกัมพูชานั้นมีแถบสี3แถบ2สีคือสีแดงและสีน้ำเงินและมีรูปปราสาทหินนครวัดอยู่ตรงกลางธงสีแดงหมายถึงชาติสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ส่วนปราสาทก็หมายถึงสันติภาพและก็ศาสนา
2: ความหมายก็คล้ายๆธงชาติของไทยเลยอ่ะแต่พอพูดถึงศาสนาแล้วคนกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเหรอครับเนซ่า
1: คนกัมพูชาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ90ก็นับถือศาสนาพุทธค่ะ
2: เฮ้ย
4: ท่าดายังจำกันได้ไหมเอ่ยเด็กๆใช่แล้วข้าขอสมบัติไปล่ะนะทริกกี้เร็วรีบมารับฉันเร็วเย้ยไอ้ไม่นะ
2: ได้บันทึกข้อมูลคืนมาแล้วครับรีบใช้เครื่องวาร์ปเลยเนซ่าเร็ว
1: เนซ่าจัดให้ค่ะ
4: โอ้ยแกจงใจขับยานห่วยๆของแกมาชนนกของฉันทำไมกันเนี่ยฮะเจ้าเด็กโง่
3: ก็ลูกบอกว่า
1: ภาษาเขมรแต่พวกเขาจะเรียกภาษาของเขาว่าภาษาเขมรแล้วก็ใช้เป็นภาษาราชการด้วยนะส่วนภาษาอื่นๆที่ใช้ทั่วไปก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะอ๋อและภาษาเขมรเนี่ยก็มีหลายสำเนียงตามแต่ละท้องถิ่นด้วยล่ะ
2: ก็คงเหมือนกับภาษาไทยสินะครับที่มีสำเนียงต่างๆทั้งสำเนียงเหนืออีสานใต้สุพรรณตะวันออกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะแต่ก็สามารถเข้าใจกันได้เพราะว่าเป็นภาษาเดียวกัน
2: โอ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
4: โอ้ยฝีมือของฉันเองแหละหนุนหนู
3: เจ้าจะไม่เรียกคนอีกแล้ว
1: จะมาไหมไหนกันอีกแล้วคราวนี้
2: เนซ่าดูบันทึกข้อมูลเอาไว้ดีๆนะ
1: ฮะหายไปแล้วอ่ะ
2: ฮะอะไรหายไปอ่ะ
1: บันทึกข้อมูลยังไงล่ะหายไปแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยอะไรกันอ่ะจะหายไปได้ยังไงในเมื่อจอมโจรมายากลก็ยืนอยู่ตั้งไกลนี่นา
1: ไม่รู้สิแต่ว่ามันหายไปแล้วจริงๆนะเนี่ย
3: หานี่อยู่ใช่ไหมล่ะเยเนซ่าน
1: ายนี่เองทริกกี้นายล่องหนมาขโมยไปตอนพวกเราชุลมุนกันอยู่นี่เองอะ

0: นั่นคือปราสาทของพระวิหารเป็นศาสนสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่านครวัดอีกนะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูเทียบได้กับปราสาทหินเขาพนมรุ้งของไทยแต่ว่าตอนนี้รีบดึกถ้าตะวันอยากรู้เพิ่มเอาไว้กลับไปหาหนังสือมาอ่านกันนะ
1: ปะโถเหยียบคันเร่งให้จมท้องอย่าไปเลยเซ่เจ้าเด็กโง
2: ่เฮ้ยอย่าเรียกฉันว่าเด็กโง่ได้ไหม
1: ยายระวัง
3: เย้ๆสำเร็จแล้ว
4: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าตายแน
2: ่เฮ้ยทำอะไรของลุงเนี่ย
1: ก็ทำแบบนี้ไงขอลาขาดไปกับสมบัติเลยล่ะนะเจ้าเด็กโง่
2: อ้าวเฮ้ยลุงกิ๊กอะเด้
3: เมื่อกี้ตะวันเห็นจอมโจรมายากลหนีออกจากยานทริกกี้ไปแล้วอ่ะมันที่ข้อมูลต้องอยู่กับเขาแน่ๆเลยนี่เนซ่ารีบเลี้ยวยานกลับไปตรงที่หมอนนั่นกระโดดลงเร็ว
0: อืมแรปแซบจัดดีๆนะ
1: ฮ่าฮ่าเสียงอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะเจ้าเด็กบ้าทำอะไรของแกเนี่ย
3: เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าคืนมาซะดีๆนะไม่อย่างนั้นล่ะก
1: ็ไม่อย่างนั้นจะอะไรฮะเย้ไม่จริงนะนี่มันคุกนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแกไม
0: ่ได้บันทึกข้อมูลกลับคืนมาหรือเปล่าตะวัน
3: ได้สินี่ไง
4: ใช่โย
3: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เรามาแข่งกันหาบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายกันเอาไหมตะวัน
3: อืมได้เลยตะวันจะต้องชนะเนซ่าแน่ๆ
0: เนซ่าก็จะไม่ยอมแพ้ตะวันเหมือนกันนั่นแหละอาฮ่าเนซ่าเจอแล้วเย้เย้เย
3: ้ว้าแพ้จนได้ตะวันยอมให้ก็ได้
0: อาชีพหลักของชาวกัมพูชาก็คือเกษตรกรรมที่ปลูกกันในที่ราบในภาคกลางและรอบๆทะเลสาบส่วนพืชสำคัญที่นิยมปลูกกันก็มีข้าวเจ้ายางพาราแล้วก็พริกไทยแล้วก็มีการทำป่าไม้ในเขตเทือกเขาทางภาคเหนือด้านการประมงนั้นกัมพูชามีทะเลสาบเขมรที่นับเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้นะปัจจุบันการท่องเที่ยวก็ยังจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของกัมพูชาด้วยเหมือนกัน
3: ตะวันว่าแล้วเชียวก็กัมพูชาน่ะมีที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะปราสาทหินต่างๆมากมายเลยนี่นา
0: อืมใช่แล้วล่ะแต่เนี่ยก็ใกล้ค่ำแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่านะตะวัน
3: ว้าตะวันยังเที่ยวไม่จุใจเลยอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อของฝากเลยด้วยอ่ะ
0: เดี๋ยวนะตะวันตะวันแลกเงินมาแล้วเหร
3: อโอ้จริงสิตะวันลืมเรื่องแลกเงินไปเลยอะว่าแต่ประเทศกัมพูชาเขาใช้เงินสกุลไหนกันหรอ
0: ประเทศกัมพูชาน่ะเขาใช้เงินเรียวแบบนี้ค่ะแต่เนี่ยเนซ่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกตะวันอย่าเพิ่งเอาไปใช้เลยนะ
3: อืมก็ได้ครับงั้นกลับก็กลับลาก่อนนะกัมพูชา
0: ส้มเรียวซันไฮลาก่อนกัมพูชา
2: อีกเมื่อไรฉันจะต้องตอบแทนพวกนายอย่างสาสมเลยคอยดูเถอะ
0: เย้เย้เย้
3: สำเร็จแล้ว
0: ไปตะลุยทุกประเทศในอาเซียนมาแล้วชอบประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าวะตะวัน
3: ตะวันชอบทุกประเทศเลยอะ
0: อืมเหมือนเนซ่าเลยเนซ่าก็ชอบทุกประเทศเหมือนกันเพราะว่าทุกประเทศก็มีจุดเด่นของตัวเองทั้งนั้นเลยอะ
3: ใช่ยังไงตะวันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเนซ่า
0: อืมที่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลกลับมาจนครบหมดสมอากุลขอบใจมากนะตะวัน
3: ไม่เป็นไรครับเพราะตะวันก็ยังได้นั่งยานเจ๋งๆเดินทางด้วยการวาร์ปแล้วก็ได้ไปเที่ยวไปทั่วอาเซียนเลยด้วยนี่นาว่าแต่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลครบหมดแล้วอะเนซ่าจะรีบกลับดาวเนซ่าเลยหรือเปล่าอะ

0: ยังไม่กลับก็ได้ว่าแต่ตะวันจะให้เนซ่าอยู่ทำอะไรหรอ
1: คือว่าตะวันน่ะอยากชวนเนซ่าไปอีกที่นึงอ่ะ
0: อ๋อได้สิที่ไหนหร
1: อที่ยังไม่บอกดีกว่าเป็นความลับวันเนี้ยพักกันก่อนนะเนซ่า
0: จุ๊บเลี้ยเปลงกรอยแล้วพบกันใหม่นะตะวัน

0: Being able to describe a chart or a table is an important skill to have. Today, we're going to look at how to explain percentages in a pie chart. The pie chart shows the results of the survey in which the students in Mr. Clark's English 1 class were asked about the types of movies they like to watch. The students who participated in this survey mentioned 5 types of movies, which are comedy, action, drama, horror, and sci-fi. From the pie chart, it is clear that the majority of the students in this class enjoy watching comedies and action movies, with only a 5% difference between the two. Nearly a third of the survey participants prefer to watch comedies. 30% like to watch action movies. Sci-fi is third in terms of popularity, accounting for 15% of the participants' favorite types of movies. An equal percentage of students, at 10% each, like to watch drama and horror.
1: ผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็น

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋วเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะแต่ละประเทศก็มีภาษาที่แตกต่างกันออกไปและมีเสน่ห์ที่น่าสนใจต่างกันด้วยนะคะการที่เราได้ฝึกฝนภาษาของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราอาจจะเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในหลายๆด้านค่ะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ไว้ไม่เสียหายนะคะสำหรับวันนี้พร้อมกันหรือยังคะที่เราจะมาฝึกฝนภาษาเวียดนามกันต่อตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวะกักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโฮมในจุงตาแสหอกเวแก๊กหอยกวกติกงนหงือว่าเตนกากเนื้อวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถามสัญชาติภาษาและประเทศต่างๆกันครับผมขอเริ่มต้นจากชื่อตอนกันก่อนเลยนะฮะกวกติกกวกติกแปลว่าสัญชาตินะครับงนหงือแปลว่าภาษาเนื้อแปลว่าประเทศนะครับซึ่ง3คำนี้จะเกี่ยวข้องกับตอนนี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งในเรื่องรูปประโยคนะครับแล้วก็เรื่องคำศัพท์นะฮะและก่อนที่เราจะเรียนรู้การถามสัญชาติภาษาและชื่อประเทศเราก็ควรจะมาทำความรู้จักกับชื่อประเทศต่างๆในภาษาเวียดนามกันก่อนนะครับว่าชาวเวียดนามเนี่ยเขาเรียกชื่อประเทศต่างๆบนโลกว่าอะไรบ้างนะครับขอเริ่มต้นจากคำว่าโลกนะฮะโลกภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถเสยเถเสยซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น5ทวีปดังนี้นะครับทวีปแรกคือทวีปหมีนะครับเจวหมีคือทวีปอเมริกาต่อด้วยเจวเอาเจวเอาคือทวีปยุโรปนะฮะเจวแปลว่าทวีปนะฮะเจวฟีคือทวีปแอฟริกาเจวอาคือทวีปเอเชียและเจวอุกคือทวีปออสเตรเลียมีอีกคำหนึ่งที่ยุค AEC แล้วนะครับคุณผู้ชมควรจะรู้นะฮะคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าดงนามอาดงนามอาดงแปลว่าออกนะครับนามแปลว่าใต้อาแปลว่าเอเชียเลยรวมกันเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทิศที่ท่านผู้ชมควรรู้นะครับบักคือทิศเหนือนะฮะคือทิศตะวันตกดงคือทิศตะวันออกและนามคือทิศใต้นะครับวิธีในการจำชื่อทิศภาษาเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะฮะอ่านตามนะฮะพร้อมกันบักนามดงเตยบักนามดงเตยแปลว่าอะไรเหนือใต้ออกตกแค่นี้เองนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากจะบอกชื่อทิศนะฮะก็เอามารวมกันยกตัวอย่างเช่นนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือภาษาเวียดนามใช้คำว่าดงบักนะครับดงคือออกบักคือเหนือหรือถ้าเราอยากจะบอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็นำคำว่าภาคมาใส่ด้านหน้าเหมือนภาษาไทยเลยนะฮะซึ่งคำว่าภาคภาษาเวียดนามใช้คำว่าเมียนนะฮะเลยจะกลายเป็นเมียนดงบักแปลว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าคนไทยเนี่ยเรียกคนหัวทองว่าฝรั่งนะฮะส่วนชาวเวียดนามเรียกว่าอะไรนะฮะง่ายนิดเดียวนะครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปนะฮะคนเวียดนามเรียกฝรั่งว่าเหงื่อยเตยเหงื่อยเตยเหงื่อยแปลว่าคนเตยแปลว่าตะวันตกฉะนั้นคนเวียดนามเลยเรียกฝรั่งว่าคนตะวันตกหรือชาวตะวันตกนะครับต่อมานะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาสัญชาติภาษาและชื่อประเทศกันนะครับผมขอยกตัวอย่างชื่อประเทศสำคัญสำคัญที่นิยมพบเห็นบ่อยๆดังนี้นะครับชื่อประเทศนะครับขอเริ่มต้นจากประเทศไทยนะฮะเวลาเราจะพูดถึงชื่อประเทศเราจะต้องเอาคำว่าเนื้อมาบวกกับชื่อประเทศนะฮะเนื้อแปลว่าประเทศนะครับส่วนสัญชาตินะฮะเราจะใช้เหงื่อยบวกชื่อประเทศนะครับซึ่งจะแปลว่าคนนะครับส่วนภาษานะครับจะใช้เตียงและบวกภาษานะครับบวกชื่อภาษาก็จะกลายเป็นภาษานั้นภาษานี้นะครับเริ่มที่ไทยลองมาดูกันนะฮะพร้อมกันเลยถ่ายลานหรือเนื้อถ่ายลานต่อมาถ้าบอกว่าคนไทยใช้คำว่าเหงื่อยถ่ายลานภาษาไทยใช้เตียงถ่ายบรูไนนะครับบรูไนต่อ

มาประเทศบูไนใช้คำว่าเนื้อบูเนยหรือบูเนยต่อมาคนบรูเนยนะฮะใช้คำว่าเหงื่อยบูเนยและภาษาใช้คำว่าเตียงหมาลายก็คือภาษามาลายูนั่นเองนะครับต่อมากัมพูชานะครับออกเสียงครับพร้อมกันชื่อประเทศนะฮะกัมปูเจียกัมปูเจียคนกัมพูชาใช้เหงื่อยกัมปูเจียและภาษาใช้เตียงเคอร์แมนะครับต่อมาอินโดนีเซียนะครับใช้เนื้ออินโดนีเซียนะฮะคนอินโดใช้เหงื่อยอินโดนีเซียและภาษาอินโดใช้เตียงอินโดนีเซียต่อมาคือประเทศลาวนะฮะประเทศลาวคนเวียดนามเรียกประเทศนี้ว่าประเทศลาวนะฮะคนลาวคือเหงื่อยลาวและภาษาลาวคือเตียงลาวมาเลเซียนะครับประเทศมาเลเซียใช้คำว่าเนื้อมาลายเซียนะฮะคนมาเลเซียก็เหงื่อยมาลายเซียและภาษามาเลหรือมาลายูนะฮะใช้คำว่าเตียงหมาลายต่อมาพม่านะครับประเทศพม่าเรียกว่าเนื้อมีอานมาคนพม่าใช้คำว่าเหงื่อยมีอานมาและภาษาพม่าใช้เตียงมีอานมาหรือเตียงเหมียนตามมาด้วยฟิลิปปินส์นะครับประเทศฟิลิปปินส์เนื้อฟิลิปปินส์นะฮะคนฟิลิปปินส์เหงื่อยฟิลิปปินส์และภาษาตากาล็อกใช้เตียงตากาล็อกนะฮะคราวนี้มาถึงเวียดนามนะฮะที่เราเรียนนะครับเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามเรียกว่าเวียดนามนะฮะคนเวียดนามเรียกว่าเหงื่อยเวียดหรือเหงื่อยเวียดนามและภาษาเวียดนามสั้นๆเตียงเวียดนะฮะต่อมานะครับสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ใช้ภาษาเวียดนามว่าสิงคโปร์นะฮะคนสิงคโปร์ใช้เหงื่อยสิงคโปร์และภาษาของสิงคโปร์มีหลายภาษาใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นเตียงจุงกัวคือภาษาจีนเป็นต้นนะฮะคราวนี้มาดูสหรัฐอเมริกาบ้างนะครับอเมริกานะฮะภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าหมีหรือว่าฮวากีนะฮะคนอเมริกาคือเหงื่อยหมีและภาษาที่ใช้คือภาษาอังกฤษนั่นคือเตียงแองนะครับต่อมาแคนาดานะฮะประเทศแคนาดาเรียกว่ากานาดานะฮะคนแคนาดาคือเหงื่อยกานาดาและภาษาคือเตียงแองหรือเตียงฟ้าเตียงแองคือภาษาอังกฤษเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมาเม็กซิโกนะฮะภาษาเวียดนามเรียกว่าเมฮิโกนะฮะคนเม็กซิโกเหงื่อยเมฮิโกและภาษาที่เขาใช้คือเตียงเตยบานยาแปลว่าภาษาสเปนนั่นเองนะครับต่อมาบราซิลนะฮะประเทศบราซิลคนเวียดนามเรียกว่าบาซินนะฮะคนบราซิลเหงื่อยบาซินและภาษาที่ใช้เตียงบูดาวยาคือภาษาโปรตุเกสนั่นเองนะครับมาดูประเทศอังกฤษกันนะฮะเรียกว่าเนื้อแองหรือว่าแองเฉยๆนะฮะคนอังกฤษคือเหงื่อยแองและภาษาอังกฤษคือใช้เตียงแองต่อมาเยอรมันนะฮะเยอรมนีนะครับคือประเทศเยอรมันใช้คำว่าเนื้อดึกหรือดึกเฉยๆนะฮะคนเยอรมันเหงื่อยดึกและภาษาเยอรมันเตียงดึกฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าฟาบนะฮะคนฝรั่งเศสคือเหงื่อยฟาบภาษาฝรั่งเศสเตียงฟาบสเปนเตยบานยาคนสเปนคือเหงื่อยเตยบานยาและภาษาสเปนคือเตียงเตยบานยาอิตาลีนะครับอิตาลีเรียกว่าอีนะฮะหรือในปัจจุบันบางสำนักก็เปลี่ยนเป็นอิตาเลียนะฮะคนอิตาลีใช้เหงื่อยอีและภาษาอิตาลีใช้เตียงอีนะครับรัสเซียนะฮะรัสเซียเรียกว่างานะครับคนรัสเซียคือเหงื่อยงาและภาษารัสเซียคือเตียงงานะฮะจีนนะครับจีนเนี่ยคล้ายๆภาษาจีนเลยนะฮะจีนประเทศจีนเรียกว่าจุงกวกนะฮะคนจีนเรียกว่าเหงื่อยจุงกวกและภาษาจีนคือเตียงจุงกวกอินเดียนะครับอินเดียเรียกอินโดคนอินเดียคือเหงื่อยอินโดและภาษาอินเดียคือเตียงอินโดต่อมาเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เรียกห่านกวกคนเกาหลีเรียกเหงื่อยห่านหรือเหงื่อยห่านกวกก็ได้นะฮะภาษาเกาหลีเช่นเดียวกันใช้คำว่าเตียงห่านหรือเตียงห่านกวกญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นใช้คำว่าเนื้อหยดบานหรือเนื้อหยด
นะฮะคนญี่ปุ่นคือเหงื่อยหยดหรือเหงื่อยหยดบานและภาษาญี่ปุ่นเช่นเดียวกันเตียงหยดหรือเตียงหยดบานสุดท้ายนะครับออสเตรเลียนะฮะชื่อประเทศออสเตรเลียเวียดนามเรียกว่าอุกนะฮะหรือเนื้ออุกส่วนคนออสเตรเลียก็คือเหงื่อยอุกและภาษาที่เขาใช้คือเตียงแองนั่นคือภาษาอังกฤษนั่นเองส่วนต่อมานะครับคือส่วนรูปประโยคการถามสัญชาตินะฮะซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบได้ตามรูปประโยคนี้โดยรูปประโยคนะฮะคือการเอาประธานแล้วตามด้วยลาเหงื่อยเนื้อหนาวนะครับแปลว่าเป็นคนประเทศไหนหรือเป็นคนชาติไหนนะครับดูตัวอย่างเช่นจูลาเหงื่อยเนื้อหนาวโกลาเหงื่อยเนื้อหนาวแองลาเหงื่อยเนื้อหนาวจิลาเหงื่อยเนื้อหนาวแอมลาเหงื่อยเนื้อหนาวนะครับเวลนะฮะใช้คำว่าโตยได้นะครับโตยแปลว่าฉันนะฮะโตยลาเหงื่อยและบวกชื่อประเทศนะครับตามตัวอย่างเช่นแองลาเหงื่อยเนื้อหนาวพี่เป็นคนชาติไหนนะครับเวลาตอบดูตัวอย่างนะฮะโตยลาเหงื่อยเวียดหรือโตยลาเหงื่อยเวียดนามฉันเป็นคนเวียดนามดูตัวอย่างต่อมานะครับจีลาเหงื่อยเนื้อหนาวพี่เป็นคนชาติไหนนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโตยลาเหงื่อยไทยลานฉันเป็นคนไทยนะครับหากเราอยากจะถามว่าคุณเป็นคนชาตินั้นใช่ไหมนะครับจำได้ไหมครับว่าให้ถามด้วยรูปแบบฝ่ายคงวางท้ายประโยคนะฮะยกตัวอย่างเช่นแองลาเหงื่อยหมีฝ่ายคงพี่เป็นคนอเมริกาใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบว่าเวิงนะครับเวิงโตยลาเหงื่อยหมีใช่ฉันเป็นคนอเมริกาถ้าไม่ใช่ให้ตอบคงนะครับคือคงโตยคงฝ่ายลาเหงื่อยหมีไม่ฉันไม่ใช่คนอเมริกาโตยลาเหงื่อยถายฉันเป็นคนไทยนะครับหรือท่านผู้ชมสามารถถามด้วยรูปประโยคก่อฝ่ายลาจุดๆๆคงเช่นกันนะฮะดูตัวอย่างเช่นจิก่อฝ่ายลาเหงื่อยหานกัวคงแปลว่าอะไรครับพี่เป็นคนเกาหลีใต้ใช่ไหมนะครับถ้าใช่นะครับผมพูดไปแล้วว่าตอบเวิงนะฮะพร้อมกันเวิงโตยลาเหงื่อยหานกัวใช่ฉันเป็นคนเกาหลีใต้นะครับถ้าไม่ใช่ให้ตอบคงนะครับพร้อมกันคงโตยคงฝ่ายลาเหงื่อยหานกวกโตยลาเหงื่อยหยดบาดไม่ฉันไม่ใช่คนเกาหลีฉันเป็นคนญี่ปุ่นนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องรูปประโยคการถามภาษานะครับว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าคุณรู้ภาษาอะไรบ้างคุณพูดภาษาอะไรได้บ้างเราสามารถตั้งคำถามได้ตามรูปประโยคดังนี้เราเอาประธานนะครับและบวกด้วยคำว่าเบียดนะฮะและอาจจะบวกด้วยคำว่าฟังพูดอ่านเขียนและบวกเตียงจีนะครับดูตัวอย่างนะฮะองเบียดแงเตียงจีบาเบียดหน่อยเตียงจีแองเบียดดอกเตียงจีจีเบียดเวียดเตียงจีแอมเบียดเตียงจีนะครับเบียดแปลว่ารู้แงแปลว่าฟังหน้อยแปลว่าพูดดอกแปลว่าอ่านเวียดแปลว่าเขียนนะครับอาจจะแปลได้ว่าคนคนนั้นพูดภาษาอะไรได้บ้างนะครับเวลาตอบนะครับตอบง่ายๆโตยเบียดเตียงและบวกภาษานะครับตามตัวอย่างเช่นแองเบียดเตียงจีพี่รู้ภาษาอะไรบ้างนะครับต่อมาเวลาตอบนะฮะโตยเบียดเตียงแองเตียงฟาบว่าเตียงเวียดฉันรู้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาเวียดนามนะครับอีกตัวอย่างนะครับจีเบียดหน่อยเตียงจีพี่พูดภาษาอะไรเป็นบ้างนะครับเวลาตอบดูตัวอย่างนะฮะโตยจีเบียดหน่อยเตียงถ่ายโทยนะครับจีกับโทยแปลว่าเพียงแค่นะครับดังนั้นจึงแปลว่าฉันพูดได้แค่ภาษาไทยเท่านั้นเองนะครับต่อมาคือเรื่องบุรุษสรรพนามจุ๋งโตยกับจุ๋งตานะครับการใช้บุรุษสรรพนามจุ๋งโตยกับจุ๋งตาซึ่งเป็นบุรุษสรรพนามพหูพจน์นี้นะครับดูทีละตัวนะฮะจุ๋งโตยมีความหมายว่าพวกฉันนะครับก็คือไม่รวมคู่สนทนานะครับเช่นจุ๋งโตยลาเหงื่อยเอินโดจุ๋งโตยลาเหงื่อยเอินโดพวกฉัน
เป็นคนอินเดีย

นะครับหรือประโยคนะฮะจุ๋งโตยดีอันเกิมแหย่จุ๋งโตยดีอันเกิมแหย่พวกฉันปรับเพื่อแสดงหรือบ่งบอกช่วงเวลาของการกระทําเริ่มดูที่คําแรกนะครับคําว่าด๋าด๋าแปลว่าได้จุดๆแล้วนะครับเพื่อที่จะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับดังตัวอย่างเช่นโตยด๋าหอกเตียงเวียดเสาต่วนโจยโตยด๋าอันเกิมซองโจยโตยด๋าอันเกิมซองโจยฉันได้กินข้าวเสร็จแล้วหรือฉันกินข้าวเสร็จแล้วนั่นเองนะฮะต่อมาจิเลียนด๋าต่ำซองโจยจิเลียนด๋าต่ำซองโจยต่ำแปลว่าอาบน้ำนะครับซองแปลว่าเสร็จแปลทั้งประโยคว่าพี่เลียนอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับต่อมามาดูคำว่าด่างนะครับคำว่าด่างในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ากำลังนะครับใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ตัวอย่างเช่นโตยด่างงูโตยด่างงูฉันกำลังนอนนะครับงูแปลว่านอนนะฮะต่อมาเอ็งเอ๋ยด่างดอกแซกเอ็งเอ๋ยด่างดอกแซกพี่คนนั้นหรือพี่เขาด่างกำลังดอกอ่านแซกหนังสือพี่คนนั้นกำลังอ่านหนังสือนะครับต่อมาเรื่องแสออกเสียงตามแสแปลว่าจะนะครับเพื่อบอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตัวอย่างนะฮะถางเซาโตยแสดีหมีถางเซาโตยแสดีหมีถางเซาคือเดือนหน้าโตยฉันแสจะดีหมีไปอเมริกาเดือนหน้าฉันจะไปสหรัฐอเมริกานำเซาโตยแสดีหอกเวียดนามนำเซาโตยแสดีหอกเวียดนามปีหน้าฉันจะไปเรียนที่เวียดนามนะฮะต่อมาไงไมย์ซาดิ่งโตยแสเด่นทำหย่าองบ่าไงไมย์ซาดิ่งโตยแสเด่นทำหย่าองบ่าพรุ่งนี้นะครับไงมาคือพรุ่งนี้ซาดิ่งแปลว่าครอบครัวนะฮะโตยคือฉันนะฮะพรุ่งนี้ครอบครัวฉันจะไปเยี่ยมนะครับเด่นทำคือไปเยี่ยมองบ่าคือบ้านคุณปู่นะครับหย่าองบ่านะครับและคำต่อมาคือคำว่าซับนะครับคำว่าซับแปลว่าใกล้จะหรือว่าจวนเจียนจะนะฮะใช้ในการบอกเหตุการณ์ที่ใกล้ที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะโตยซับดีวิ่งหะลองโตยซับดีวิ่งหะลองฉันใกล้ที่จะไปฮาลองเบนะครับเวลาเราไปเวียดนามเนี่ยคนไทยนิยมรู้จักคำว่าฮาลองเบแต่เวียดนามใช้คำว่าวิ่งลองวิ่งแปลว่าอ่าวหะลองคือฮาลองนั่นเองนะครับต่อมาโตยซับเวเนื้อโตยซับเวเนื้อฉันใกล้ที่จะกลับประเทศนะครับซับเดนเตสโอยซับเดนเตสโอยซับแปลว่าใกล้เดนแปลว่าถึงเตสก็คือวันตุดเวียดนามวันปีใหม่เวียดนามหรือวันเตสนั่นเองนะครับใกล้ถึงวันเตสแล้วใกล้ถึงวันตุดแล้วนะครับต่อมาคือการใช้ลามซีนะครับในบทที่แล้วท่านผู้ชมเรียนไปแล้วว่าลามซีมีความหมายว่าทำอาชีพอะไรแต่บทนี้เราจะแปลตามตัวนะครับลามซีมีความหมายว่าทำอะไรลามแปลว่าทำซีแปลว่าอะไรนะครับต่อมาเราลองมาดูกันนะฮะคำว่าลามซีจะวางท้ายประโยคคำถามนะครับตัวอย่างนะฮะโฮมในแอมลามซีโฮมในแอมลามซีวันนี้น้องทำอะไรนะครับโฮมในแอมดีกงเวียนโฮมในแอมดีกงเวียนวันนี้น้องไปกงเวียนกงเวียนคือสวนสาธารณะนะครับตัวอย่างต่อมาจีเดนวันฟองเดลามซีจีเดนวันฟองเดลามซีพี่ไปถึงเดนแปลว่าไปถึงหรือว่ามาถึงวันฟองคือออฟฟิศนะฮะเดลามซีเดแปลว่าเพื่อลามซีคือทำอะไรพี่ไปออฟฟิศทำไมนะครับลองมาดูประโยคคำตอบนะฮะโตยเดนวันฟอง

0: để làm việc. Tôi đến văn phòng để làm việc. Chắn ไป office เพื่อที่จะ làm việc คือทำงานนั่นเองนะครับตอนนี้เราลองมาดูตัวอย่างกิริยาที่น่าสนใจกันเริ่มต้นคำแรกพร้อมกันอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาอวงดื่มเจยตื่นใส่สอนงูนอนแงฟังหนอยพูดดอกอ่านเวียดเขียนหอกเรียนเจยเล่นเกื่อยยิ้มค็อกร้องไห้ดึงยืนโง่ยนั่งหอยถามจ่าเลยตอบฮาร์ดร้องเพลงแหววาดดีไปเวกลับแซมดูหงีพักมัวซื้อบานขายดีโบเดินใจวิ่งนะครับภาษาเวียดนามไม่ยากก็คงจะต้องบอกว่าภาษาเวียดนามไม่ยากนะครับถ้ามันฝึกฝนบ่อยๆเตียงเวียดคงขอ
1: แอมจ่าวจีแอมแง่เถยถังเศร้าจิตแสดีหมีฝ่ายคงอ่ะ
2: เวิง
1: จิตแสดีสุริกหาจี
2: คงฝ่ายจีดีหอกเตี้ย
1: จีแสเอ๋อเว่ยอ้ายอ่ะ
2: จีเอ๋อเว่ยองจี
1: จุกจีไม่หมันอ่ะ
2: กามเอินแอมแห่นกับหลายแอมไงเต๊ดแ
1: หเวิงแห่นกับหลายจีอ่ะ
3: คุณผู้ชมคะเราเรียนรู้เรื่องของเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วทั้งเรื่องของภาษาเรื่องรอบตัวต่างๆมีเรื่องหนึ่งนะคะที่หงอดสงสัยไม่ได้ค่ะคือการศึกษาภาษาเวียดนามในประเทศไทยว่ามีกันมานานหรือยังและมีคนสนใจภาษาเวียดนามมากน้อยแค่ไหนเราต้องไปสอบถามจากวิทยากรของเราอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นคนที่ศึกษาภาษาเวียดนามมานานเลยอยากรู้ว่าเริ่มแรกอาจารย์สนใจภาษานี้อะไรคะ
4: ครับเมื่อตอนปริญญาตรีนะครับก็มีโอกาสได้เรียนโครงการ Southeast Asian Study นะฮะแล้วก็เขาให้เลือกภาษาอาเซียนมา1ภาษาก็เลยเลือกภาษาเวียดนามเหตุผลเพราะว่าตอนนั้นนะครับดูโอกาสเวียดนามน่าจะรุ่งแล้วก็เศรษฐกิจเวียดนามโตมากนะครับหลังจากเวียดนามเปิดประเทศปี2529นะฮะเศรษฐกิจเวียดนามโตเป็นอันดับ2รองจากจีนในเอเชียนะฮะก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่ตัดสินใจเลือกภาษาเวียดนาม
3: ครับค่ะอย่างนี้ถามถึงภาษาเวียดนามในประเทศไทยหน่อยค่ะว่ามีการศึกษามานานหรือยังคะอาจารย์
4: โอ้นานแล้วเหมือนกันนะครับภาษาเวียดนามในเมืองไทยถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณ2520เลยนะฮะ
3: ค่ะ
4: ถ้าสำหรับของภาคประชาชนเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเป็นที่แรกนะครับสอนในระดับปริญญาโทแต่เป็นภาษาศาสตร์แล้วก็เลือกเรียนภาษาเวียดนามอย่างตอนนี้ในมหาลัยใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็ตื่นตัวเรื่องภาษาเวียดนามมากเกือบจะทุกที่นะฮะที่มีสอนภาษาเวียดนามส่วนใหญ่เลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงสอนเป็นวิชาโทเป็นหลักขณะที่วิชาเอกเนี่ยมีแค่4ที่ในเมืองไทยนะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามตัวเลย
3: ค่ะอย่างนี้อาจารย์ให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยที่อยากจะศึกษาภาษาเวียดนามแต่รู้สึกว่ามันยากสักนิดนึงค่ะ
4: ครับผมก็มองว่าภาษาเวียดนามเนี่ยต้องให้เวลากับมันประมาณสัก1เดือนนะครับก็จะสามารถอ่านออกเขียนได้แล้ว
3: 1เดือนก็ได้แล้ว
4: 1เดือนก็ได้แล้วนะครับจากนั้นก็ค่อยๆไปพัฒนาอาจจะไปปฏิสัมพันธ์กับคนเวียดนามนะครับหรือว่าไปประเทศเวียดนามไปคุยกับคนเวียดนามแป๊บเดียวฮะเรียนเร็วมากผมเห็นนักธุรกิจไทยที่ไปทำงานที่โน่นนะฮะเรียนภาษาเวียดนาม2เดือนพูดภาษาเวียดนามได้คล่องแล้ว
3: โอ้
4: ครับ
3: แสดงว่าจริงๆเราก็ใกล้เคียงกับภาษาไทยคือเรียนรู้ได้ไม่ยาก
4: แต่ออกเสียงยากต้องฝึกบ่อยๆครับ
3: เอาละค่ะก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าสำหรับไทยกับเวียดนามนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกๆด้านมีมาโดยตลอดค่ะความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศจะทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆนะคะเพื่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศจะได้ขยายตัวไปอีกค่ะและอย่าลืมกลับไปฝึกฝนแล้วก็ออกเสียงใช้ประโยคกันให้มากๆนะคะเราจะได้เชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 잘 지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆด้วยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองอาเซโย
1: อันยองอาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요พายุเดียว10ประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요ค่ะนะคะก็วันที่เท่าไหร่ค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่คือ오늘며칠이에요
0: 오늘며칠이에요
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร
0: ่
1: คือ어제며칠이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
1: มีเดือนคือวันอิลวันวันที่หนึ่งคืออิลอิล
0: อิลอิน
1: ค่ะเดือนวันวันที่อิล
0: ครับใช่ด้วยกันว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็น L1 in in
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10 10월 11เดือน2วันที่2คือ2월21
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่คะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่1512 월15 일이에요
0: เอ๊ะอาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเนียนนะคะ
0: เน
1: ีย
0: น
1: เน
0: ีย น
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015 년
0: 2015 년
1: ค่ะถ้า2016คือ2016 6년

0: เราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
1: ผสมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วลำดับนะครับ
0: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
1: เราเป็นวันเดือนปี
0: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะ
1: สลับตำแหน่ง
0: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1
1: ค
0: ือว่า2015 1 월 1 일
1: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะแล้ววอลกับอิลออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
1: ็
0: ปีคือว่าเยน
1: เยน
0: เยน
1: เยน
0: เดือนคือวอล
1: วอล
0: แล้ววันที่คืออิล
1: อิล
0: ค่ะเยนวอลอิล
1: แล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
0: ีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไร
1: โ
0: อนึมุสึนโยอิลเอโยวันอะไรคือว่ามุสึนโยอิล
1: มุสึนโยอิล
0: มุสึนแปลว่าอะไรมุสึนโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็วันจันทร์คือวอโรอิล
1: วอโรวิด
0: วันอังคารคือฮวาโยอิล
1: ฮวาโยอิล
0: วันพุธซูโยอิล
1: ซูโยอิล
0: วันพฤหัสโมโยอิล
1: โมโยอิล
0: วันศุกร์คึมโยอิล
1: คึมโยอิล
0: วันเสาร์โทโยอิล
1: โทโยอิล
0: วันอาทิตย์อีโรอิล
1: อีโรอินอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
0: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘무슨요일이에요คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะฮวาโยอิลเอโย
1: ฮวาโยอิลเอโย
0: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอิลเอโย
1: อีโรอินเอโย
0: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
0: แล้วตุ้นซีเซ็งยี่เดียวเจ๋อ
1: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
0: ์คุณตุ้นวันเกิดเมื่อไรคะ
1: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
0: 28มิถุนายนก็เดือนก่อนนะคะ6 28日
1: 6 28日
0: ก็เดือน66วันที่28 28 일
1: 28 일
0: วันเสาร
1: ์
0: 토요일 이에요
1: 토요일 이에요โอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
0: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: 생일 축하합니다 생일 วันเกิดแล้ว축하합니다 คือ congratulation นะคะ
1: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
0: ใช่ค่ะ생일 축하합니다 มีเพลงด้วยค่ะ
1: ร้องให้หน่อยได้ไหม
0: เอาไหมคะ
1: สักท่อนนึง
0: 생일 축하합니다 생일 축하합니다 사랑하는둔씨에생일축하합니다
1: ขอบคุณมากๆครับอาจารย์วิสาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: โอ้นี่며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 9월10일이에요
2: 아 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 9월 10일이에요.
2: 아, 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
0: 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일, 일요일, 월요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็

0: อนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะเรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยอันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ค
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีนแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมงคือว่า1ชิ2โมง2ชิ3โมง4ชิถึง12โมง12ชิได้ครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่มั้ยคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에만날까요몇 시에고기몽만날까요폭간ก็พบกันกี่โมงคะเมื่อสี่เอ๋มันนั่งกันอยู่แล้วตอบได้ว่าห้าโมงสามสิบนาทีมันนั่งอยู่ก็สี่ห้าโมงห้าโมงสามสิบนาทีนาทีพบกันห้าโมงสามสิบนาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลีห้าโมงไม่ใช่โอแล้วก็นาทีสามสิบมา1 2 3 4 5 6
0: 7 8 9 10เลขจ
1: ี
0: นว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน 8:00 น. 8นี่มันคือ 8:00 น. เช้าหรือ 2:00 น. อย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะแล้วก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนค่ำตอนเย็นก็ตอนเย็นก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็ค่ำก่อนเที่ยงก็โอเจนแล้วก็หลังเที่ยงก็โอโหด้วยค่ะ
0: วันนี้ยาก
1: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ
0: เ
1: มื่อสี่เอ๋ขายโอขายโอรู้แล้วใช่ไหมคะไปเมื่อสี่เอ๋ขายโอไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอเจนอาหกสี่เอ๋ขายโอขายโอรู้ไปอาหกสี่อาหกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาหกคือ9
0: 9
1: ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่มั้ยคะโอเจนอาหกสิโอเจนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอเจนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าโอเจนอาหกสิก็9เช้าใช่มั้ยคะ9เช้า9โมงก็โอเจนอาหกสิเอ๋ค่ะคือว่า
0: ไป9โมงเช
1: ้าถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอ๋ค่ะ
0: ก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่าย
1: ๆใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอเจนหรือว่าโอฮูโอเจนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอชอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึง
1: มีคำศัพท์อืมค่ะนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าสี่ชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อสี่เอ๋ยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อสี่กันเอ๋ย
0: เพิ่มชีกันขึ้นมานะครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อสี่กันอีเหี้ยทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อสี่กันอีเหี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
0: ชั่วโมง
1: 8ชั่วโมงก็ว่า8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง일해요ดูหนัง2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมง2ชั่วโมง영화봐요2시간영화봐요옷감는가이차별라30나티30분운동해요옷감는가이20나티20분운동해요그리고10분운동해요그다이카갑로송초몽몽10나티갑로그운전해요송초몽몽10나티2시간10분운전해요그다차이다이카
0: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
1: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลี ใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5

0: 수화문그와 5시간. 그리고 차요일날 그미 감사 자퍼나가 걸려요.
1: 걸러요.
0: 걸려요. 걸려요. 차요일날 하추아몽 5시간 걸려요. 차요일날 송추아몽 2시간 걸려요. 1시간 걸려요. 그리고 나티고 뭔가 뭐 1시간 30분 걸려요. 차요일날 능추아몽 30나티
1: 30나티.
0: 1시간 30분 걸려요. 르 1시간 반 걸려요. 그 차이다이 가.
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจําได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสําหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out
2: 오전 7시예요. 어디에 가요?
3: 회사에 가요.
2: 회사에 몇 시에 가요?
3: 8시 30분에 가요.
2: 몇 시간 일해요?
3: 8시간 일해요.
2: 그럼 갑시다.
3: 네.
0: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
1: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสําคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสําคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันนายโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่22กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
2: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
3: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
4: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
3: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
4: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
3: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ
4: ่การป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
3: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
5: บักจอยไปกันเถอะ
3: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
5: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
3: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
0: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
6: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
0: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะทุเรียน

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะ
2: ขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
3: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
2: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
3: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
2: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
3: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
4: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
5: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
2: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
3: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
2: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
5: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
2: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
6: เยี่ยมเลยครับคุณปู
2: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
3: แล้วคนที่นั่นเขาปัญหากันยังไงเหรอครับ
2: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
4: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลย

0: ทรงพระเจริญ
1: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
0: ครับคุณปู
2: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
0: ้ครับ
5: คุณครู
3: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
6: ไว้พบกันใหม่นะ
5: คุณครู
3: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเนื้อเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
6: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกา
1: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดำเนินรายการโดยยานิสาชุโชถาวรนะคะหรือปุ้ยค่ะ
0: และผมศิวกรธราวัชรสารนะครับครับ
1: ค่ะก็รายการของของเราเนี่ยนะคะสามารถรับชมออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาจนถึง6นาฬิกา30นาทีทางสามารถรับชมและรับฟังได้หลายช่องทางนะคะโดยทางวิทยุก็สามารถรับฟังได
0: ้ได้ครับที่ช่องวิทยุ AM นะครับ1575นะครับหรือจะเป็นทางช่องทางโซเชียลมีเดียก็คือ
1: เป็นเพจ Facebook นะคะสรานรมเรดิโอหรือยังมีช่องทางนึงนะคะ
0: โอ้โหเยอะจังเลยนะ
1: เว็บไซต์ของทางวิทยุสรานรมค่ะ
0: ครับผมก็พวกเราก็จะมาพบปะกับทุกท่านนะครับในทุกๆอาทิตย์เลยเพื่อจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแอฟริกานะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพราะว่าเป็นภูมิภาคที่แปลกใหม่น่าสนใจแล้วก็คนไทยไม่รู้จักมากเท่าไหร่เท่าที่ควรนะคร
1: ับ ก็ในส่วนของอาทิตย์นี้เราจะเน้นไปที่ประเทศซูดาน
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องซูดานเนี่ยเราก็ยังคงเหมือนกับว่าช่วงวันนี้นะคะวันที่เราดำเนินรายการตรงกับวันวาเลนไทน
0: ์ใช
1: ่เห็นได้จากอิมพาล่า2ตัวเป็นคู
0: ่มาเป็นคู่นั่นเองนะครับ
1: เราก็จะเริ่มเกริ่นเป็นเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับวาเลนไทน์ในแอฟริกาค่ะ
0: แน่นอนเพราะว่าโอเคอย่างเมื่อวานนี้ของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็คงเป็นวันที่ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้รับหัวใจสติ๊กเกอร์เยอะแยะมากมาย มีคนแอบมาบอกรักหลายคนได้ดอกกุหลาบบางคนอาจจะถูกเซอร์ไพรส์แต่งงานหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราอยากจะรู้ว่าพี่ปุ้ยครับในแอฟริกาเนี่ยเขามีวัฒนธรรมวาเลนไทน์ที่แตกต่างจากเราหรือจากประเทศ อื่นยังไงบ้างหรือเปล่า
1: อ๋อค่ะโดยที่อาทิตย์นี้นะคะเราก็เอาข้อมูลเอาเกร็ดเล็กน้อยมานำเสนอเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวาเลนไทน์ในแอฟริกาเราจริงๆเรามี3ประเทศเนาะซึ่ง3ประเทศนี้เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเหมือนกัน
0: มีจุดเด่น
1: มีจุดเด่นเราจะเริ่มกันขอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเทศแรกนะคะประเทศแซม
0: บูชาแต่ก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนรอบๆข้างได
1: ้
0: โดยไม่จำกัด
1: ค่ะ
0: หญิงก็แปลว่าสีดำเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นสีที่อัปมงคลหรือว่าตรงข้ามกับความรักเท่าไหร
1: ่
0: ในความหมายของคนแซมเบียหรือแอฟริกาโดยรวมด้วยซ้ำไปจะเป็นสีที่เป็นมงคลหรือเปล่า
1: อินเทรนด์เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นไปได้นะคะ
0: ก็เป็นไปได้ก็น่าสนใจว่าเราให้ดอกกุหลาบสีดำแก่คน
1: จะรอดไหมจริงๆก็มีประเทศอื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับจริงๆแซมเบียไม่ใช่เป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศเดียวนะครับอีกประเทศนึงเราข้ามกันมาที่ประเทศกานานั่นเองครับกานาก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ทางแอฟริกาตะวันตกใช่ไหมครับพี่ปุ้ย
1: ใช่ค่ะ

0: ที่ประเทศกาน่าเนี่ยนะครับก็โดยทั่วไปก็จะมีลักษณะการเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ไม่ต่างกับประเทศอื่นๆเลยก็จะมีการให้ดอกไม้ให้ดอกไม้สีแดงให้ช็อกโกแลตให้อะไรกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผู้ชมอาจจะท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook จะเห็นอยู่นะมีลูกโป่งมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นครับพี่ปุ้ยที่กาน่าเนี่ยนะครับ เขาก็จะมีการยังไงครับพี่ปุ้ย
1: ก็จะมีการเรียกว่าวันนั้นจะเป็นวันที่พิสูจน์เลยล่ะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
0: รักใคร
1: ชอบใคร
0: นะครับแต่ว่าดูยังไงครับดูโดยการที่บอกว่าวันนี้เราต้องไปเดทกับคู่รักถ้าหากว่าคู่รักเนี่ยไม่เชิญเราไปเดทเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ที่หนึ่งในใจ
1: ใช่เป็นวันที่พิสูจน์ความรัก
0: พิสูจน์กันเราจะได้รู้กันว่าเป็นรักแท้หรือแค่สื่อสารนั่นเองนะครับนั่นแปลว่าไงครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราเกิดมีแฟนแต่ว่าแฟนเราไม่ได้เชิญเราไปเดทเนี่ยแปลว่าจบละไม่ใช่ละ
1: ไม่ใช่แล้ววันนี้
0: เป็นแค่การสื่อสารนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหนแฟนมาเชิญไปเดทคุณผู้หญิงคนไหนที่แฟนมาเชิญไปเดทด้วยเนี่ยแปลว่าโอเคคนนี้ที่หนึ่งในใจของผู้ชายคนนั้นแน่นอน
1: แน่นอน
0: แปลว่าอะไรครับพี่ปุ้ยแปลว่าวันนี้นอกจากจะมีคู่รักที่อาจจะมีคู่รักเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะมีคู่รักที่แตกหักออกไปอีกจำนวนไม่น้อยเลยก็เป็นไปได้เป็นวันแห่งความจริงที่จะได้เปิดเผยกันก็เป็นที่กาน่าก็น่าสนใจไม่น้อย
1: มีอีกที่หนึ่งที่แอฟริกาใต้อันนี้เนี่ยถือว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแตกหักหรือว่าถึงขั้นแบบกาน่านะแต่คือมีไม่ทางออกคือจริงๆแล้วของแอฟริกาใต้เนี่ยเพราะว่าก็จะมีผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะบอกเป็นในว่าฉันชอบเธออยู่ก็มีการติดชื่อไว้ที่เสื้อผ้าแขนเสื้ออะไรเงี้ยให้รู้เป็นในว่าคนชื่อคนนี้ชอบอยู่นะ
0: หรอครับพี่ปุ้ยหมายความว่าสมมุติเราเป็นผู้หญิงในแอฟริกาใต้ก็จะเหมือนกับมีการปักชื่อของคนที่แอบชอบไว้
1: เขาบอกมันจะมีแบบเป็นแบบอาจจะเป็นเข็มกลัดหรือเป็นอะไรที่บอกชื
0: ่อ
1: ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าดูท่าแล้วจะนกก็บอกไปว่าอ๋อชื่อซ้ำกันเยอะค่ะ
0: คือความจริงก็เป็นเรื่องดีสำหรับคุณผู้ชายที่อยากรู้ว่าใครแอบชอบเราอยู
1: ่
0: เราก็จะได้แบบไปเดินดูตามแขนเสื้อของ ของเพื่อนๆว่าเอ๊ะมีชื่อเราปักอยู่ที่ไหนไหมแต่ผู้หญิงก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ชื่อคุณนะซะหน่อยแบบชื่อนี้มันเกลือมากอะไรเงี้ยก็อาจจะแก้เขินกันไปหรือเปล่าหรือยังไงก็
1: เป็นไปได
0: ้ความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับพี่ปุ้ยเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอาจปรับใช้กับในบ้านเราด้วยก็ได้นะ
1: สำหรับปีหน้า
0: ใช่เผื่อแบบเป็นการป้องกันการนกกันเกิดขึ้นมากมายนะครับก็ความจริงถ้ามันนกปุ๊บก็ปล่อยเขาซาฟารีที่แอฟริกาไปเลย
1: เพิ่มความ
0: เพิ่มจำนวนประชากรของสัตว
1: ์
0: ของสัตว์ป่าใน
1: ธรรมชาติ
0: กับคุณสู่ป่าไปนะครับพี่ปุ้ยโอเคก็เป็นบรรยากาศของวันวาเลนไทน์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับก็จะได้รู้ว่าที่อีกซีกโลกหนึ่งของโลกเราเนี่ยเขาเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์กันยังไงนะครับในแอฟริกาก็จริงไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะก็น่าสนใจมากก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากประเทศอื่นมากเท่าไหร่โดยรวมก็ให้ดอกไม้กุหลาบอะไรกัน
1: ก็มีความในความเหมือนก็ยังมีความแตกต่าง
0: ถูกต้องและที่สำคัญช็อกโกแลตที่หลายๆคนได้รับทานเมื่อวานนี้แน่นอนคือมั่นใจได้ไม่มากก็น้อยเลยว่าอินกรีเดียนผลิตอะไรนะ
1: ผงโกโก้ตัวเมล็ดคาคา
0: โกโก้ที่คือช็อกโกแลตก็ผลิตมาจากโกโก้ซึ่ง
1: จริงๆแล้วประเทศในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะแถบแอฟริกาตะวันตกนะครับเป็นผู้ผลิตสำคัญของโลกเลยในการผลิตเมล็ดโกโก้มาให้พวกเรา
0: ได้รับประทานกันได้ให้คู่รักได้มาให้กันเมื่อวานนี้นะครับ ก็ถือได้ว่าคุณผู้ชมก็ได้มีการบริโภคสิ่งของที่มาจากแอฟริกาเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเหมือนกัน
1: สิ่งแอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่เราคิด
0: มากๆนะครับพี่ปุ้ยโอเคอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วเราได้เกริ่นกันไปนะครับพี่ปุ้ยว่าอาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศซูดานนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซูดานมานำเสนอให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบรับรู้กันนะครับ
1: จริงๆเพราะซูดานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจมากในทวีปแอฟริกาประเทศหนึ่งคนไทยจะไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือว่าไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่นักเราก็จะมีเกิดเล็กนิดน้อยมาเริ่มต้นด้วย
0: เริ่มจากนี้ดีไหมครับพี่ปุ้ยซูดานอยู่ที่ไหน
1: ตอบว่าทวีปแอฟริกาคงไม่พอนะคะจริงๆซูดานเนี่ยอยู่ถ้ามองในแผน

0: ที่เนี่ยนะคะจะอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอียิปต์ซึ่งอียิปต์เนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในแถบแอฟริกาเหนือซูดานก็จะอยู่ติดกันเลยลงมาทางใต้นะคะ
1: มีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงคาทูมนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็จะเป็นภาพบนอากาศของเมืองคาทูมซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เป็นแอฟริกาอย่างที่พวกเราคิดซะหน่อยเลยนะครับที่จะแบบว่าแห้งแล้งหรือว่ากันดารก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ไม่มากก็น้อยเลยนะครับ
0: แล้วก็มีแม่น้ำสายหลัก
1: ไหลผ่านนั่นก็คือแม่น้ำ
0: นายนะคะ
1: นั่นเองนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่แค่ในอียิปต์หร
0: อ
1: ไม่นะครับความจริง
0: มันก็ไหลผ่านหลายประเทศ
1: หลายประเทศอยู่นะโอเคก็ซูดานนะครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ในทวีปแอฟริกานะครับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากในแอฟริกานะครับอันดับหนึ่งเลยก่อนปี2011แต่ในปี2011เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แตกออกมาหมายความว่าเกิดประเทศใหม่ขึ้นในภูมิภาคแอฟริกานั่นก็คือประเทศเซาท์ซูดานนั่นเองนะครับก็แตกออกมาจากประเทศซูดานก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยซูดานกลายเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในทวีปแอฟริกาซึ่งก็ยังใหญ่อยู่ดี
0: ให
1: ญ่กว่าไทยประมาณ5เท่าเลยนะครับ
0: จริงๆใหญ่รองมาจากประเทศแอลจีเรียและเราจะเรียกว่าคองโกแต่คืออันนี้นะคะเนื่องจากคองโกเนี่ยจะมีทั้งที่เป็นสาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอันนี้คือจะใหญ่รองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะค่ะแล้วตัวชื่อประเทศอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจชื่อประเทศซูดานเองจริงๆมาจากภาษาอาหรับิก ค่ะเป็นคำแปลคือถ้าเป็นภาษาอาหรับิกเนี่ยนะคะแปลว่าเป็นพื้นที่ของคนผิวสีหรือจะว่าเป็นในภาษาอังกฤษก็จะบอกบิลาดอัสซูดาน
1: นี่คือภาษาอาหรับิก
0: ภาษาอาหรับิกเลย
1: ค
0: ือเป็นที่มาของคำว่าซูดาน
1: ซูดานก็หนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะว่าประชากรของซูดานอย่างที่พวกเราก็น่าจะทราบกันดีน่าจะพอเดาได้ว่าก็เป็นคนที่เป็นผิวสีเป็นหลักนั่นเองนะครับก็ซึ่งความจริงแล้วนะครับพี่ปุ้ยทราบมาว่าแอบได้ยินมาว่าความจริงซูดานในอดีตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่พูดถึงประเทศแต่มันคืออาณาจักรซูดานคือกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะเป็นที่มาของคำว่าเป็นดินแดนของคนที่เป็นผิวสีด้วยนั่นเองนะครับ
0: อาณาจักรสมัยก่อน
1: อาณาจักรสมัยก่อนใช่มันก็จะอยู่ประมาณแอฟริกาตะวันออกภาคยาวไปถึงแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาเหนือนั่นเองนะครับก็ถือว่าใหญ่มากนะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอาณาจักรมันไม่ใช่เป็นประเทศนะครับและอย่างที่เมื่อกี้เราได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่ามันมีแม่น้ำเส้นหนึ่งที่ไหลผ่านกรุงคาทูมนั่นคือแม่น้ำนายนั่นเองซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าแม่น้ำนายต้องผ่านอียิปต์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีที่มาอีก
0: มันไม่ใช่
1: แค่อียิปต์นะสิครับเพราะว่าความจริงแม่น้ำนายเนี่ยนะครับมันเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำสองสายนั่นก็คือแม่น้ำที่ชื่อว่าไวท์ไนล์กับบลูไนล์นั่นเอง
0: นายสีขาวกับนายสีน้ำเงิน
1: ใช่นายสีขาวกับนายสีน้ำเงินมารวมกันที่ซึ่งแม่น้ำอย่างแม่น้ำบลูไนเนี่ยมันก็ไหลมาจากเอธิโอเปียมีที่มาจากเอธิโอเปียนั่นเองนะครับแต่อย่างแม่น้ำไวท์ไนเนี่ยมันก็ไหลมาตั้งแต่ซาอุดิซูดานแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มารวมกันเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาที่คาทูมนั่นเองในซูดานนะครับก็เลยทำให้เนี่ยซูดานก็เลยคาทูมก็เลยเหมือนกับเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมระหว่างแม่น้ำสองสายมารวมกันแล้วก็ไหลขึ้นไปที่อียิปต์นั่นเองนะครับ
0: เพราะเวลาเรามองในแผนที่ค่ะเวลาพูดว่าแม่น้ำไหลเราจะชอบนึกในใจว่ามันคือไหลลง
1: ใช่ไหลลง
0: แต่ในแผนที่เนี่ยนะคะที่เราสื่อคือมันจะไหลขึ้น
1: คือใช่คือซูดานนี่มันอยู่ทางใต้ของอียิปต์มันก็จะขัดแย้งกับความเป็นโลจิกของเรานิดนึงว่าทำไมไหลขึ้นแต่ว่าเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าอียิปต์มันก็เลยทำให้
0: ไหลลง
1: ไหลลง
0: ไปที่ปากแม่น้ำ
1: ใช่ซึ่งก็อยู่ที่อียิปต์นั่นเองนะครับแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยกว่า 60% เลยก็ว่าได้ของแม่น้ำนายทั้งเส้นเนี่ยมันก็จะไหลพาดผ่านซูดานเพราะฉะนั้นซูดานก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำนาย

0: ันที่เท่าไหร่
1: ตอบแล้วจะได้รางวัลไหมอ่ะ
0: ตอบแล้วก็เราก็จะได้ความรู้กลับไป
1: ได้ความรู้กลับไปค่ะคือวันชาติของซูดานเนี่ยนะคะตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีจริงๆแล้ววันชาติวันที่ตรงกับวันที่1เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศซูดานประเทศเดียวแต่ยังมีประเทศอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นบรูไนนะคะแคเมรูนอันนี้ก็คืออยู่ในทางแถบแอฟริกาตะวันตกเช็กและเฮติก็ถือว่ามีวันชาติตรงกับวันเดียวกัน
0: ปีใหม่
1: ปีใหม
0: ่ก็ดีก็ถือว่าฉลองไปเลยทีเดียวทั้งวันชาติแล้วก็วันปีใหม่
1: อันนี้จะไม่ได้หยุด2วัน
0: ก็เสียใจแต่ว่าก
1: ็
0: คุณเลือกแล้วโอ้ก็โอเคก็น่าสนใจมากนะครับที่วันชาติซูดานเนี่ยตรงกับวันที่1มกราคมเลยก็มีไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีวันชาติตรงกับวันขึ้นปีใหม่ก็ถือว่าได้เริ่มศักราชใหม่ๆเป็นพร้อมกับอะไรของประเทศซูดานไปเลย
1: ค่ะพูดถึงอาณาจักรเนี่ยบอกว่าซูดานจริงก็มีเกร็ดเล็กน้อยที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
0: ถูกต้องครับอย่างที่พวกเราพูดไปตั้งแต่ต้นว่าซูดานเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีแม่น้ำไนล์ไหลผ่านทำให้เกิดกลายเป็นความเจริญรุ่งเรืองซีวิไลเซชันตามมาแน่นอนครับว่ามันก็เลยเหมือนว่าเครื่องหมายหนึ่งของความเจริญรุ่งเรืองนั้นเนี่ยคือ
1: พีระมิด
0: นั่นเองพีระมิดก็เหมือนกับแม่น้ำไนล์ที่คนก็นึกว่าต้องมาจากอียิปต์เท่านั้นความจริงแล้วเป็นความคิดที
1: ่ยังไม่ถูกต้องสิเดียวมันมีอะไรมากกว่าน
0: ั้นมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าที่อียิปต์เนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะมีพีระมิดแล้วเนี่ยในซูดานก็ยังมีพีระมิดด้วยซึ่งมีไม่พอแต่ว่ามีปริมาณจำนวนมากกว่า
1: ถึง2เท่า
0: ของอียิปต์เลยด้วยซ้ำไปนะครับเขาบอกมีประมาณมากกว่า200พีระมิดเลยทีเดียวซึ่งก็จำนวนเนี่ยเข้าใจว่าคงยังต้องนับไปต่อเรื่อยๆเพราะมันก็มีการค้นพบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนาะพี่ปุ้ยแต่ว่าตอนนี้ปริมาณที่เราที่เขาค้นพบแล้วเนี่ยนับเจอแล้วเนี่ยก็มากกว่า200เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพีระมิดที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมีเอกลักษณ์มี
1: ทรงมันจะไม่ค่อยเหมือนที่เราเห็นภาพทั่วไปเวลาเรานึกถึงพีระมิดที่มันจะแหลมๆมันจะมีทั้งหลายรูปทรง
0: อะไร
1: ท
0: ั้งโค้ง
1: ทั้งเล็กเป็นแถวอยู่เป็นกลุ่ม
0: ใช่นะครับก็แต่ว่าหลักๆแล้วก็แน่นอนว่ามันก็สื่อแสดงเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของทั้งซูดานแล้วก็อียิปต์แล้วก็ในหลายๆประเทศที่มีสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกับพีระมิดนั่นเองนะครับพี่ปุ้ยก็น่าสนใจไม่น้อยก็ใครสนใจไปเที่ยวก็เชิญได
1: ้
0: น่าสนใจมาก
1: มีอะไรให้คนพบในซูดานอีกเยอะเลย
0: เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะครับพี่ปุ้ยเลยเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจของซูดานมาเล่าให้ฟังต่อครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับก็โอเคต่อจากเรื่องเมื่อกี้นะครับนอกจากที่เมื่อกี้เราพูดถึงอดีตละอดีตของซูดานเป็นไงตอนนี้เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของความเป็นปัจจุบันมากขึ้นว่าซูดานเขาเนี่ยมีเทศกาลอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่เราอยากจะนำเสนอมากๆก็คือกีฬาของซูดานนั่นเองนะครับอย่างเมืองไทยก็จะมีกีฬามวยไทยซูดานก็จะมีมวยซูดานเหมือนกันเป็นมวยปล้ำนะครับชื่อว่านูบ้ามวยปล้ำนูบ้านะครับหรือนูบ้าเวสลิงนั่นเองนูบ้าคืออะไรครับนูบ้าเนี่ยคือชนเผ่าหนึ่งของซูดานนะครับที่อยู่อาศัยทางตอนในรัฐที่ชื่อว่าคอร์โดฟานนะครับใต้ South คอร์โดฟานนะครับซึ่งมันจะอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ชื่อว่านูบ้านั่นเองนะครับซึ่งคนชนเผ่ากลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนกว่าล้านคนเลยทีเดียวนะครับพี่ปุ้ยซึ่งเขาก็มีวัฒนธรรมธรรมเนียมในการเนี่ยมาเล่นมวยปล้ำกันแล้วมันก็ได้แพร่กระจายไปในภูมิภาคอื่นๆของซูดาน
1: เป็นที่นิยมในประเทศ
0: ทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปซูดานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร
1: ์
0: หลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมในวันศุกร์นะครับเขาก็จะมีเนี่ยเขาก็จะมาเล่นมวยปล้ำกันนะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นในคลิปนะครับก็เนี่ยจะมีมาเล่นมวยปล้ำกันหลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมนะครับก็เป็นที่สนุกสนานนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะครับว่าความเก่งของคนเราเนี่ยมีได้ถึงขนาดไหน ก็มาพิสูจน์ตัวเองก็มาพิสูจน์กันได้ที่นี่นั่นเอง
1: พิสูจน์ในสังเวียนนะ
0: พิสูจน์ในสังเวียนนะครับพี่ปุ้ย
1: ค่ะส่วนอันนึงที่จะนำเสนอต่อนะคะนอกหลังจากที่มีเรื่องมวยปล้ำหนูบ้าแล้วเนี่ยจะนำเสนอเป็นเรื่องอีกอันนึงคือเฉลิมฉลองก็เป็นอีกเทศกาลหนึ่งนะคะในประเทศซูดานโดยที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามุสลิมคริสต์มาสหรือว่าเรียกในภาษาสำเนียง

0: ุนัขก็จะมูริด
1: มูริด
0: มูริดแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ตรงกับวันที่25ธันวาคมอย่างที่เราคิดกันแอปเปิ้ลสครีมคริสต์มาสเนี่ยนะคะเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของท่านนบีมูฮัมหมัดนะคะซึ่งเป็นอันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าต้องเกริ่นก่อนว่าในประเทศซูดานเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เขาจะนับถือศาสนาอิสลามดังนั้นแล้วนี่เขาก็จะฉลองเป็นมุสลิมคริสต์มาสโดยในวันนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนวันเฉลิมฉลองใหญ่ทั่วไปของปีก็จะมีคนจากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงก็จะมาเฉลิมฉลองจะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการร้องเพลงมีเทศกาลเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนเทศกาลวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกจริงๆแล้วเราก็ดูเหมือนเทศกาลวัดจะมีคนเหมือนงานวัดใช่ค่ะจะมีมาเฉลิมฉลองก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเทศกาลใหญ่เฉลิมฉลองรื่นเริงมีความสุขใหญ่ของปีค่ะแต่ว่าวันมุสลิมคริสต์มาสหรือมูลิดเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นใช้ปฏิทินจันทรคติมันก็จะไม่ได้ตรงกันทุกวันในทุกๆปีเนี่ยก็จะไม่ได้มีวันที่แน่นอนนะคะก็จะคำนวณปีต่อปีไปค่ะ
1: ก็ต้องดูปฏิทินฟ้าพระจันทร์
0: พระจันทร
1: ์ดวงดาวไปก็ต้องคอยถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปชมในเทศกาลนี้ก็ต้องคอยดูดีๆต้องคอยติดตามข่าวว่าปีนี้จะตรงกับวันไหนนั่นเอง
0: แต่เข้าใจว่าเทศกาลนี้ก็คือจะมีเฉลิมฉลองไม่จำกัดเฉพาะในประเทศซูดานจะรวมถึงประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเพื่อนเป็นชาวมุสลิมเป็นเพื่อนนับถือศาสนาอิสลามต้องถามดูได้ว่าปีนี้วันไหน
0: ใช่ค่ะ
1: น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าเรื่องของนิทรรศการเนี่ยเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญของอะไรของแต่ละคนของแต
0: ่ประเทศ
1: ไปนะครับสุดท้ายครับพี่ปุ้ยเมื่อกี้พี่ปุ้ยพูดถึงเรื่องของการเฉลิมฉลองแต่เป็นเรื่องของศาสนาใช่ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของย้ายมาเรื่องเข้าตีมาเลยนะครับเป็นเรื่องของการแต่งงานชาวซูดานแต่งงานเนี่ยแน่นอนนะครับพี่ปุ้ยว่าการแต่งงานของในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีกิมมิกมีเอกลักษณ์จุดเด่นต่างๆกันไปอย่างประเทศซูดานนี่นะครับคุณผู้ชมครับมีความที่เขาเรียกเป็นอุตสาหกรรมเลยนะเป็นอุตสาหกรรมแต่งงานที่นำรายได้เป็น GDP สองประเทศอย่างยิ่งใหญ่เป็นการกระจายรายได้นะครับเพราะว่าที่ซูดานเนี่ยเขาไม่ได้แต่งงานจัดกันแค่วัน2วันเขาจัดกันเป็น2ถึง7วัน
0: เรียกว่าเป็นอาทิตย์เรียกว่าอาทิตย์ได้เลย
1: อาทิตย์จัดกันเป็นอาทิตย์ครับทำไมถึงนานขนาดนี้นะครับเพราะเขาบอกว่าที่ซูดานเนี่ยให้ความสำคัญกับประเพณีนี้มากประเพณีนี้มากๆนะครับก็จนทำให้เหมือนกับในการจะแต่งงานครั้งนึงมันก็ต้องมีการเตรียมตัวการตกแต่งการวางแผนระยะยาวมันก็เลยแตกมาเป็นอุตสาหกรรมย่อยๆมากมายเช่นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม
0: เครื่อง
1: ประดับอุตสาหกรรมคอสเมติกเครื่องสำอาง
0: เฮนน่าที่เป็นเหมือนกับการระบายที
1: ่การเพ้นท์เฮนน่าคือเหมือนกับเป็นลายศิลปะบนตาม
0: ลำตัว
1: มือหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยกระจายรายได้ออกมาได้อย่างมากๆเลยนะครับพี่ปุ้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ซูดานเขามีการจัดงานแต่งงานหลายๆวันนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่แค่คน2คนได้ประโยชน์แต่ว่าก็คือหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นคุณผู้ชมลองเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็เสิร์ชว่าแบบ Sudanese Wedding มันก็จะแบบมีคลิปยิ่งใหญ่ทำแบบอลังการมากๆเลยนะครับ
0: เพลงก็เพราะด้วยนะบางทีมีฟังเพลงมีอะไรนะคะ
1: ใช่ยิ่งถ้าบ้านไหนรวยโอ้โหปิดซอยเลี้ยง ปิดเมืองทั้งเมืองเลี้ยงเลยก็ได้นะครับ ก็ดีก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการแต่งงานมันก็แสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างของในแต่ละวัฒนธรรมได้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซูดานคร่าวๆนะครับที่เราอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นกันว่าเขาเป็นยังไงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะอะไรอย่างนี้อยากจะมีเสริมครับให้ปุ้ยนอกจากเรื่องของสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยซูดานเนี่ยนะครับก็หลักๆแล้วอุตสาหกรรมเขาเนี่ยผลิตภัณฑ์อันนึงที่เขาเนี่ยขายได้ดีมากๆเลยนะครับเขาเรียกเป็นกัมอาคาเชียหรือ
0: กัมอาราบิกหรือเปล่าก
1: ัมอาราบิกนั่นเองครับ ใช่มันมีกัมอาราบิกเอาไว้ทำอะไรครับพี่ปุ้ยรู้ไหม
0: อันนี้เหมือนจะรู้แต่ไม่แน่ใจคือเป็นเหมือนกับเข้าใจว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าอุตสาหกรรมจำได้ว่ามันจะมีพวกกัมอาราบิกเยอะมากเลยมีอะไรบ้างนะคะ
1: จะมีจริงๆทำได้หลายอย่างที่พี่ปุ้ยบอกนะครับหลักๆเขาก็จะนำเข้ามาทำเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง
0: ใส่ในเครื่อง
1: ดื่มอะไรเงี้ยครับหรือว่าลองรีเสิร์ชดูก็อาจจะมาทำเป็นส่วนประกอบของ

0: สีน้ำสีอะไรก็ได้คือทำได้หลายอย่างมากนะครับเออน่าสนใจไม่น้อยเป็นเรื่องในด้านอุตสาหกรรม
1: เพราะว่าซูดานเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศหลักที่มีกัมอาราบิกนี้
0: ใช่ที่ผลิตกัมอาราบิกได้แล้วก็ส่งออกนะครับประเทศไทยเราก็นำเข้ามาไม่น้อยเลยนะก็มีบริษัทนำเข้ามาเหมือนกัน
1: พูดถึงเรื่องการนำเข้าการส่งออกจริงๆแล้วก็มีอะไรที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นเหมือนกิจกรรมที่สำคัญหนึ่งของทางกองแอฟริกาเลยที่จะจัดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะ
0: ถูกต้องครับนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าซูดานก็มีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการทำการค้าแล้วก็การลงทุนการทำธุรกิจนะครับในซูดานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยและ BOI นะครับมาร่วมการจัดงานสัมมนาหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนั่นเองนะครับโดยในงานเนี่ยก็จะมีพบกับภาคเอกชนที่ได้เคยมีโอกาสไปสำรวจลู่ทางทางธุรกิจในซูดานแล้วก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้คนที่สนใจเนี่ยได้มาฟังกันว่าเอ๊การจะไปลงทุนในซูดาน potential คืออะไรอุตสาหกรรมอะไรที่น่าสนใจและจะเข้าไปยังไงเพราะมันก็ไม่ได้ดูเหมือนเป็นประเทศที่เรารู้จักกันมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีผู้แทนจาก BOI มาคอยให้คำแนะนำด้วยนะครับว่าจะเข้าไปอย่างเงี้ยจะยังไงแล้วก็ภาครัฐจะสามารถสนับสนุนตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับ
1: เป็นเหมือนคลินิกที่จะให้สามารถสอบถามได
0: ้ถูกต้องเป็นคลินิก
1: จัดขึ้นที่ไหนคะ
0: จัดขึ้นที่ห้องนราธิปนะครับกระทรวงการต่างประเทศเวลาบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับที่ห้องนราธิปบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นกระทรวงการต่างประเทศโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้นะครับตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอตอนนี้หรือถ้าว่ามองไม่สะดวกก็สามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ข้างๆลิงก์เนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกันอย่าลืมว่าหมดเขตลงทะเบียนวันศุกร์นี้แล้วนะครับพี่ปุ้ย
1: ต้องรีบหน่อยแล้วล่ะ
0: ต้องรีบหน่อยนะครับก็โอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็ได้พบปากกับผู้แทนของซูดานตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวที่มาขอให้คำแนะนำหรือว่าให้ความเชื่อมั่นอย่างน้อยก็เข้าไปถามเขาก็ยังดีว่าเอซูดานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจะยังไม่ต้องลงทุนก็ได้แค่ไปลองดูซิว่าซูดานเป็นยังไงโอกาสเป็นยังไงอะไรเงี้ยเผื่อในอนาคตเรามีโปรเจกต์อะไรก็จะได้
1: ใช่ค่ะ
0: เตรียมตัวในอนาคต
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแน่นอนว่าอาทิตย์นี้เป็นซูดานใช่ไหมครับพี่ปุ้ยแล้วอาทิตย์หน้าล่ะครับ
1: อาทิตย์หน้าเนี่ยเข้าใจว่าก็จะมีอีกประเทศนึงที่จะนำเสนอนะคะเหมือนชื่อคล้ายๆกันแหละเราเคยพูดไปหน่อยแล้วล่ะเมื่อตอนต้นคือเซาท์ซูดาน
0: เซาท์ซูดานนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารไทยนะครับที่กำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกองกำลัง
1: รักษาสันติภาพ
0: รักษาสันติภาพของ UN นะครับก็จะเป็นอย่างที่ผู้ชมเห็นในรูปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งอยู่ที่ซาอุดิซูดานอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะส่งไปเพิ่มอีกตั้งกว่า2เลยนะครับพี่ปุ้ยก็
1: กลางปีหน้า
0: ช่วงกลางปีนี้
1: เดือนมิถุน
0: าย
1: น
0: ใช่ครับก็อาทิตย์หน้าเราจะได้มาลองดูกันว่าเขาเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนนะครับมารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขากันให้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับ
2: การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

นะคะมีหลายยานหลายสถานการณ์นะคะก็แล้วแต่อยู่ที่สถานการณ์ว่าเราจะใช้ยังไงนะคะก็มาดูกันนะคะคำขอโทษของในภาษาพม่าเนี่ยเรามีแบบหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะก็ยานเช่น

ถ้าหากว่าเราไปชนกับใครสักคนหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะไปชนหรือว่าไปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่ากระโดดเนาะกระโดดกระโดดนะก็ถ้าผู้ใหญ่เราก็ต้องใช้คำนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นเด็กล่ะคะนะผู้ใหญ่ก็รีบเลยยิ้มยิ้มแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่ายาบาเดกิซาเมชิบาบูนะยาบาเดกิซาเมชิบาบูแปลว่าไม่เป็นไรจ้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกันเราใช้คำที่เป็นสองคำรวมกันนะคะที่จริงยาบาเดยาบาเดที่เป็นคำใช้นี้ก็เราใช้ได้เหมือนกันแต่อีกคำหนึ่งที่เป็นกิซาเมชิบาบูนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆก็ it doesn't matter นะคะก็เราก็มาใช้เกย์ซาเมชีบาบูนะเกย์ซาแปลว่าธุระเมชีบาบูแปลว่าไม่มีไม่มีธุระแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็เราใช้คำที่ว่ากระโดดเนาะกระโดดกระโดดผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่ายาบาเดนะเกย์ซาเมชีบาบูอันนี้แสดงว่าเขาอภัยให้เรานะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไปโดนหรือว่าไปชนกับเขาถ้าว่ากรณีที่แบบเราไปเหยียบเท้าของเด็กหรือว่าไปชนกับเด็กเนี่ยฮะเราก็บอกว่าตะมี่มาตอลูกหนอต้ามาตอลูกหนอนะมาตอลูกหนอหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะเด็กก็เลยตอบเราว่ายาบาเดยิ้มแล้วก็บอกว่ายาบาเดคัมยาหรือว่ายาบาเดเชนนะเขาก็เลยพูดแบบนี้นะด้วยที่ก็กระรอกเนาะขอโทษนะขอโทษคำขอโทษที่แบบกระรอกเนาะเนี่ยเราก็ก้มหัวเข้าไปแบบตัดหน้าผู้ใหญ่อะไรเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ากระรอกเนาะกระรอกกระรอกก็เราก็ไปนะก็คำขอโทษเนี่ยมีหลายแบบอ้าวอีกอันนึงที่แบบเราจะถามคนอื่นว่าเราไม่รู้จะไปยังไงเราไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ถามเขาเวลาเราจะถามเขาเนี่ยเราใช้คำที่แบบภาษาอังกฤษว่า excuse me เนี่ยนะภาษาไทยก็ขอโทษนะคะใช่ไหมคะคำขอโทษเหมือนกันแต่ภาษาพม่าเนี่ยไม่ใช่กระโดกระโดดแล้วนะคะเขาจะถามคำถามอะไรที่แบบจะแทรกเข้ามานะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าจะเซ่เล่าหนอนะจะเซ่เล่าหนอแล้วก็ถามต่อว่าจะไปยังไงอะไรพวกเนี้ยเราก็ถามต่อได้นะแต่ตอนแรกที่ไปขอโทษนะเนี่ยจะเซ่เล่าหนอนะไม่ใช่กระดอกระดอแล้วนะจะเซ่เล่าหนอนะต้องบามบาเดนะคะควีนลุบป่าแปลว่าอภัยให้ด้วยนะคะจะมาต้องบามบาเดนะดิฉันขอโทษจริงๆค่ะนะคะไม่ใช่ที่แบบกระโดกระโดดแล้วด้วยเนาะควินลูกป่าเนาะจะมาต้องบามบาเดจะมาต้องบามบาเดเพราะฉะนั้นคำขอโทษเนี่ยตามสถานการณ์เนี่ยเราก็เปลี่ยนไปได้เลยๆค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราไปชงกับคนอื่นเนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะเราไม่ได้ตั้งใจด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ใช้คำที่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะนะอันนี้เป็นแบบอุบัติเหตุอะไรพวกเนี้ยนะไม่ได้ตั้งใจนะคำที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจะมีเล่าด่ามาเข้าป่าบูจะมีเล่าด่ามาเข้าป่าบูนะคะจะมีเล่าด่ามาเข้าป่าบูนะคำซ้ำๆสั้นๆน่ะมีไหมคะอาจารย์มาตอตะซาบามาตอตะซาบานะมาตอตะซาก็คือแบบด้วยที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะคะมาตอตะซาบาก็พูดได้เหมือนกันนะคะก็บทสนทนาการเนี้ยเป็นยังไงบ้างเราใช้ยังไงกับตัวอย่างที่เราเรียนมาวันนี้เนี่ยมาดูที่บทสนทนากันนะคะ

0: กระโดดบ้าเนาะกระโดดกระโดดจะมาตมินเล่าตามห้องบ่าวผู้ชิน
1: โอเคโอเคยาบาร์เลยเกย์ซ่าไม่ใช่บ่าวผู
0: ้อ๋อซาจิได้เบเบ้ตัวยามาเลยชิน
1: อ๋อเต้เร่ตัวบีเบเบ้กุยตัวมา
0: จีซูติมาเลยชิน
1: ยาบาร์เลยเนี่ย

0: ประเทศพม่าได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจากเบอร์มาซึ่งน่าจะมาจากคำว่าบาม่าเป็นชื่อชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพม่ามาเป็นเมียนมาที่แปลว่าเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี1989ไม่เพียงแต่ชื่อประเทศเท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนทว่าชื่อเมืองรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆอีกหลายแห่งก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันสำหรับเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะรัฐบาลพม่าต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตนให้ชัดเจนแต่สำหรับชาติตะวันตกก็ยังคงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าเบอร์มาเช่นเคยสังเกตจากแผนที่ประเทศพม่าที่ทำขึ้นโดยคนต่างชาติจะพบว่ามีการระบุชื่อไว้ทั้งสองแบบและสำหรับคนไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เรียกดินแดนแห่งนี้ว่าพม่ามาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: วันนี้เรียนรู้เรื่องของการขอโทษในภาษาพม่ากันไปแล้วนะครับการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านจะทำให้เราได้เปรียบในหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็เหมือนกับคำที่เขาพูดว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นแหละครับแต่อย่าลืมนะครับว่าภาษาไทยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยแล้วกลับมาฝึกฝนภาษาพม่ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับประเทศพม่ากับประเทศไทยเราเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันมาตั้งแต่อดีตดังนั้นทั้งสองประเทศจึงมีความเหมือนในหลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมทั้งเรื่องเทศกาลสำคัญด้วยนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นบ้านเรานั้นมีเทศกาลสงกรานต์พม่าก็มีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะพาไปเที่ยวงานเทศกาลสำคัญของพม่ากันนะครับถ้าอยากรู้ว่าพม่ามีเทศกาลอะไรบ้างก็ต้องไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับเทศกาลในพม่านะคะเหมือนแบบทันไทยค่ะมีหลายเทศกาลเหมือนกันนะคะเอาเทศกาลอะไรว่าเรามาดูกันนะคะคำแรกก็คือแบบเทศกาลนะคะเทศกาลเราเรียกว่าปวยโดปวยโดนะคะอ้าวใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วก็รีเวทแล้วก็อยากรู้ว่าเรียกว่ายังไงใช่ไหมคะก็สงกรานต์ของพม่าเนี่ยปีใหม่ของพม่านะฮะก็เราเรียกว่าตะจ๋านิติกูปวยโดตะจ๋านิติกูปวยโดทำไมถึงยาวเหลือเกินนะฮะที่จริงตะจานปวยรอก็พูดได้เหมือนกันนะนิติกูหมายถึงปีใหม่ค่ะนะคะก็รีเวทแล้วก็ต้องบอกเต็มๆคำเต็มๆก็คือตะจานิติกูปวยรอสงกรานต์เสร็จแล้วก็มีวันวิสาขบูชาของคนไทยใช่ไหมคะก็คงพม่าก็เรียกว่ากะโสยาวเยตงปวยรออ้าวกะโสยาวเยตงปวยรอกะโสก็คือเดือนที่สองของพม่านะคะก็หลังจากสงกรานต์แล้วกะโสก็คือยาวเยตงปวยรอคงพม่าทุกคนนะที่บ้านนะมีหม้อดินที่เขาบูชาผู้ใบสำเร็จนะฮะก็อันนี้เขาก็เอาไปวันนั้นนะเขาก็เอาไป

0: ไปที่ต้นโพเขาก็ไปรดน้ำที่ต้นโพนะอันนี้เราเรียกว่ากระโซงเหยาต้นปวยดอกค่ะนะคะก็อีกอันนึงที่แบบสำคัญก็คือตรีนจุดนะตรีนจุดเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะตรีนจุดเนี่ยออกพรรษาก็คือตรีนจุดนะฮะตรีนจุดเนี่ยเราก็เลยทุกบ้านนะมีโคมไฟนะโคมไฟแล้วก็มีเทียนจุดข้างในใช่ไหมโคมไฟก็สวยงามเพราะว่าอันนี้เซียนนี้ก็คือทำให้เราไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยโคมไฟนะฮะเปลี่ยนแบบนี้ก็ถ้าหากว่าบ้านไหนที่ไม่มีโคมไฟเราก็จุดเทียนเอาได้นะฮะก็เดือนนั้นที่วันพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นเนี่ยออกพรรษาเนี่ยเราก็มาจุดเทียนการหรือว่าบ้านไหนที่มีโคมไฟก็จุดโคมไฟกันนะก็อันนี้เราเรียกว่าตรีจุมีทงปวยดอนะตรีจุแปลว่าเดือนสิบของพม่านะฮะตรีจุก็เลยแบบมีทงมีแปลว่าไฟทงแปลว่าจุดจุดเทียนปวยดอนะก็ช่วงนั้นเนี่ยออกพรรษาแล้วก็มีประเพณีของพม่านี่มีอะไรออกพรรษาถึงเราเรียกว่าลอยกระทงเนี่ยนะฮะท่านเดือนเนี่ยเดือนนั้นสำคัญมากเราต้องไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราก็คือเดือนนั้นเองอีเดือนนึงที่ไปทับมาก็คือเดือนพฤศจิกหรือว่าเดือนธันวาต้นๆ นะฮะเรามีอะไรเราก็เลยมาทำเปลี่ยนแบบธรรมเนปวยรอนะธรรมเนปวยรอก็คือเหมือนแบบคงพม่าทั้งหมดสามัคคีกันนะหลังจากออกพรรษาแล้วแล้วก็มีธรรมเนปวยรอทำไมถึงทำธรรมเนปวยรอจะได้แบบทุกคนวันเวลานั้นอ่ะพอมีเวลาว่างกันแล้วบ้างก็ธรรมเนก็คือต้มมากวนแบบมีข้าวมีถั่วมีมะพร้าวนางาอะไรพวกเนี้ยคนไทยเรียกว่ากายาสัตว์คล้ายๆกันกับกายาสัตว์นะคะก็บางที่ก็เรียกว่าข้าวทิพย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าคนพม่าเนี่ยอีกเทศกาลหนึ่งที่แบบอยากจะบอกว่าถ้ามีเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะคะเขาอะประมาณอายุ7 8ขวบเนี่ยเขาจะบวชเนนกันนะฮะบวชเนนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็เจาะดังหูโอเบอร์หูเจาะหูนะฮะก็อันนี้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตาปวยชิมปิวนาตามิงลาปวยเอาใส่มิงลาเข้าไปด้วยชิมปิวนาตามิงลาปวยหมายถึงชิมปิวแปลว่าทำให้เด็กคนนี้เป็นเข้าศาสนานะเป็นสามเณรนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็เจาะหูแล้วก็บางคนทำเป็นแม่ชีด้วยนะเด็กประมาณ 7-8 ขวบเนี่ยก็เด็กผู้หญิงก็ทำเป็นแม่ชีได้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตามิงลาปวยไม่ใช่ปวยรอนะคะงานเฉยๆปวยนะฮะชิมปิวก็คือบวชเนนนะฮะนาตาก็คือจอดหูนะปวยนะชิมปิวนามิงลาปวยอ้าวถ้าหาว่าเป็นบวชพระล่ะคะบวชพระเราเรียกว่ายะฮังขามิงลาปวยยะฮังขามิงลาปวยยะฮาแปลว่าอายุ20ถึงบวชได้ใช่ไหมคะก็ยะฮาขามิงลาปวยค่ะเทศกาลตันตานี่ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเรามาชมการที่บทสนทนากันนะคะว่าจะชวนยังไงที่ไปเที่ยวกันนะคะ
1: ซันดาเย่ดิญะตะรินจุมีทนบวยตั้วจิอ๋อเล
2: เบมาเล
1: မျိုးแท้มา

0: ပြောစရာကောင်းမယ်နော
1: ်အေးပေါ့ဒါဆိုရင်ညနေတွေ့မယ်နော
0: ်ကောင်းပါပြီ
1: တွေ့မယ်လေ
2: ดอกประดู่สีเหลืองสดเป็นดอกไม้ประจำชาติพม่าชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทนทานนอกจากนี้ยังใช้ดอกประดู่ในงานพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญดอกประดู่เป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ของพม่าดอกประดู่จะส่งกลิ่นหอมสีทองอร่ามไปทั่วพม่าตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นการให้สัญญาณว่าเทศกาลปีใหม่ของพม่าเริ่มแล้วชาวบ้านจะนำดอกประดู่มาเสียบผมหรือมัดติดหน้ารถปักกระถางหม้อดินเป็นต้นประดู่จึงเป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ที่ช่วยเติมสีสันให้กับชีวิตในช่วงต้นฤดูร้อนนอกจากนี้ชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์แห่งวัยหนุ่มสาวความรักและโรแมนติกดังนั้นถ้าหนุ่มๆแอบหลงรักสาวคนไหนก็จะนำช่อดอกประดู่ไปมอบให้แทนความรู้สึกดีๆที่มีต่อหญิงสาวค่ะ
3: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: prefer to watch comedies. 30% like to watch action movies. Sci-fi is third in terms of popularity, accounting for 15% of the participants' favorite types of movies. An equal percentage of students, at 10% each, like to watch drama and horror movies. In conclusion, since comedies and action movies are the most popular types of movies, it is clear that participants like to watch movies that are not too serious or scary. As you can see, a pie chart illustrates how two different parts make up a whole. The best way to present your data in a pie chart is to compare the categories to each other. Let's look at a few tips for describing a pie chart. Start by telling the readers what the pie chart is about. Explain what the different sections in the pie chart represent. Discuss the main ideas shown in the chart. Include a conclusion at the end where you emphasize your key findings.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ท่านหมูปั่นจักรยานไปทำงานนี่กี่ปีแล้วครับ
1: ปีกว่าแล้วครับ
0: ปีกว่าแล้วครับโอ้แล้วอยู่ดีๆมันเริ่มปั่นจักรยานไปทำงานอย่างนี้ได้ไงครับ
1: คือว่ามันเริ่มอ้วนนะครับก็เลยจะหันมาออกกำลังกายก็พอดีเห็นว่าจักรยานเป็น
2: ครับชมรมที่น้าหมูพูดถึงเนี่ยก็คือชมรมเทคนิคมีนไบค์คลับครับสมาชิกในชมรมก็มาจากหลากหลายอาชีพเลยครับ

0: แล้วรวมตัวกันเพราะความรักในจักรยานเหมือนกันใครที่อยากจะปั่นจักรยานแต่ไม่อยากปั่นคนเดียวก็ลองหาชมรมจักรยานใกล้บ้านดูสิครับหรือว่าจะลองใช้วิธีอย่างน้ำหมูก็ได้นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ www.thaimtb.com ในนั้นนะครับข้อมูลที่น่าสนใจมากมายเลยครับรวมถึงชุมชนนักปั่นที่มีบอร์ดย่อยเป็นชมรมหรือว่ากลุ่มจักรยานต่างๆเยอะแยะเลยครับ
1: น้ำหมูทำงานอะไรครับ
2: ผมเป็นช่างเขียนแบบครับเป็นงานก่อสร้างบริษัทของญี่ปุ่น
1: แล้วที่ทำงานกับบ้านเนี่ยห่างกันกี่กิโลครับ
2: ที่เช็คดูใน Google นะครับได้ประมาณ26กิโล
1: 26กิโลใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
1: ไปกลับวันนึงก็50กิโลโอ้โห
0: ระยะทาง26กิโลเมตรที่น้ำหมูปั่นไปทำงานทุกวันจะนับจากบ้านที่มีนบุรีไปถึงที่ทำงานแถวสถานีรถไฟฟ้าราชดำริซึ่งเป็นการปั่นจักรยานรวดเดียวโดยไม่ใช้ตัวช่วยอย่างบริการสาธารณะอื่นๆเลยครับ
1: ปั่นจักรยานครั้งแรกไปทำงานเนี่ยครับรู้สึกยังไงฮะ
2: ก็ตื่นเต้นครับ
1: ตื่นเต้นเลยใช่ไหมฮะ
2: ตื่นเต้นครับ
1: ตื่นเต้นเหมือนผมตอนนี้เลย
2: ค่อนข้างเล้าใจเพราะว่าบรรยากาศในการปั่นรถมันก็เยอะ
1: ปั่นจักรยานไปทำงานเนี่ยครับของน้ำหมูเนี่ย26กิโลใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
2: ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับ15นาทีครับก็ประมาณนี้ครับผมปั่นรวดเดียวถึงเลยครับ
1: โอ้รวดเดียวเลยเหรอฮะแหมผมจะถึงไม่เนี่ยวันนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยก่อนหน้านี้น้ำหมูไปทำงานยังไงอ่ะ
2: ผมใช้รถมอเตอร์ไซค์ครับ
1: รถมอเตอร์ไซค
2: ์คือผมใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานครับก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีแต่ว่าพอเป็นจักรยานเนี่ยเราต้องออกเช้าเพราะว่ารถมันจะน้อยแล้วเราจะได้ทำความเร็วได้เต็มที่ถ้าเป็นรถยนต์นี่ต้องออกตั้งแต่ตีห้าครับเพื่อให้ไปถึงที่ทำงานประมาณ6โมงกว่าถึง7โมง
1: แล้วคนรอบข้างน้ำหมูว่าไงครับการที่แบบว่าปั่นจักรยานไปทำงานอย่างเงี้ยฮะ
2: เขามองเหมือนเป็นคนบ้าเนี่ยเพราะว่าระยะทางมันก็ไกลมันไม่มีใครหรอกที่จะมาขี่จักรยานไปทำงานระยะทางไกลๆขนาดนี้
1: แล้วหลังจากที่น้ำหมูปั่นให้เขาเห็นเนี่ยมีคนแบบว่าเรียนแบบบ้างไหมเอาบ้างไหมทำตาม
2: ตอนนี้ที่ทำงานยังไม่มีครับพนักงานไม่มีมีแต่เป็นพี่รปภ.อะไรพวกนี้ครับที่ขี่จักรยานมาทำงานจากระยะทางจากบ้านใกล้ๆ
1: เรามาพูดถึงการเตรียมตัวบ้างดีกว่าอย่างจะผมจะแบบเริ่มปั่นจักรยานไปทำงานเนี่ยผมต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมพร้อมแบบไหนเสื้อผ้าหน้าผม
2: โดยทั่วไปที่จะขี่ระยะทางประมาณสัก 5-10 กิโลก็อาจจะใส่ชุดทำงานไปเลยก็ได้แต่อย่างผมเนี่ยระยะทางมันไกลจะใส่ชุดทำงานในส่วนของผมนะครับก็คือจะปั่นในเลนถนนทั่วไปเลย
1: ครับผม
2: เพราะว่าบนฟุตบาทที่เป็นในทางที่ว่าทำเป็นไบค์เลนให้เนี่ยไม่สะดวกในการที่จะปั่นเพราะมันถนนมันไม่เรียบม
1: ี
2: ฝาท่อมีรถจอดมีร้านค้าถ้ารถติดเนี่ยเราจะขี่ได้สะดวกกว่าเพราะว่าเราจะเลาะไปตามช่องว่างซึ่งที่รถเขาติดอยู่แต่ถ้ารถเขาเริ่มเคลื่อนตัวมากกว่า25กิโลเมตรเนี่ยเราจะลำบากแล้วอันนี้เราต้องขี่ชิดซ้ายไว้แต่การขี่ชิดซ้ายก็ไม่ถึงกับซ้ายจนติดขอบถนนเราควรจะห่างจากฟุตบาทสักเมตรหนึ่งเพื่อไว้เป็นพื้นที่สำหรับปลอดภัยสำหรับเราเผื่อจะมีรถใหญ่มาเบียดเราจะได้มีพื้นที่สำหรับซ้ายได้อีกหน่อยนึง
1: เราจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ถูกนะฮะ
2: ใช่ครับต้องระวังให้เยอะครับ
1: แล้วอย่างเวลาติดไฟแดงเนี่ยครับเราควรจะไปอยู่ตรงไหนฮะ
2: ติดไฟแดงนี่ถ้าเป็นไปได้ครับเราควรอยู่ข้างหน้าสุดไปก่อนเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยรถข้างหลังเขาเห็นเราแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มเนี่ยจะอันตรายเพราะบางทีเขาไม่เห็นแล้วเขาทำความเร็วมากกว่าเราออกหน้าไปเนี่ยอย่างน้อยเขาเห็นเราเขาไม่ชนเราอยู่แล้วฮะเขาต้องหลบเราไปเลยครับ
1: เหมือนรู้สึกว่าถนนเส้นนี้เพิ่งจะลาดยางมาใหม่เลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: อันนี้เพิ่งปรับปรุงได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วครับ
1: โอ้โห
2: ก็ทำให้ขี่สะดวกขึ้นเยอะ
1: จากเดิมจริงๆนะฮะสำหรับคนปั่นจักรยานเนี่ย
2: ครับผมแต่ก็ไม่ดีอย่างนึงคือรถยนต์ใหญ่เขาจะมาวิ่งใช้ด้วย
1: ขอยืมใช้
2: โดยปกติในส่วนนี้มันเป็นไหลทาง
1: จริงๆแล้วนี่ส่วนนี้เหมือนจะเป็นเลนจักรยานดีๆนี่เองนะฮะ
2: ใช่ครับใช่
1: ตอนนี้เราก็สามารถทำเวลาได้พอสมควร
2: อันนี้ยังเป็นชานเมืองอยู่เดี๋ยวต้องเข้าไปในเมืองอ่ะเข้าไปในเมืองอุปสรรคจะเยอะครับ
1: น้ำหมูเคยได้ชวนใครมาปั่นไปทำงานแบบนี้บ้างไหมฮะ
2: ยังไม่ถึงกับชวนนะเขามาปั่นครับเพียงแต่บอกว่าเราเล่า

0: เรื่องให้เขาฟังว่าเราขี่จักรยานมาทำงาน
1: ครับผม
2: แล้วอย่างถ้าคนที่ไม่เคยมาถึงปั่นจักรยานเป็นแล้วไม่เคยปั่นไปทำงานเลยเนี่ยต้องฝึกฝนหรือเริ่มต้นยังไงครับ
0: สำหรับคนที่ไม่เคยเลยเนี่ยอย่างน้อยต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงก่อนอย่างผมวันแรกที่มาปั่นเนี่ยเป็นวันเสาร์ผมทำงานครึ่งวัน
1: ครับผม
0: ขากลับในแดดร้อนมากผมก็แทบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันตะคิวจะกินนะครับระยะทางที่พอเหมาะกับการปั่นไปทำงานในเมืองเนี่ยประมาณสัก10กิโลเนี่ยผมว่ากำลังดีแต่ของผมนี่มันเกินไปหน่อยไม่หน่อยเกินเยอะเลยแหละ
2: แม่ผมทราบตอนแรกว่าจะได้มาปั่นจักรยานไปทำงานกับน้าหมูเนี่ยเล่นเอาผมนี่ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันนะฮะยังคิดอยู่เลยว่าจะถึงไหมเนี่ย
0: ปั่นจักรยานไปทำงานก็ได้บรรยากาศอีกอย่างนึงครับสนุกดีครับได้ออกกำลังกายในตัวด้วยเพราะงานอย่างผมเข้าเช้าก่อนจะกลับก็ค่ำค่อนข้างจะเป็นคนรักการออกกำลังกายอ่ะแล้วแต่เราไม่มีเวลาที่จะไปทำอย่างนั้นก็ต้องใช้วิธีนี้เอาละครับ
2: แล้วเรื่องของสุขภาพนี่เปลี่ยนไปเยอะไหมฮะ
0: อ๋ออันนี้เห็นชัดเลยครับผมมาปั่นจักรยานเนี่ยช่วงเดือนแรกน้ำหนักลดลงประมาณ 4-5 โล
2: โอ้โห
0: แล้วก็จากเดิมที่เคยเข้าโรงพยาบาลปีนึงประมาณครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยตอนนี้เท่าที่ปั่นจักรยานมาจะ3ปีแล้วเนี่ยโรงพยาบาลไม่ได้กินเงินผมเลยครับ
2: เรียกว่าประหยัดทุกรูปแบบจริงๆนะจักรยานเนี่ย
0: ใช่ครับยังผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานเนี่ยเดือนนึงก็ตกประมาณ 2-3,000 บาทค่าน้ำมันนะฮะ
2: ครับผมแล้วตอนนี้ล่ะครับ
0: ตอนนี้เสียแต่เหงื่อครับ
3: การใช้จักรยานไปทำงานของน้ำหมูเนี่ยถ้าคิดในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็ถือว่าประหยัดมากครับเพราะว่าถ้ารถยนต์1คันใช้น้ำมันเฉลี่ย10กิโลเมตรต่อลิตรระยะทาง50กิโลเมตรจะใช้น้ำมันไปถึง5ลิตรแล้วถ้าน้ำมันลิตรละ35บาทก็คิดเป็นเงิน175บาทต่อวันแล้วถ้า100วันก็จะคิดเป็นเงิน 17,500 บาทแล้วถ้า1ปีใช้รถไปทำงาน300วันก็คิดเป็นเงิน 52,500 บาทต่อปีนี่คือเงินที่น้าหมูประหยัดได้นะครับโดยไม่รวมถึงแง่ของสุขภาพแล้วสิ่งแวดล้อมที่น้าหมูได้ช่วยโลกของเราอีกด้วยนะครับ
2: ตอนนี้ถนนนั้นสวยงามของเราก็หายไปแล้ว
0: ครับตอนนี้เข้าเมืองแล้วต้องระวังหน่อยนะควรใช้สัญญาณมือบ่อยๆเราจะเลี้ยวเราจะตรงก็ควรบอกให้รถร่วมทางเขาทราบเราด้วยเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะ
2: เราจะซ้ายออกเพชรบุรีใช่ไหมครับ
0: ออกซ้ายครับเดี๋ยวก็ยังจะไปใต้แอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยนะจักรยานก็ต้องหาเส้นทางที่สะดวกที่สุดอ่ะแล้วก็ให้รัดให้ได้มากที่สุด
4: ขี่จักรยานไปทำงานเนี่ยสนใจไหมครับ
5: นี่คือพี่ชอบอยู
6: ่เอาไปอยู่ใกล้บ้าน
4: เขาเคยลองไหมครับ
5: ยัง
6: ยัง
4: ทำไมไม่ลองขี่จักรยาน
6: เดี๋ยวหนูจะไปสาย
4: ถ้าพี่ผมอยากให้พี่เปลี่ยนจากขี่มอเตอร์ไซค์ไปเป็นจักรยานแทนเนี่ยพี่คิดว่ายังไง
7: ดีดีเห็นด้วยเลยเพราะว่า
8: น้อยอ่ะการเดินทางมันไกลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำหรับจักรยานโดยเฉพาะมันก็ไม่มี
4: แล้วอยากให้ภาครัฐส่งเสริมอะไรไหมครับ
9: ก็อยากให้มี

0: วนเส้นทางที่เราปั่นในตอนเช้ากันดีกว่านะครับจากมินบุรีมุ่งหน้าเข้าเมืองโดยใช้ถนนรามคำแหงมุ่งหน้าไปทางบางกะปิผ่านแยกลำสาลีสนามกีฬาหัวหมากเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม9แล้วเลี้ยวซ้ายตัดเข้าถนนเพชรพระรามเลี้ยวขวาอีกครั้งเพื่อเข้าถนนใต้แอร์พอร์ตลิงค์แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรีเลี้ยวขวาอีกทีเพื่อเข้าถนนเพชรบุรีครับวิ่งตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าซอยชิดลมตรงไปเลี้ยวขวาเข้าถนนเพลินจิตวิ่งตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริผ่านสถานีรถไฟฟ้าราชดำริแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมหาดเล็กหลวง3แล้วก็ถึงที่ทำงานของน้ำหมูแล้วครับรวมระยะทาง26กิโลเมตร
1: โอ้โหสนุกมากเลยครับวันนี้26กิโลเปิดมุมมองใหม่กับการปั่นจักรยานในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นผมแวะมาอีกทีนึง
2: ได้ครับได้ครับก็ในเมื่อมาแล้วก็อย่าให้เสียเที่ยวเจ๊ก็ลองปั่นจักรยานดูแถวๆเนี้ยว่ามันเหมาะกับการปั่นจักรยานไหมอะไรไหมลองดูแล้วกันครับแล้วยังไงตอนเย็นเราเจอกัน
1: ได้เลยครับแต่ว่าตอนนี
0: ้แต่ความเสี่ยงต่อการจราจรที่คนขี่จักรยานยังเป็นเพียงแค่คนส่วนน้อยของสังคมและความร้อนของอากาศในเมืองกรุงก็ยังคงทำให้ลังเลอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าถนนหนทางเอื้อต่อการขี่จักรยานแล้วก็คงมีคนขี่จักรยานมาทำงานเยอะมากกว่านี้แน่นะการรถยนต์มีทางจักรยานเชื่อมทั่วประเทศกว่า 31,000 กิโลเมตรเกือบจะเท่ากับความยาวเส้นรอบวงโลกเลยนะครับที่ญี่ปุ่นมีการสำรวจว่าผู้ขี่จักรยานจะข้ามถนนบนทางแยกที่มีความพลุกพล่านได้อย่างไรโดยไม่รบกวนพื้นที่ทางเท้าแล้วบ้าน
3: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้เวลา 17:21 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัส10นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมานูเอลนูเซบาสกอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมรดำริในสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตรวจตระเวนชายแดนก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2551และเปิดให้บริการขนส่งทางอากาศในปีเดียวกันทางนี้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมมีความเสื่อมโทรมตามกาลเวลาประกอบกับมีนักท่องเที่ยวและผู้คนเดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้นในการสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโพทอง888ฟรุตโปรดักต์จำกัดบริษัทไมค์คอฟฟี่888จำกัดและบริษัทพัฒจิรกุลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาคือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเป้าหมายรวมทั้งร่วมกันถ่ายทอดและขยายผลความรู้ในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ษตรในชุมชนตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นภาพได้มาตรฐานเพื่อผู้บริโภคพร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ภายในหน่วยทหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเก

0: เกษตรที่ปลอดภัยตามวิธีธรรมชาติ
1: ปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรง

0: จริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิโคนนานขอเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนานขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึง
1: ขึ้นพุทธวิธีของพระพุทธองค์ที่ทรงใช้ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอยู่วิธีอย่างเช่นยิ่งใหญ่ที่สุดความเห็นประเภทนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสัสสตทิฏฐิหรือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเที่ยงเขามีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรแต่เราเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างรู้ในอดีตการไปสู่ภพนั้นเคลื่อนจากภพนั้นไปสู่ภพนี้คือตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้ารู้รู้แม้กระทั่งว่าคนที่ทำกรรมแบบนี้แล้วตายแล้วใช้ชีวิตให้ประมาทไปวันๆใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ช้าไม่นานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็จะหมดไปการที่จะประคับประคองจิตใจของเราพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีความยึดมั่นในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในความพยายามทั้ง4ประการนี้เป็นความพยายามที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าละชั่วทำความดีและทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสเพราะ

0: พัฒน์กาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมลักษณะนามในแต่ละสังคมก็จะมีความแตกต่างกันนะคะสำหรับภาษาลาวและภาษาไทยอาจจะมีคล้ายกันบ้างแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันบ้างค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าคำลักษณะนามในภาษาลาวมีคำว่าอะไรบ้างและแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรค่ะไปที่คำแรกเลยนะคะคำนี้ค่ะยังน่าสนใจค่ะเพราะในภาษาลาวอาจจะใช้คำว่าหน่วยกับสิ่งของอย่างอื่นหรือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เย็นพัดลมทีวีนะคะเป็นหน่วยคำศัพท์คำแรกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้การประสมอักษรกันก็คือคำว่าดวงค่ะคำว่าดวงนะคะสะกดด้วยอะไรคะคุณผู้ชมคะตัวนี้นะคะเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะมีพยัญชนะใช้ด้วยกันทั้งหมด3ตัวค่ะพยัญชนะตัวแรก

ค่ะเห็นไหมคะเขียนจากข้างล่างนะคะหัวขึ้นไปข้างบนนิดนึงค่ะหัวก็จะโค้งๆนิดนึงนะคะอันนี้คือสระแอของเราค่ะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะกอไก่กอไก่เห็นหรือยังคะว่าไก่ไทยกับไก่ลาวต่างกันตรงไหนคะอ๋อเมื่อมีตัวสะกดจะกลายเป็นอโอปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะพยัญชนะตัวสุดท้ายของเรานะคะคุณผู้ชมทราบแล้วคือกอไก่กอไก่อย่าลืมนะคะไก่ลาวค่ะมีหัวอยู่ด้านนอก2หัวค่ะอ่านเห็นไหมคะหางค่ะจะยาวลงมาเลยระดับบรรทัดค่ะนี่คืององัวในภาษาลาวและเราก็ใช้รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเสมอนะคะไปต่อค่ะคำว่ากิ่งนอนกนะคะ

0: ว่าจะอ่านภาษาลาวและคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้พยัญชนะไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกค่ะดวงหมายถึงลักษณะนามของมีดหรือหลอดไฟแก้วเป็นลักษณะนามของขวดค่ะส่วนจอกเป็นลักษณะนามของแก้วไปต่อค่ะปองอะไรค่ะส่วนคำว่าแดหมายถึงบ้างค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยากถามว่าที่ขายสินค้าหมายถึงแขกที่เชิญไว้มีเพียง50คนเท่านั้นไปต่อนะคะประโยคนี้ก็เป็นประโยคคำถามค่ะกะเกียบ
1: แล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: ด้วยกันกลุ่มผู้ไทยกลุ่มไทยพวนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกย่อยกันออกไปอีกแต่ละกลุ่มก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแต่คราวนี้พุทธศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยความคิดความฝันทางด้านพุทธศาสนาเหมือนกันเราลองดูในเขตนะครับมีวัดสำคัญเต็มไปหมดรวมทั้งเชียงแสนเชียงใหม่อะไรก็เป็นเรื่องราวของพระธาตุดังนั้นในกลุ่มของพื้นที่ไทยลาวตรงนี้เราก็จะเห็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ1เป็นเรื่องของปราสาทหินปราสาทหินก็เป็นพัฒนาการอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 ปี
3: ครับ
2: ส่วนพระธาตุเนี่ยจะเป็นการแผ่ขยายอยู่ในช่วง500ปีลงมานะครับรัฐบาลกรุงเทพได้จัดระเบียบการปกครองแบบมหาดไทยใหม่กรุงเทพเนี่ยก็มองเห็นความเป็นเครือญาติของลาวนะครับลาวในภาคอีสานแบ่งออกเป็น3มณฑลเลยนะครับแรกๆเลยก็คือลาวตรงโคราชเนี่ยเรียกว่าลาวกลางนะครับตรงอุบลราชธานีเรียกว่าลาวกาวตรงอุดรธานีบริเวณแถวนั้นเรียกว่าลาวพวนในขณะที่เมืองเหนือทั้งหมดนะสร้างเป็นมณฑลลาวเฉียงนะครับก็คือเฉียงจากโคราชลาวกลาง
3: เรียกกันตรงๆตามทิศทางเลย
2: นี่ก็คือสายตาจากกรุงเทพเมื่อเข้าไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคเหนือและภาคอีสานกรุงเทพมองเห็นเครือญาติลาวนะครับ
3: ทั้งหมด
2: ทั้งในเขตภาคเหนือภาคอีสานและลาวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมองจากสายตาของคนข้างนอกสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติแล้วก็เห็นพุทธศาสนาหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นองค์สำคัญเป็นทิศทางที่สำคัญพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยในลาวประมาณสัก300ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายมันก็ล้มสลายไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจะเป็นโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการผลิตเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานตกค้างแต่พอผ่านไปอีกหลายร้อยปีนะมีการฟื้นคืนชีพมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง300ปีก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้รับการบูรณะฟื้นฟูและสร้างเมืองแถวนั้นขึ้นมาอีกมากและกลายเป็นศูนย์กลางของสองฝั่งโขงตรงกลางเลยเพราะว่าที่เวียงจันทน์นั้นมีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อยู่แล้วนี่ก็คือพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งสองฝั่งเวียงจันทน์แต่เมื่อแยกออกเป็นสองประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศลาวจึงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะไม่กังวลถึงความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศเลยที่จริงแล้วเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็คือญาติมิตรกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูนะครับแต่ได้รับเอกราชมานะครับแต่ลาวก็ปกครองในแบบสังคมนิยมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ก็เริ่มพังทลายในโลกใบนี้ลาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่กลุ่มผู้นำลาวนะครับสามารถปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากวางแผนเลยนะครับว่าลาวจะต้องรับเกณฑ์ของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ว่าด้วยทำอย่างไรที่ทำให้ลาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกกลายเป็นทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวโลกเนี่ยชอบประเทศใหม่ๆนะชอบเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน
3: อันซีนทั้งหลาย
2: ใช่ลาวก็บอกว่าเนี่ยหลวงพระบางซึ่งพัฒนาการของลาวนี้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าถนนอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็ กว่าจะเข้าไปถึงลาวเนี่ยมันช้ามากหลวงพระบางก็เหมือนถูกฟรีซไว้นะครับในยุคของศิลปะสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดของศิลปะของพุทธศาสนาในหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นคราวนี้หลวงพระบางก็เป็นเมืองเล็กๆเหมือนหัวแหลมที่มีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อาณานิคมสไตล์พุทธศาสนา

0: ลาวก็เลยตัดเขตพื้นที่ตรงหัวมุมตรงนั้นให้กลายเป็นมรดกโลกไม่ใช่หมายความว่าทั้งเมืองหลวงพระบางก็เขตที่ขีดไว้ขีดเส้นว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
1: เพราะนั้นบางคนไปเที่ยวอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพระบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะครับ
0: ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบาง1เดินก็ได้2ถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อนๆ
1: สโลไลฟ์ของจริงเลย
0: ใช่เลยในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความเป็นลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
1: สงสัยอีกนิดครับแล้วในเมื่อเขาปิดประเทศฟรีซมาหมดเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกเฉพาะหลวงพระบางไม่เสนอเมืองอื่นหรือเสนอแล้วไม่ผ่านครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการเสนอของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นจุดดึงดูดนะครับมีลักษณะฉับอ๋อเขาเรียกว่ามีทั้งศิลปะโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันผสมผสานกันอยู่และมันก็ยังสามารถรักษาไว้ได้นะครับในขณะที่เวียงจันทน์อาจจะต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า
1: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโตส่วนนี้ไว้เพื่อท่องเที่ยว
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศ
1: อาจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ประเทศถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นำเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี้ก็ 200,000 กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ย น่าสนใจนะครับลาวกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นไปกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี
1: ้
0: พอเราบอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของไทยจำนวนมากนี้หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
1: เ
0: พื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
1: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดน
0: นั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
1: ช่องทางพิเศษ
0: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
1: ครา
0: วนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าชนิดตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อทำให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได้
1: วินวินทั้งคู่
0: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งมีเยอะมากด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนเนี่ย

0: มูลค่าตลาดเนี่ยปีละ 50,000 ล้านบาท
1: โอ้มหาศาล
0: สองตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับ ที่ทำให้นี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิลนี้มาจากท่าเรือคลองเตยไหมมานะครับ สะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
1: เพื่อนหนุนเรา
0: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอ
1: ั
0: ตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคง
1: แอปเปิลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
0: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการเนี่ยก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
1: ์โอ้เหรอ
0: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับ2 อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3 น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมั
1: น
0: 4 นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจเราเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตและอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี่ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาว
1: เขื่อนเขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลย
0: แล้วพัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับราว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังงาน
1: คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
0: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
1: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
0: ใช่ประเทศไทยที่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
1: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
0: ใช่
1: แล้วอันดับ2รองลงมา
0: อ
1: ะไรครับ
0: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง
1: ทองแดง
0: ทองแดงไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงในลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
1: ิน
0: แร่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันก็ค่อยไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะครับแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธเพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนี่ถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สำคัญของยุคอดีตเมื่อ 3-400 ปีเพราะไม่สามารถค้นพบทองแดงในประเทศลาว
1: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมี
0: เทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดง

0: มันดันอยู่ลึกเกินไปแต่ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
1: นี่ใกล้ไปใกล้เกลือกินด่างเลย
0: ครับรวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับ
1: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
0: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
1: นะคร ับ
0: และก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมาเนี้ยใช้เขาเรียกว่าเศษลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนแถวนี้นะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเหล็ก
1: แล้วมันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้าย
0: ก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยนะทำเที่ยวบินนะดังนั้นระเบิดนี้จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงเบิดเหล่านี้มันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทำกินนะครับนี่ก็เป็นภัยที่ซ่อนเล้นอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สงครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่าความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
1: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
0: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
1: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
0: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ถือได้ว่าการก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะยิ่งลาวเนี่ยต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้แล้วก็ขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่ง
1: ถึง
0: รับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกหลายสิบปีเลย
1: ครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลาวจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลลาไปพร้อมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: เอาฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
2: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAPครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
1: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ธนวรรณค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: ขอเรียกว่าคุณโอนะคะ เราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้วหนึ่งครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเช็กที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
3: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟไลชักนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือโดยวาระตำแหน่งได้แค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิก

0: ในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
1: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่มั้ย
0: คะ
1: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
0: คะสำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโลสลาฟไลแชกนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
1: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
0: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
0: ที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ SCAPตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
1: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
0: ค่ะที่น่าสนใจกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเทเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นจะทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเยือนในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
0: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหประชาชาตินะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่า

0: ในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17อันนะคะก็คือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้ๆหรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG สู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
1: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัตSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัติSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
2: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้อย่างที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการคัดค้านก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง

0: แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะคราวนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
0: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะคะขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท์ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมติหนึ่งก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีผู้จะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะคือแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี้แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า universal health coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กแล้วทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
1: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
0: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยการเห็นใจซึ่งกันและกันจริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงแล้วก็อันที่2ก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
1: ส่วน
0: 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะก็ทำงาน

0: งานกัน30กว่าคนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วบอกว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือจะครอบคลุมจะได้ทำทุกเรื่องเลยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็4คนเท่านั้นใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเรายังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโต
1: สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมัชชาสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงแล้วเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
1: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมียัง professional program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะก็เลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆ
1: อย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสรานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะ Facebook สรานรม Radio ค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 1+1อาเซียน
1: อรุณสุเซอร์ไพรส์อรุณสวัสดิ์ตะวัน
2: อรุณสวัสดิ์ครับเอ๊ะเนซ่าทักตะวันเป็นภาษาอะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าภาษาของประเทศที่เราจะไปกันวันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะงั้นก่อนไปเรามาทบทวนกันดีกว่านะว่าไปที่ไหนกันมาบ้างแล้ว
2: ดีเหมือนกันน่ะ
1: ที่ไปมาแล้วก็มีไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย
2: ต่อด้วยฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามแล้วก็พม่าเหลืออีกประเทศหนึ่งก็คือ
1: ประเทศกัมพูชา
2: ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตะลุยประเทศกัมพูชาสมาชิกลำดับสุดท้ายในอาเซียนกันเลย
1: เย้
2: ห้องโลก10+1อา

0: ึงแล้วล่ะตะวัน
1: ไหนไหนว้าวนี่ที่ไหนงั้นเหรอเนซ่าทำไมดูคล้ายๆกับประเทศไทยเลยอ่ะ
0: อ๋อที่นี่ก็คือกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชายังไงล่ะแถมเมื่อก่อนนะที่นี่ยังถูกเรียกว่าไข่มุกแห่งเอเชียใช่ไหม
1: ว้าวงั้นเหรอครับ
0: ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ขนาดประมาณ1ใน3ของประเทศไทยและมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกับชามเพราะว่าตรงกลางของประเทศนั้นเป็นแอ่งทะเลสาบและมีลุ่มแม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากเลยล่ะแถมมีภูเขาล้อมรอบอยู่ตั้ง3ด้านแน่คือด้านทิศตะวันออกที่ติดกับประเทศเวียดนามและด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันตกที่ติดกับประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศกัมพูชาด้านทิศเหนือยังมีพรมแดนติดกับประเทศลาวอีกด้วยนะส่วนทิศใต้นั้นก็ติดกับอ่าวไทยไงล่ะ
1: โอ้โหติดกับประเทศไทยตั้งหลายด้านเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วประเทศกัมพูชากับไทยมีพื้นที่ติดกันยาวถึง803กิโลเมตรเลยนะแต่ตอนนี้เนซ่าว่าเราช่วยกันหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะตะวัน
1: งั้นไปตะลุยหาให้ทั่วเมืองกันเลย
0: เย้ๆๆเนซ่าเจอแล้วล่ะตะวัน
1: งั้นก็เปิดดูเลยสิเนซ่า
0: แป๊บนึงนะประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชามีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนตลอดทั้งปีจะมี2ฤดูได้แก่ฤดูฝนและฤดูร้อนโดยมีช่วงฤดูฝนยาวนานกว่าฤดูร้อนและก็จะมีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมส่วนช่วงที่ร้อนที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายน
1: ตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ากัมพูชามีแค่2ฤดูเองอ่ะ
2: ก็เครื่องติดต่อไงลุงเอาไว้ติดต่อกับพม่ายานของฉัน
3: โอ้โหมีของเล่นดีๆก็มายอมบอกกันเลยนะแก
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: เราอยู่ที่ไหนกันเหรอครับเนซ่า
0: หน้าอาคารรัฐสภากัมพูชายังไงล่ะ
1: อ๋องั้นกัมพูชาปกครองประเทศ

0: แบบไหนกันเหรอครับ
1: กัมพูชาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลยังไงล่ะ
0: เหมือนประเทศไทยเลยนี่ครับ
2: ปิ๊บปิ๊บมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้ด้วยนะ
1: ขอบใจมากนะคอมมี่
0: รีบเปิดให้ตะวันดูเลยสิครับเนซ่า
1: จ้าจ้าใจร้อนจังเลยนะตะวันเนี่ยกัมพูชาในสมัยโบราณนั้นมีชื่อเรียกว่าอาณาจักรขอมซึ่งอำนาจยิ่งใหญ่ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่อย่างยาวนานกว่า600ปีก่อนที่จะเสื่อมอำนาจลงจนถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลายาวนานกว่า400ปีจนปีพุทธศักราช2406ในสมัยล่าอาณานิคมกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสอยู่นานถึง90ปีฝรั่งเศสถึงได้มอบเอกราชคืนให้กับกัมพูชาอย่างสมบูรณ์ในวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2496ค่ะ
2: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวด่วนมากเนซ่า
1: เอ๊ะมีเรื่องอะไรงั้นเหรอคัมมี่
2: ฉันเพิ่งตรวจเจอสัญญาณทริกกี้ใกล้ๆกับพวกนายแต่ตอนนี้สัญญาณหายออกไปแล้วล่ะ
1: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกนะ
2: ยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยละกันนะ
1: ขอบใจที่เตือนนะคอมมี
0: ่งั้นเรารีบไปกันเถอะครับเนซ่าตะวันน่ะอยากไปดูเมืองโบราณดังๆของกัมพูชาอย่างปราสาทหินนครวัดนครธมอะไรอย่างเงี้ยจะต้องสุดยอดแน่ๆเลยอ่ะเนาะ
3: เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
4: ฮะทริกกี
3: ้น้อยฝากเอาไว้ก่อนเถอะพวกแก
0: ถ้าขยันขโมยขนาดนี้ขอแนะนำให้ไปหาข้อมูลเองจะดีกว่านะทริกกี
1: ้งั้นเราไปกันต่อดีกว่านะตะวัน
0: ว้าว้าว
1: ที่นี่ก็คือปราสาทหินนครวัดที่ตะวันอยากมายังไงล่ะ
0: ดูยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือจริงๆด้วยนะครับแต่ปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนเหรอครับเนซ่า
1: ปราสาทนครวัดเนี่ยถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่17ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ต้องใช้เวลาในการสร้างนานถึง37ปีใช่นะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ตอนหลังยังมีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆกว่าจะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างเกือบ100ปีเลยแหละ
0: โอ้โหนานจังเลยอ่ะแล้วทำไมเขาต้องสร้างใหญ่โตขนาดนี้ด้วยอ่ะ
1: ปราสาทนครวัดเนี่ยเป็นเทวาลัยที่สร้างถวายแด่พระวิษณุในศาสนาฮินดูซึ่งในยุคนั้นมีความรุ่งเรืองมากในดินแดนแถบนี้แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธและตะวันรู้ไหมว่ายูเนสโกนะได้ขึ้นทะเบียนปราสาทนครวัดเป็นมรดกโลกด้วยนะ
0: โอ้โหเป็นมรดกโลกด้วยเหรอตะวันอะรู้แต่ว่านครวัดเคยเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคที่ผ่านมา
1: ปราสาทนครวัดนะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาเลยล่ะขนาดธงชาติของเขาก็ยังมีรูปปราสาทนครวัดอยู่ด้วยเลยธงชาติของกัมพูชานั้นมีแถบสี3แถบ2สีคือสีแดงและสีน้ำเงินและมีรูปปราสาทหินนครวัดอยู่ตรงกลางธงสีแดงหมายถึงชาติสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ส่วนปราสาทก็หมายถึงสันติภาพและก็ศาสนา
0: ความหมายก็คล้ายๆธงชาติของไทยเลยอ่ะแต่พอพูดถึงศาสนาแล้วคนกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเหรอครับเนซ่า
1: คนกัมพูชาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ90ก็นับถือศาสนาพุทธค่ะ
0: เฮ้ย
5: ทาดายังจำกันได้ไหมเอ่ยเด็กๆ
1: จำโจรมายากร
5: ใช่แล้วข้าขอสมบัติไปล่ะนะทริกกี้เร็วรีบมารับฉันเร็วเข้าเย้ไอ้ไม่นะ
0: ได้บันทึกข้อมูลคืนมาแล้วครับรีบใช้เครื่องวาร์ปเลยเนซ่าเร็ว
1: เนซ่าจัดให้ค่ะ
5: โอ้ยแกจงใจขับยานห่วยๆของแกมาชนนกของฉันทำไมกันเนี่ยฮะเจ้าเด็กโง่
3: ก็ลูกบอกให้ฉันรีบบินมารับเองนี่นะ
5: คืนเป็นแบบนี้ต่อไปนะเราไม่มีทางแย่งสมบัตินั่นมาได้แน่ๆเราคงต้องวางแผนกันให้ดีกว่านี้ซะละแกจะได้ไม่ทำพลาดอีกไง
3: โอ้โห

0: อีกนะ
1: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
2: เฮ้ย
3: อุ๊ยอุ๊ยเหนื่อยเลย
0: เกือบเสียบันทึกข้อมูลให้จอมโจรมายากลไปซะแล้วสิ
1: โหยคนเยอะจังเลยอ่ะแล้วเราควรพูดภาษาอะไรกับพวกเขาล่ะครับเนี่ยเนซ่า
4: คนกัมพูชาน่าใช้ภาษาเขมรแต่พวกเขาจะเรียกภาษาของเขาว่าภาษาเขมรแล้วก็ใช้เป็นภาษาราชการด้วยนะส่วนภาษาอื่นๆที่ใช้ทั่วไปก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะอ๋อและภาษาเขมรเนี่ยก็มีหลายสำเนียงตามแต่ละท้องถิ่นด้วยล่ะ
1: ก็คงเหมือนกับภาษาไทยสินะครับที่มีสำเนียงต่างๆทั้งสำเนียงเหนืออีสานใต้สุพรรณตะวันออกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
4: ใช่แล้วล่ะแต่ก็สามารถเข้าใจกันได้เพราะว่าเป็นภาษาเดียวกัน
1: โอ๊ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
4: เนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
5: โอ้ยฝีมือของฉันเองแหละหนุนหนู
1: เจ้าโจรมายากลอีกแล้ว
4: จะมาไหมไหนกันอีกแล้วคราวนี้
1: เนซ่าดูบันทึกข้อมูลเอาไว้ดีๆนะ
4: ฮะหายไปแล้วอ่ะ
1: ฮะอะไรหายไปอ่ะ
4: บันทึกข้อมูลยังไงล่ะหายไปแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยอะไรกันอ่ะจะหายไปได้ยังไงในเมื่อจอมโจรมายากลก็ยืนอยู่ตั้งไกลนี่นา
4: ไม่รู้สิแต่ว่ามันหายไปแล้วจริงๆนะเนี่ย
6: หานี่อยู่ใช่ไหมล่ะเยเนซ่าน
4: ายนี่เองทริกกี้นายล่องหนมาขโมยไปตอนพวกเราชุลมุนกันอยู่นี่เองอ่ะ
1: หุยทั้งสองคนร่วมมือกันอย่างนั้นเหรอเนี่ย
6: งั้นฉันขอตัวบินกลับบ้านไปก่อนแล้วนะเพราะว่ารายงานฉันเสร็จแล้วนี่นะ
4: รีบมาที่นี่ด่วนจีเลยนะรีบตามยานทริกกี้ไปเลยคัมมี
1: ่เอ๊ะเนซ่านั่นคือเขาพระวิหารใช่ไหมอ่ะ
4: ใช่แล้วนั่นคือปราสาทเขาพระวิหารเป็นศาสนสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่านครวัดอีกนะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูเทียบได้กับปราสาทหินเขาพนมรุ้งของไทยแต่ว่าตอนนี้รีบอยู่ถ้าตะวันอยากรู้เพิ่มเอาไว้กลับไปมาอ่านกันนะ
5: ปะโถเหยียบคันเร่งให้จมท้องอย่าไปเลยเซ่เจ้าเด็กโง่
6: เฮ้ยอย่าเรียกฉันว่าเด็กโง่ได้ไหม
5: เย้ระวัง
1: เย้ๆสำเร็จแล้วฮะ
7: เฮ้ยตายแน่
6: เฮ้ยทำอะไรของลุงเนี่ย
5: ก็ทำแบบนี้ไงขอลาขาดไปกับสมบัติเลยล่ะนะเจ้าเด็กโง่
6: อ้าวเฮ้ยลุงกี้กองเร
1: ่เมื่อกี้ตะวันเห็นจอมโจรมายากลหนีออกจากยานทริกกี้ไปแล้วอ่ะมันที่ข้อมูลต้องอยู่กับเขาแน่ๆเลยนี่เนซ่ารีบเลี้ยวยานกลับไปตรงที่หมอนนั่นกระโดดลงเร็ว
4: รับทราบจับดีๆนะ
5: ฮะเสียงอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะเจ้าเด็กบ้าทำอะไรของแกเนี่ย
1: เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าคืนมาซะดีๆนะไม่อย่างนั้นล่ะก
5: ็ไม่อย่างนั้นจะอะไรฮะเย้ไม่จริงนะนี่มันคุกนี่นาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแกมา
4: ได้บันทึกข้อมูลกลับคืนมาหรือเปล่าตะวัน
1: ได้สินี่ไง
8: ใช่โย
1: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
4: ถ้างั้นคราวนี้เรามาแข่งกันหาบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายกันเอาไหมตะวัน
1: ได้เลยตะวันจะต้องชนะเนซ่าแน่แน่
4: เนซ่าก็จะไม่ยอมแพ้ตะวันเหมือนกันนั่นแหละสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0: นอกจากนี้นะปัจจุบันการท่องเที่ยวก็ยังจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของกัมพูชาด้วยเหมือนกัน
1: ตะวันว่าแล้วเชียวก็กัมพูชาน่ะมีที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะปราสาทหินต่างๆมากมายเลยนี่นา
0: อืมใช่แล้วล่ะแต่เนี่ยก็ใกล้ค่ำแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่านะตะวัน
1: ว้าตะวันยังเที่ยวไม่จุใจเลยอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อของฝากเลยด้วยอ่ะ
0: เดี๋ยวนะตะวันตะวันแลกเงินมาแล้วเหร
1: อโอ้จริงสิตะวันลืมเรื่องแลกเงินไปเลยอ่ะว่าแต่ประเทศกัมพูชาเขาใช้เงินสกุลไหนกันหรอ
0: ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาใช้เงินเรียลแบบนี้ค่ะแต่เนี่ยเนซ่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกตะวันอย่าเพิ่งเอาไปใช้เลยนะ
1: ก็ได้ครับงั้นกลับก็กลับลาก่อนนะกัมพูชา
0: ส้มเรียวซันไฮลาก่อนกัมพูชา
2: เจอกันอีกเมื่อไหร่ฉันจะต้องตอบแทนพวกนายอย่างสาสมเลยคอยดูเถอะ
0: เย้สำเร็จแล้วไปตะลุยทุกประเทศในอาเซียนมาแล้วชอบประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าวะตะวัน
1: ตะวันชอบทุกประเทศเลยอ่ะ
0: เหมือนเนซ่าเลยเนซ่าก็ชอบทุกประเทศเหมือนกันเพราะว่าทุกประเทศก็มีจุดเด่นของตัวเองทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: ใช่ยังไงตะวันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเนซ่า
0: ที่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลกลับมาจนครบหมดสมอากุลขอบใจมากนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรครับเพราะตะวันก็ยังได้นั่งยานเจ๋งๆเดินทางด้วยการวาร์ปแล้วก็ได้ไปเที่ยวไปทั่วอาเซียนเลยด้วยนี่นาว่าแต่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลครบหมดแล้วอ่ะเนซ่าจะรีบกลับดาวเนซ่าเลยหรือเปล่าอ่ะ
0: ยังไม่กลับก็ได้ว่าแต่ตะวันจะให้เนซ่าอยู่ทำอะไรหรอ
1: คือว่าตะวันน่ะอยากชวนเนซ่าไปอีกที่นึงอ่ะ
0: อ๋อได้สิที่ไหนหร
1: อที่ยังไม่บอกดีกว่าเป็นความลับวันนี้พักกันก่อนนะเนซ่า
0: จุ๊บเลี้ยเพลงครายแล้วพบกันใหม่นะตะวัน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทร์อัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvarinariya Rajakanya is one of those caring and rural initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว

ายและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะแต่ละประเทศก็มีภาษาที่แตกต่างกันออกไปและมีเสน่ห์ที่น่าสนใจต่างกันด้วยนะคะการที่เราได้ฝึกฝนภาษาของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราอาจจะเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในหลายๆด้านค่ะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ไว้ไม่เสียหลายนะคะสำหรับวันนี้พร้อมกันหรือยังคะที่เราจะมาฝึกฝนภาษาเวียดนามกันต่อตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ้าคุยวิวะกักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโฮมในจุงตาแสหอกเวแก๊กหอยกวกติกโงนหงือว่าเตนกากเนื้อวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถามสัญชาติภาษาและประเทศต่างๆกันครับผมขอเริ่มต้นจากชื่อตอนกันก่อนเลยนะฮะกวกติกกวกติกแปลว่าสัญชาตินะครับโงนหงือแปลว่าภาษาเนื้อแปลว่าประเทศนะครับซึ่ง3คำนี้จะเกี่ยวข้องกับตอนนี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งในเรื่องรูปประโยคนะครับแล้วก็เรื่องคำศัพท์นะฮะและก่อนที่เราจะเรียนรู้การถามสัญชาติภาษาและชื่อประเทศเราก็ควรจะมาทำความรู้จักกับชื่อประเทศต่างๆในภาษาเวียดนามกันก่อนนะครับว่าชาวเวียดนามเนี่ยเขาเรียกชื่อประเทศต่างๆบนโลกว่าอะไรบ้างนะครับขอเริ่มต้นจากคำว่าโลกนะฮะโลกภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถ๋เสยเถ๋เสยซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น5ทวีปดังนี้นะครับทวีปแรกคือทวีปหมีนะครับเจวหมีคือทวีปอเมริกาต่อด้วยเจวเอวเจวเอวคือทวีปยุโรปนะฮะเจวแปลว่าทวีปนะฮะเจวฟีคือทวีปแอฟริกาเจวอาคือทวีปเอเชียและเจวอุกคือทวีปออสเตรเลียมีอีกคำหนึ่งที่ยุค AEC แล้วนะครับคุณผู้ชมควรจะรู้นะฮะคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าดงนามอาดงนามอาดงแปลว่าออกนะครับนามแปลว่าใต้อาแปลว่าเอเชียเลยรวมกันเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทิศที่ท่านผู้ชมควรรู้นะครับบักคือทิศเหนือนะฮะเตยคือทิศตะวันตกดงคือทิศตะวันออกและนามคือทิศใต้นะครับวิธีในการจำชื่อทิศภาษาเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะฮะอ่านตามนะฮะพร้อมกันบักนามดงเตยบักนามดงเตยแปลว่าอะไรเหนือใต้ออกตกแค่นี้เองนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากจะบอกชื่อทิศนะฮะก็เอามารวมกันยกตัวอย่างเช่นนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือภาษาเวียดนามใช้คำว่าดงบักนะครับดงคือออกบักคือเหนือหรือถ้าเราอยากจะบอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็นำคำว่าภาคมาใส่ด้านหน้าเหมือนภาษาไทยเลยนะฮะซึ่งคำว่าภาคภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหมียนนะฮะเลยจะกลายเป็นเหมียนดงบักแปลว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าคนไทยเนี่ยเรียกคนหัวทองว่าฝรั่งนะฮะส่วนชาวเวียดนามเรียกว่าอะไรนะฮะง่ายนิดเดียวนะครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปนะฮะคนเวียดนามเรียกฝรั่งว่าเหงื่อเตยเหงื่อเตยเหงื่อแปลว่าคนเตยแปลว่าตะวันตกฉะนั้นคนเวียดนามเลยเรียกฝรั่งว่าคนตะวันตกหรือชาวตะวันตกนะครับต่อมานะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาสัญชาติภาษาและชื่อประเทศกันนะครับผมขอยกตัวอย่างชื่อประเทศสำคัญที่นิยมพบเห็นบ่อยๆดังนี้นะครับชื่อประเทศนะครับขอเริ่มต้นจากประเทศไทยนะฮะเวลาเราจะพูดถึงชื่อประเทศเราจะต้องเอาคำว่าเนื้อมาบวกกับชื่อประเทศนะฮะเนื้อแปลว่าประเทศนะครับส่วนสัญชาตินะฮะเราจะใช้เหงื่อบวกชื่อประเทศนะครับซึ่งจะแปลว่าคนนะครับส่วนภาษานะครับจะใช้เตียงและบวกภาษานะครับบวกชื่อภาษาก็จะกลายเป็นภาษานั้นภาษานี้นะครับเริ่มที่ไทย

ลองมาดูกันนะฮะพร้อมกันเลยถ่ายลานหรือเนื้อถ่ายลานต่อมาถ้าบอกว่าคนไทยใช้คำว่าเหงื่อยถ่ายลานภาษาไทยใช้เตียงถ่ายบรูไนนะครับบรูไนต่อมาประเทศบรูไนใช้คำว่าเนื้อบูเนยหรือบูเนยต่อมาคนบรูไนนะฮะใช้คำว่าเหงื่อยบูเนยและภาษาใช้คำว่าเตียงหมาลายก็คือภาษามาลายูนั่นเองนะครับต่อมากัมพูชานะครับออกเสียงครับพร้อมกันชื่อประเทศนะฮะกัมปูเจียกัมปูเจียคนกัมพูชาใช้เหงื่อยกัมปูเจียและภาษาใช้เตียงเคอร์แมนะครับต่อมาอินโดนีเซียนะครับใช้เนื้ออินโดนีเซียนะฮะคนอินโดใช้เหงื่อยอินโดนีเซียและภาษาอินโดใช้เตียงอินโดนีเซียต่อมาคือประเทศลาวนะฮะประเทศลาวคนเวียดนามเรียกประเทศนี้ว่าประเทศลาวนะฮะคนลาวคือเหงื่อยลาวและภาษาลาวคือเตียงลาวมาเลเซียนะครับประเทศมาเลเซียใช้คำว่าเนื้อมาลายเซียนะฮะคนมาเลเซียก็เหงื่อยมาลายเซียและภาษามาเลหรือมาลายูนะฮะใช้คำว่าเตียงหมาลายต่อมาพม่านะครับประเทศพม่าเรียกว่าเนื้อมีอานมาคนพม่าใช้คำว่าเหงื่อยมีอานมาและภาษาใช้เตียงมีอานมาหรือเตียงเหมียนตามมาด้วยฟิลิปปินส์นะครับประเทศฟิลิปปินส์เนื้อฟิลิปปินส์นะฮะคนฟิลิปปินส์เหงื่อยฟิลิปปินส์และภาษาตากาล็อกใช้เตียงตากาล็อกนะฮะคราวนี้มาถึงเวียดนามนะฮะที่เราเรียนนะครับเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามเรียกว่าเวียดนามนะฮะคนเวียดนามเรียกว่าเหงื่อยเวียดหรือเหงื่อยเวียดนามและภาษาเวียดนามสั้นๆเตียงเวียดนะฮะต่อมานะครับสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ใช้ภาษาเวียดนามว่าสิงคโปร์นะฮะคนสิงคโปร์ใช้เหงื่อยสิงคโปร์และภาษาของสิงคโปร์มีหลายภาษาใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นเตียงจุงกัวคือภาษาจีนเป็นต้นนะฮะคราวนี้มาดูสหรัฐอเมริกาบ้างนะครับอเมริกานะฮะภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าหมีหรือว่าฮวากีนะฮะคนอเมริกาคือเหงื่อยหมีและภาษาที่ใช้คือภาษาอังกฤษนั่นคือเตียงแองนะครับต่อมาแคนาดานะฮะประเทศแคนาดาเรียกว่ากานาดานะฮะคนแคนาดาคือเหงื่อยกานาดาและภาษาคือเตียงแองหรือเตียงฟ้าเตียงแองคือภาษาอังกฤษเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมาเม็กซิโกนะฮะภาษาเวียดนามเรียกว่าเมฮิโกนะฮะคนเม็กซิโกเหงื่อยเมฮิโกและภาษาที่เขาใช้คือเตียงเตยบานยาแปลว่าภาษาสเปนนั่นเองนะครับต่อมาบราซิลนะฮะประเทศบราซิลคนเวียดนามเรียกว่าบาซินนะฮะคนบราซิลเหงื่อยบาซินและภาษาที่ใช้เตียงโบดาวญาคือภาษาโปรตุเกสนั่นเองนะครับมาดูประเทศอังกฤษกันนะฮะเรียกว่าเนื้อแองหรือว่าแองเฉยๆนะฮะคนอังกฤษคือเหงื่อยแองและภาษาอังกฤษคือใช้เตียงแองต่อมาเยอรมันนะฮะเยอรมนีนะครับคือประเทศเยอรมันใช้คำว่าเนื้อดึกหรือดึกเฉยๆนะฮะคนเยอรมันเหงื่อยดึกและภาษาเยอรมันเตียงดึกฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าฟาบนะฮะคนฝรั่งเศสคือเหงื่อยฟาบภาษาฝรั่งเศสเตียงฟาบสเปนเตยบานยาคนสเปนคือเหงื่อยเตยบานยาและภาษาสเปนคือเตียงเตยบานยาอิตาลีนะครับอิตาลีเรียกว่าอีนะฮะหรือในปัจจุบันบางสำนักก็เปลี่ยนเป็นอิตาเลียนะฮะคนอิตาลีใช้เหงื่อยอีและภาษาอิตาลีใช้เตียงอีนะครับรัสเซียนะฮะรัสเซียเรียกว่างานะครับคนรัสเซียคือเหงื่อยงาและภาษารัสเซียคือเตียงงานะฮะจีนนะครับจีนเนี่ยคล้ายๆภาษาจีนเลยนะฮะจีนประเทศจีนเรียกว่าจุงกวกนะฮะคนจีนเรียกว่าเหงื่อยจุงกวกและภาษาจีนคือเตียงจุงกวกอินเดียนะครับอินเดียเรียกอินโดคนอินเดียคือเหงื่อยอินโดและภาษาอินเดียคือเตียงอินโดต่อมาเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เรียกห่านกวก
คนเกาหลีเรียก

เอื่อยห่านหรือเงื่อยห่านกวกก็ได้นะฮะภาษาเกาหลีเช่นเดียวกันใช้คำว่าเตียงห่านหรือเตียงห่านกวกญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นใช้คำว่าเนือกหยดบ่านหรือเนือกหยดนะฮะคนญี่ปุ่นคือเงื่อยหยดหรือเงื่อยหยดบ่านและภาษาญี่ปุ่นเช่นเดียวกันเตียงหยดหรือเตียงหยดบ่านสุดท้ายนะครับออสเตรเลียนะฮะชื่อประเทศออสเตรเลียเวียดนามเรียกว่าอุกนะฮะหรือเนื้ออุกส่วนคนออสเตรเลียก็คือเหงื่ออุกและภาษาที่เขาใช้คือเตียงแองนั่นคือภาษาอังกฤษนั่นเองอันต่อมานะครับคือส่วนรูปประโยคการถามสัญชาตินะฮะซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบได้ตามรูปประโยคนี้โดยรูปประโยคนะฮะคือการเอาประธานแล้วตามด้วยลาเหงื่อเนื้อหนาวนะครับแปลว่าเป็นคนประเทศไหนหรือเป็นคนชาติไหนนะครับดูตัวอย่างเช่นจูลาเหงื่อเนื้อหนาวโกลาเหงื่อเนื้อหนาวแองลาเหงื่อเนื้อหนาวจิลาเหงื่อเนื้อหนาวแอมลาเหงื่อเนื้อหนาวนะครับเวลาตอบนะฮะใช้คำว่าโตยได้นะครับโตยแปลว่าฉันนะฮะโตยลาเหงื่อและบวกชื่อประเทศนะครับตามตัวอย่างเช่นแองลาเหงื่อเนื้อหนาวพี่เป็นคนชาติไหนนะครับเวลาตอบดูตัวอย่างนะฮะโตยลาเหงื่อเวียดหรือโตยลาเหงื่อเวียดนามฉันเป็นคนเวียดนามดูตัวอย่างต่อมานะครับจิลาเหงื่อเนื้อหนาวพี่เป็นคนชาติไหนนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโตยลาเหงื่อไทยลานฉันเป็นคนไทยนะครับหากเราอยากจะถามว่าคุณเป็นคนชาตินั้นใช่ไหมนะครับจำได้ไหมครับว่าให้ถามด้วยรูปแบบฝ่ายคงวางท้ายประโยคนะฮะยกตัวอย่างเช่นแองลาเหงื่อหมีฝ่ายคงพี่เป็นคนอเมริกาใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบว่าเวิงนะครับเวิงโตยลาเหงื่อหมีใช่ฉันเป็นคนอเมริกาถ้าไม่ใช่ให้ตอบคงนะครับคือคงโตยคงฝ่ายลาเหงื่อหมีไม่ฉันไม่ใช่คนอเมริกาโตยลาเหงื่อไทยฉันเป็นคนไทยนะครับหรือท่านผู้ชมสามารถถามด้วยรูปประโยคก๋อฝ่ายลาจุดๆๆคงเช่นกันนะฮะดูตัวอย่างเช่นจิก๋อฝ่ายลาเหงื่อห่านกวกคงแปลว่าอะไรครับพี่เป็นคนเกาหลีใต้ใช่ไหมนะครับถ้าใช่นะครับผมพูดไปแล้วว่าตอบเวิงนะฮะพร้อมกันเวิงโตยลาเหงื่อยห่านกวกใช่ฉันเป็นคนเกาหลีใต้นะครับถ้าไม่ใช่ให้ตอบคงนะครับพร้อมกันคงโตยคงฝ่ายลาเหงื่อยห่านกวกโตยลาเหงื่อยหยดบาดไม่ฉันไม่ใช่คนเกาหลีฉันเป็นคนญี่ปุ่นนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องรูปประโยคการถามภาษานะครับว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าคุณรู้ภาษาอะไรบ้างคุณพูดภาษาอะไรได้บ้างเราสามารถตั้งคำถามได้ตามรูปประโยคดังนี้เราเอาประธานนะครับและบวกด้วยคำว่าเบียดนะฮะและอาจจะบวกด้วยคำว่าฟังพูดอ่านเขียนและบวกเตียงจีนะครับดูตัวอย่างนะฮะองเบียดแงเตียงจีบาเบียดหน้อยเตียงจีแองเบียดดอกเตียงจีจีเบียดเวียดเตียงจีแอมเบียดเตียงจีนะครับเบียดแปลว่ารู้แงแปลว่าฟังหน้อยแปลว่าพูดดอกแปลว่าอ่านเวียดแปลว่าเขียนนะครับอาจจะแปลได้ว่าคนคนนั้นพูดภาษาอะไรได้บ้างนะครับเวลาตอบนะครับตอบง่ายๆโตยเบียดเตียงและบวกภาษานะครับตามตัวอย่างเช่นแองเบียดเตียงจีพี่รู้ภาษาอะไรบ้างนะครับต่อมาเวลาตอบนะฮะโตยเบียดเตียงแองเตียงฟาบว่าเตียงเวียดฉันรู้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาเวียดนามนะครับอีกตัวอย่างนะครับจีเบียดหน้อยเตียงจีพี่พูดภาษาอะไรเป็นบ้างนะครับเวลาตอบดูตัวอย่างนะฮะโตยจีเบียดหน้อยเตียงถ่ายนะครับจีกับโทยแปลว่าเพียงแค่นะครับดังนั้นจึงแปลว่าฉันพูดได้แค่ภาษาไทยเท่านั้นเองนะครับต่อมาคือเรื่องบุรุษสรรพนามจุ๋งโตยกับจุ๋งตานะครับ
การใช้บุรุษสรรพนามจุ๋งโตยกับจุ๋งตาซึ่งเป็นบุรุษสรรพนามพหูพจน์นี้นะครับดูทีละตัวนะฮะจุ๋งโตยมีความหมายว่าพวกฉันนะครับก็คือไม่รวมคู่สนทนานะครับเช่นจุ๋งโตยลาเหงื่อยเอินโดจุ๋งโตยลาเหงื่อยเอินโดพวกฉันเป็นคนอินเดียนะครับหรืออีกประโยคนะฮะจุ๋งโตยดีอันเกิมแหนจุ๋งโตยดีอันเกิมแหนพวกฉันไปกินข้าวนะนะครับดีแปลว่าไปอันกินเกิมข้าวแหนแปลว่านะนะครับคราวนี้มาดูจุ๋งตากันจุ๋งตามีความหมายว่าพวกเรานะครับคือรวมคู่สนทนาด้วยนะครับเช่นจุ๋งตาหล่าเหงื่อยอุ๊กพวกเราเป็นคนออสเตรเลียนะครับต่อมาจุ๋งตาดีอันเกิมเบ๋ยเหงาแหนจุ๋งตาดีอันเกิมเบ๋ยเหงาแหนพวกเราไปกินข้าวด้วยกันนะนะครับต่อมาคือการใช้กิริยาช่วยการลักษณะนะครับมี4คำนะครับประกอบด้วยด่าดางแสซับนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคำว่าด่าดางแสซับจะวางอยู่หน้าคำกิริยานะครับเพื่อแสดงหรือบ่งบอกช่วงเวลาของการกระทำเริ่มดูที่คำแรกนะครับคำว่าด่าด่าแปลว่าได้จุดๆแล้วนะครับเพื่อที่จะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับดังตัวอย่างเช่นโตยด่าหอกเตียงเบียดเสาต่วนโจยโตยด่าหอกเตียงเบียดเสาต่วนโจยฉันได้เรียนภาษาเวียดนามมาแล้ว6สัปดาห์นะครับต่อมาโตยด่าอันเกิมซองโจยโตยด่าอันเกิมซองโจยฉันได้กินข้าวเสร็จแล้วหรือฉันกินข้าวเสร็จแล้วนั่นเองนะฮะต่อมาจิเลียนด่าต่ำซองโจยจิเลียนด่าต่ำซองโจยต่ำแปลว่าอาบน้ำนะครับซองแปลว่าเสร็จแปลทั้งประโยคว่าพี่เรียนอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับต่อมามาดูคำว่าด่างนะครับคำว่าด่างในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ากำลัง

0: แสแปลว่าจะนะครับเพื่อบอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตัวอย่างนะฮะถางเซาโตยแสดีหมีถางเซาโตยแสดีหมีถางเซาคือเดือนหน้าโตยฉันแสจะดีหมีไปอเมริกาเดือนหน้าฉันจะไปสหรัฐอเมริกานำเซาโตยแสดีหอกเวียดนามนำเซาโตยแสดีหอกเวียดนามปีหน้าฉันจะไปเรียนที่เวียดนามนะฮะต่อมาไงมายซาดิ่งโตยแสเด่นทำหย่าองบ่าไงมายซาดิ่งโตยแสเด่นทำหย่าองบ่าพรุ่งนี้นะครับไงมายคือพรุ่งนี้ซาดิ่งแปลว่าครอบครัวนะฮะโตยคือฉันพรุ่งนี้ครอบครัวฉันจะไปเยี่ยมนะครับเด่นทำคือไปเยี่ยมองบ่าคือบ้านคุณปู่นะครับหย่าองบ่านะครับและคำต่อมาคือคำว่าซับนะครับคำว่าซับแปลว่าใกล้จะหรือว่าจวนเจียนจะนะฮะใช้ในการบอกเหตุการณ์ที่ใกล้ที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะโตยซับดีวิ่งหะลองโตยซับดีวิ่งหะลองฉันใกล้ที่จะไปฮาลองเบย์นะครับเวลาเราไปเวียดนามเนี่ยคนไทยนิยมรู้จักคำว่าฮาลองเบย์แต่เวียดนามใช้คำว่าวิ่งหะลองวิ่งแปลว่าอ่าวหะลองคือฮาลองนั่นเองนะครับต่อมาโตยซับเวเนื้อโตยซับเวเนื้อฉันใกล้ที่จะกลับประเทศนะครับซับเดนเตสโอยซับเดนเตสโอยซับแปลว่าใกล้เดนแปลว่าถึงเตสก็คือวันตรุษเวียดนามวันปีใหม่เวียดนามหรือวันเตสนั่นเองนะครับใกล้ถึงวันเตสแล้วใกล้ถึงวันตรุษแล้วนะครับต่อมาคือการใช้หลามสีนะครับในบทที่แล้วท่านผู้ชมเรียนไปแล้วว่าหลามสีมีความหมายว่าทำอาชีพอะไรแต่บทนี้เราจะแปลตามตัวนะครับหลามสีมีความหมายว่าทำอะไรหลามแปลว่าทำสีแปลว่าอะไรนะครับต่อมาเราลองมาดูกันนะฮะคำว่าหลามสีจะวางท้ายประโยคคำถามนะครับตัวอย่างนะฮะโฮมในแอมหลามสีโฮมในแอมหลามสีวันนี้น้องทำอะไรนะครับโฮมในแอมดีกงเวียนโฮมในแอมดีกงเวียนวันนี้น้องไปกงเวียนกงเวียนคือสวนสาธารณะนะครับตัวอย่างต่อมาจีเดนวันฝ่องเดหลามสีจีเดนวันฝ่องเดหลามสีพี่ไปถึงเดนแปลว่าไปถึงหรือว่ามาถึงวันฝ่องคือออฟฟิศนะฮะเดหลามสีเดแปลว่าเพื่อหลามสีคือทำอะไรพี่ไปออฟฟิศทำไมนะครับลองมาดูประโยคคำตอบนะฮะโตยเดนวันฝ่องเดหลามเวียกโตยเดนวันฝ่องเดหลามเวียกฉันไปออฟฟิศเพื่อที่จะหลามเวียกคือทำงานนั่นเองนะครับตอนนี้เราลองมาดูตัวอย่างกิริยาที่น่าสนใจกันเริ่มต้นคำแรกพร้อมกันอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาอวงดื่มเจยตื่นใจสอนงูนอนแงฟังหนอยพูดดอกอ่านเวียดเขียนหอกเรียนเจยเล่นเกื่อยยิ้มคอกร้องไห้ดึงยืนโง่ยนั่งหอยถามจ่าเลยตอบฮาร์ดร้องเพลงแหววาดดีไปเวกลับแซมดูหงีพักมัวซื้อบานขายดีโบเดินใจวิ่งนะครับภาษาเวียดนามไม่ยากก็คงจะต้องบอกว่าภาษาเวียดนามไม่ยากนะครับถ้ามันฝึกฝนบ่อยๆเตียงเวียดคงขอ
1: แอมเจ้าจีแอมแง่เถยถังเศร้าจิตแสดีหมีฝ่ายคงอ่ะ
2: เวิง
1: จิตแสดีสุริกหาจี
2: คงฝ่ายจีดีหอกเตี้ย
1: จีแสเวยไออ่ะ
2: จีเวยองจี
1: จุกจีไม่หมันอ่ะ
2: กามเอินแอมแห่งกับหลายแอมไงเต๊ดแหน
1: เวิงแห่งกับหลายจีอ่ะ

0: คุณผู้ชมคะเราเรียนรู้เรื่องของเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วทั้งเรื่องของภาษาเรื่องรอบตัวต่างๆมีเรื่องนึงนะคะที่หงอดสงสัยไม่ได้ค่ะคือการศึกษาภาษาเวียดนามในประเทศไทยว่ามีกันมานานหรือยังและมีคนสนใจภาษาเวียดนามมากน้อยแค่ไหนเราต้องไปสอบถามจากวิทยากรของเราอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นคนที่ศึกษาภาษาเวียดนามมานานเลยอยากรู้ว่าเริ่มแรกอาจารย์สนใจภาษานี้เพราะอะไรคะ
1: ครับเมื่อตอนปริญญาตรีนะครับก็มีโอกาสได้เรียนโครงการ Southeast Asian Study นะฮะแล้วก็เขาให้เลือกภาษาอาเซียนมา1ภาษาก็เลยเลือกภาษาเวียดนามเหตุผลเพราะว่าตอนนั้นนะครับดูโอกาสเวียดนามน่าจะรุ่งแล้วก็เศรษฐกิจเวียดนามโตมากนะครับหลังจากเวียดนามเปิดประเทศปี2529นะฮะเศรษฐกิจเวียดนามโตเป็นอันดับ2รองจากจีนในเอเชียนะฮะก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่ตัดสินใจเลือกภาษาเวียดนาม
0: ครับค่ะอย่างนี้ถามถึงภาษาเวียดนามในประเทศไทยหน่อยค่ะว่ามีการศึกษามานานหรือยังคะอาจารย์
1: โอ้นานแล้วเหมือนกันนะครับภาษาเวียดนามในเมืองไทยถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณ2520เลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ถ้าสำหรับของภาคประชาชนเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเป็นที่แรกนะครับสอนในระดับปริญญาโทแต่เป็นภาษาศาสตร์แล้วก็เลือกเรียนภาษาเวียดนามอย่างตอนนี้ในมหาลัยใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็ตื่นตัวเรื่องภาษาเวียดนามมากเกือบจะทุกที่นะฮะที่มีสอนภาษาเวียดนามส่วนใหญ่เลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงสอนเป็นวิชาโทเป็นหลักขณะที่วิชาเอกเนี่ยมีแค่4ที่ในเมืองไทยนะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแล้วก็มสวนะครับ4ที่เนี่ยเปิดเป็นวิชาเอกเลยแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาลงพอสมควรเลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นอกจากเรียนในมหาวิทยาลัยก็มีการเทคคอร์สสั้นๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็มีการเทคคอร์สสั้นๆอย่างสมมติของภาคเอกชนก็มีเปิดบ้างนะฮะอย่างสมมติของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยก็จะมีศูนย์ภาษาที่จะเปิดสอนบุคคลภายนอกก็จะเป็นคอร์สเวียดนาม1 2 3อะไรอย่างเงี้ยแต่พอกระแส AEC กำลังแรงภาษาเวียดนามก็เป็นหนึ่งในภาษาที่คนสนใจเรียนเยอะนะครับไม่แพ้ภาษาพม่าหรือว่าภาษาบาฮาซาอินโดเลย
0: ค่ะอย่างนี้อาจารย์ให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยที่อยากศึกษาภาษาเวียดนามแต่รู้สึกว่ามันยากสักนิดนึงค่ะ
1: ครับผมก็มองว่าภาษาเวียดนามเนี่ยต้องให้เวลากับมันประมาณสัก1เดือนนะครับก็จะสามารถอ่านออกเขียนได้ละ
0: 1เดือนก็ได้แล้ว
1: 1เดือนก็ได้แล้วนะครับจากนั้นก็ค่อยๆไปพัฒนาอาจจะไปปฏิสัมพันธ์กับคนเวียดนามนะครับหรือว่าไปประเทศเวียดนามไปคุยกับคนเวียดนามแป๊บเดียวฮะเรียนเร็วมากผมเห็นนักธุรกิจไทยที่ไปทำงานที่โน่นนะฮะเรียนภาษาเวียดนาม2เดือนพูดภาษาเวียดนามได้คล่องแล
0: ้
1: ว
0: โอ้
1: ครับ
0: แสดงว่าจริงๆเราก็ใกล้เคียงกับภาษาไทยคือเรียนรู้ได้ไม่ยาก
1: แต่ออกเสียงยากต้องฝึกบ่อย
0: เอาละค่ะก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าสำหรับไทยกับเวียดนามนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกๆด้านมีมาโดยตลอดค่ะความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศจะทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆนะคะเพื่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศจะได้ขยายตัวไปอีกค่ะและอย่าลืมกลับไปฝึกฝนแล้วก็ออกเสียงใช้ประโยคกันให้มากๆนะคะเราจะได้เชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะแต่ละประเทศก็มีภาษาที่แตกต่างกันออกไปและมีเสน่ห์ที่น่าสนใจต่างกันด้วยนะคะการที่เราได้ฝึกฝนภาษาของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราอาจจะเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในหลายๆด้านค่ะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ไว้ไม่เสียหายนะคะสำหรับวันนี้พร้อมกันหรือยังคะที่เราจะมาฝึกฝนภาษาเวียดนามกันต่อตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ้าคุยวิวะกักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโฮมในจุงตาแสหอกเวแก๊กหอยกวกติกโงนหงือว่าเตนกากเนื้อวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถามสัญชาติภาษาและประเทศต่างๆกันครับผมขอเริ่มต้นจากชื่อตอนกันก่อนเลยนะฮะกวกติกกวกติกแปลว่าสัญชาตินะครับโงนหงือแปลว่าภาษาเนื้อแปลว่าประเทศนะครับซึ่ง3คำนี้จะเกี่ยวข้องกับตอนนี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งในเรื่องรูปประโยคนะครับแล้วก็เรื่องคำศัพท์นะฮะและก่อนที่เราจะเรียนรู้การถามสัญชาติภาษาและชื่อประเทศเราก็ควรจะมาทำความรู้จักกับชื่อประเทศต่างๆในภาษาเวียดนามกันก่อนนะครับว่าชาวเวียดนามเนี่ยเขาเรียกชื่อประเทศต่างๆบนโลกว่าอะไรบ้างนะครับขอเริ่มต้นจากคำว่าโลกนะฮะโลกภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถเสยเถเสยซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น5ทวีปดังนี้นะครับทวีปแรกคือทวีปหมีนะครับเจวหมีคือทวีปอเมริกาต่อด้วยเจวเอวเจวเอวคือทวีปยุโรปนะฮะเจวแปลว่าทวีปนะฮะเจวฟีคือทวีปแอฟริกาเจวอาคือทวีปเอเชียและเจวอุกคือทวีปออสเตรเลียมีอีกคำหนึ่งที่ยุค AEC แล้วนะครับคุณผู้ชมควรจะรู้นะฮะคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าดงนามอาดงนามอาดงแปลว่าออกนะครับนามแปลว่าใต้อาแปลว่าเอเชียเลยรวมกันเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทิศที่ท่านผู้ชมควรรู้นะครับบักคือทิศเหนือนะฮะเตยคือทิศตะวันตกดงคือทิศตะวันออกและนามคือทิศใต้นะครับวิธีในการจำชื่อทิศภาษาเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะฮะอ่านตามนะฮะพร้อมกันบักนามดงเตยบักนามดงเตยแปลว่าอะไรเหนือใต้ออกตกแค่นี้เองนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากจะบอกชื่อทิศนะฮะก็เอามารวมกันยกตัวอย่างเช่นนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือภาษาเวียดนามใช้คำว่าดงบักนะครับดงคือออกบักคือเหนือหรือถ้าเราอยากจะบอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็นำคำว่าภาคมาใส่ด้านหน้าเหมือนภาษาไทยเลยนะฮะซึ่งคำว่าภาคภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหมียนนะฮะเลยจะกลายเป็นเหมียนดงบักแปลว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะ

ครับต่อมานะครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าคนไทยเนี่ยเรียกคนหัวทองว่าฝรั่งนะฮะส่วนชาวเวียดนามเรียกว่าอะไรนะฮะง่ายนิดเดียวนะครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปนะฮะคนเวียดนามเรียกฝรั่งว่าเหงื่อยเตยเหงื่อยเตยเหงื่อยแปลว่าคนเตยแปลว่าตะวันตกฉะนั้นคนเวียดนามเลยเรียกฝรั่งว่าคนตะวันตกหรือชาวตะวันตกนะครับต่อมานะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาสัญชาติภาษาและชื่อประเทศกันนะครับผมขอยกตัวอย่างชื่อประเทศสำคัญที่นิยมพบเห็นบ่อยๆดังนี้นะครับชื่อประเทศนะครับขอเริ่มต้นจากประเทศไทยนะฮะเวลาเราจะพูดถึงชื่อประเทศเราจะต้องเอาคำว่าเนื้อมาบวกกับชื่อประเทศนะฮะเนื้อแปลว่าประเทศนะครับส่วนสัญชาตินะฮะเราจะใช้เหงื่อยบวกชื่อประเทศนะครับซึ่งจะแปลว่าคนนะครับส่วนภาษานะครับจะใช้เตียงและบวกภาษาบวกชื่อภาษาก็จะกลายเป็นภาษานั้นภาษานี้นะครับเริ่มที่ไทยลองมาดูกันนะฮะพร้อมกันเลยถ่ายลานหรือเนื้อถ่ายลานต่อมาถ้าบอกว่าคนไทยใช้คำว่าเหงื่อยถ่ายลานภาษาไทยใช้เตียงถ่ายบรูไนนะครับบรูไนต่อมาประเทศบรูไนใช้คำว่าเนื้อบรูเนยหรือบรูเนยต่อมาคนบรูเนยนะฮะใช้คำว่าเหงื่อยบรูเนยและภาษาใช้คำว่าเตียงหมาลายก็คือภาษามาลายูนั่นเองนะครับต่อมากัมพูชานะครับออกเสียงครับพร้อมกันชื่อประเทศนะฮะกัมปูเจียกัมปูเจียคนกัมพูชาใช้เหงื่อยกัมปูเจียและภาษาใช้เตียงเคอร์แมนะครับต่อมาอินโดนีเซียนะครับใช้เนื้ออินโดนีเซียนะฮะคนอินโดใช้เหงื่อยอินโดนีเซียและภาษาอินโดใช้เตียงอินโดนีเซียต่อมาคือประเทศลาวนะฮะประเทศลาวคนเวียดนามเรียกประเทศนี้ว่าประเทศลาวนะฮะคนลาวคือเหงื่อยลาวและภาษาลาวคือเตียงลาวมาเลเซียนะครับประเทศมาเลเซียใช้คำว่าเนื้อมาลายเซียนะฮะคนมาเลเซียก็เหงื่อยมาลายเซียและภาษามาเลหรือมาลายูนะฮะใช้คำว่าเตียงหมาลายต่อมาพม่านะครับประเทศพม่าเรียกว่าเนื้อมีอานมาคนพม่าใช้คำว่าเหงื่อยมีอานมาและภาษาพม่าใช้เตียงมีอานมาหรือเตียงเหมียนตามมาด้วยฟิลิปปินส์นะครับประเทศฟิลิปปินส์เนื้อฟิลิปปินส์นะฮะคนฟิลิปปินส์เหงื่อยฟิลิปปินส์และภาษาตากาล็อกใช้เตียงตากาล็อกนะฮะคราวนี้มาถึงเวียดนามนะฮะที่เราเรียนนะครับเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามเรียกว่าเวียดนามนะฮะคนเวียดนามเรียกว่าเหงื่อยเวียดหรือเหงื่อยเวียดนามและภาษาเวียดนามสั้นๆเตียงเวียดนะฮะต่อมานะครับสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ใช้ภาษาเวียดนามว่าสิงคโปร์นะฮะคนสิงคโปร์ใช้เหงื่อยสิงคโปร์และภาษาของสิงคโปร์มีหลายภาษาใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นเตียงจุงกัวคือภาษาจีนเป็นต้นนะฮะคราวนี้มาดูสหรัฐอเมริกาบ้างนะครับอเมริกานะฮะภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าหมีหรือว่าฮวากีนะฮะคนอเมริกาคือเหงื่อยหมีและภาษาที่ใช้คือภาษาอังกฤษนั่นคือเตียงแองนะครับต่อมาแคนาดานะฮะประเทศแคนาดาเรียกว่ากานาดานะฮะคนแคนาดาคือเหงื่อยกานาดาและภาษาคือเตียงแองหรือเตียงฟ้าเตียงแองคือภาษาอังกฤษเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมาเม็กซิโกนะฮะภาษาเวียดนามเรียกว่าเมฮิโกนะฮะคนเม็กซิโกเหงื่อยเมฮิโกและภาษาที่เขาใช้คือเตียงเตยบานยาแปลว่าภาษาสเปนนั่นเองนะครับต่อมาบราซิลนะฮะประเทศบราซิลคนเวียดนามเรียกว่าบาซินนะฮะคนบราซิลเหงื่อยบาซินและภาษาที่ใช้เตียงโบดาวยาคือภาษาโปรตุเกสนั่นเองนะครับมาดูประเทศอังกฤษกันนะฮะเรียกว่าเนื้อแองหรือว่าแองเฉยๆนะฮะคนอังกฤษคือเหงื่อยแองและภาษาอังกฤษคือใช้เตียงแองต่อมาเยอรมันนะฮะเยอรมนีนะครับคือประเทศเยอรมันใช้คำว่าเนื้อดึกหรือดึกเฉยๆนะฮะคนเยอรมันเหงื่อยดึกและภาษาเยอรมันเตียงดึกฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าฟาบนะฮะคนฝรั่งเศสคือเหงื่อยฟาบ

ภาษาเตียงฟาบสเปนเตยบานยาคนสเปนคือเหงื่อยเตยบานยาและภาษาสเปนคือเตียงเตยบานยาอิตาลีนะครับอิตาลีเรียกว่าอีนะฮะหรือในปัจจุบันบางสำนักก็เปลี่ยนเป็นอิตาเลียนะฮะคนอิตาลีใช้เหงื่อยอีและภาษาอิตาลีใช้เตียงอีนะครับรัสเซียนะฮะรัสเซียเรียกว่างานะครับคนรัสเซียคือเหงื่อยงาและภาษารัสเซียคือเตียงงานะฮะจีนนะครับจีนเนี่ยคล้ายๆภาษาจีนเลยนะฮะจีนประเทศจีนเรียกว่าจุงกวกนะฮะคนจีนเรียกว่าเหงื่อยจุงกวกและภาษาจีนคือเตียงจุงกวกอินเดียนะครับอินเดียเรียกเอินโดคนอินเดียคือเหงื่อยเอินโดและภาษาอินเดียคือเตียงเอินโดต่อมาเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เรียกห่านกวกคนเกาหลีเรียกเหงื่อยห่านหรือเหงื่อยห่านกวกก็ได้นะฮะภาษาเกาหลีเช่นเดียวกันใช้คำว่าเตียงห่านหรือเตียงห่านกวกญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นใช้คำว่าเนื้อหยดบ่าหรือเนื้อหยดนะฮะคนญี่ปุ่นคือเหงื่อยหยดหรือเหงื่อยหยดบานและภาษาญี่ปุ่นเช่นเดียวกันเตียงหยดหรือเตียงหยดบานสุดท้ายนะครับออสเตรเลียนะฮะชื่อประเทศออสเตรเลียเวียดนามเรียกว่าอุกนะฮะหรือเนื้ออุกส่วนคนออสเตรเลียก็คือเหงื่อยอุกและภาษาที่เขาใช้คือเตียงแองนั่นคือภาษาอังกฤษนั่นเองส่วนต่อมานะครับคือส่วนรูปประโยคการถามสัญชาตินะฮะซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบได้ตามรูปประโยคนี้โดยรูปประโยคนะฮะคือการเอาประธานแล้วตามด้วยลาเหงื่อยเนื้อหนาวนะครับแปลว่าเป็นคนประเทศไหนหรือเป็นคนชาติไหนนะครับดูตัวอย่างเช่นจูลาเหงื่อยเนื้อหนาวโกลาเหงื่อยเนื้อหนาวแองลาเหงื่อยเนื้อหนาวจิลาเหงื่อยเนื้อหนาวแอมลาเหงื่อยเนื้อหนาวนะครับเวลาตอบนะฮะใช้คำว่าโตยได้นะครับโตยแปลว่าฉันนะฮะโตยลาเหงื่อยและบวกชื่อประเทศนะครับตามตัวอย่างเช่นแองลาเหงื่อยเนื้อหนาวพี่เป็นคนชาติไหนนะครับเวลาตอบดูตัวอย่างนะฮะโตยลาเหงื่อยเวียดหรือโตยลาเหงื่อยเวียดนามฉันเป็นคนเวียดนามดูตัวอย่างต่อมานะครับจิลาเหงื่อยเนื้อหนาวพี่เป็นคนชาติไหนนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโตยลาเหงื่อยไทยลานฉันเป็นคนไทยนะครับหากเราอยากจะถามว่าคุณเป็นคนชาตินั้นใช่ไหมนะครับจำได้ไหมครับว่าให้ถามด้วยรูปแบบฝ่ายคงวางท้ายประโยคนะฮะยกตัวอย่างเช่นแองลาเหงื่อยหมีฝ่ายคงพี่เป็นคนอเมริกาใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบว่าเวิงนะครับเวิงโตยลาเหงื่อยหมีใช่ฉันเป็นคนอเมริกาถ้าไม่ใช่ให้ตอบคงนะครับคือคงโตยคงฝ่ายลาเหงื่อยหมีไม่ฉันไม่ใช่คนอเมริกาโตยลาเหงื่อยถ่ายฉันเป็นคนไทยนะครับหรือท่านผู้ชมสามารถถามด้วยรูปประโยคก๋อฝ่ายลาจุดๆๆคงเช่นกันนะฮะดูตัวอย่างเช่นจิก๋อฝ่ายลาเหงื่อยห่านกวกคงแปลว่าอะไรครับพี่เป็นคนเกาหลีใต้ใช่ไหมนะครับถ้าใช่นะครับผมพูดไปแล้วว่าตอบเวิงนะฮะพร้อมกันเวิงโตยลาเหงื่อยห่านกวกใช่ฉันเป็นคนเกาหลีใต้นะครับถ้าไม่ใช่ให้ตอบคงนะครับพร้อมกันคงโตยคงฝ่ายลาเหงื่อยพวกโตยลาเหงื่อยหยดบาทไม่ฉันไม่ใช่คนเกาหลีฉันเป็นคนญี่ปุ่นนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องรูปประโยคการถามภาษานะครับว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าคุณรู้ภาษาอะไรบ้างคุณพูดภาษาอะไรได้บ้างเราสามารถตั้งคำถามได้ตามรูปประโยคดังนี้เราเอาประธานนะครับและบวกด้วยคำว่าเบียดนะฮะและอาจจะบวกด้วยคำว่าฟังพูดอ่านเขียนและบวกเตียงจีนะครับดูตัวอย่างนะฮะองเบียดแงเตียงจีบาเบียดหน้อยเตียงจีแองเบียดดอกเตียงจีจีเบียดเวียดเตียงจีแอมเบียดเตียงจีนะครับเบียดแปลว่ารู้แงแปลว่าฟังหน้อยแปลว่าพูดดอกแปลว่าอ่านเวียดแปลว่าเขียนนะครับอาจจะแปลได้ว่า

0: คนคนนั้นพูดภาษาอะไรได้บ้างนะครับเวลาตอบนะครับตอบง่ายๆโตยเบียดเตียงและบวกภาษานะครับตามตัวอย่างเช่นแองเบียดเตียงสี่พี่รู้ภาษาอะไรบ้างนะครับต่อมาเวลาตอบนะฮะโตยเบียดเตียงแองเตียงฟาบว่าเตียงเวียดฉันรู้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาเวียดนามนะครับอีกตัวอย่างนะครับจีเบียดหน่อยเตียงสี่พี่พูดภาษาอะไรเป็นบ้างนะครับเวลาตอบดูตัวอย่างนะฮะโตยจีเบียดหน่อยเตียงถ่ายโทยนะครับจีกับโทยแปลว่าเพียงแค่นะครับดังนั้นจึงแปลว่าฉันพูดได้แค่ภาษาไทยเท่านั้นเองนะครับต่อมาคือเรื่องบุรุษสรรพนามจุ๋งโตยกับจุ๋งตานะครับการใช้บุรุษสรรพนามจุ๋งโตยกับจุ๋งตาซึ่งเป็นบุรุษสรรพนามพหูพจน์นี้นะครับดูทีละตัวนะฮะจุ๋งโตยมีความหมายว่าพวกฉันนะครับก็คือไม่รวมคู่สนทนานะครับเช่นจุ๋งโตยลาเหงื่อยเอินโดจุ๋งโตยลาเหงื่อยเอินโดพวกฉันเป็นคนอินเดียนะครับหรืออีกประโยคนะฮะจุ๋งโตยดีอันเกิมแหนจุ๋งโตยดีอันเกิมแหนพวกฉันไปกินข้าวนะนะครับดีแปลว่าไปอันกินเกิมข้าวแหนแปลว่านะนะครับคราวนี้มาดูจุ๋งตากันจุ๋งตามีความหมายว่าพวกเรานะครับคือรวมคู่สนทนาด้วยนะครับเช่นจุ๋งตาหล่าเหงื่อยอุ๊กพวกเราเป็นคนออสเตรเลียนะครับต่อมาจุ๋งตาดีอันเกิมเบยเหงาแหนจุ๋งตาดีอันเกิมเบยเหงาแหนพวกเราไปกินข้าวด้วยกันนะนะครับต่อมาคือการใช้กิริยาช่วยการลักษณะนะครับมี4คำนะครับประกอบด้วยด่าดางแสซับนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคำว่าด่าดางแสซับจะวางอยู่หน้าคำกิริยานะครับเพื่อแสดงหรือบ่งบอกช่วงเวลาของการกระทำเริ่มดูที่คำแรกนะครับคำว่าด่าด่าแปลว่าได้จุดๆแล้วนะครับเพื่อที่จะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับดังตัวอย่างเช่นโตยด่าหอกเตียงเวียดเสาต่วนโอยโตยด่าหอกเตียงเวียดเสาต่วนโอยฉันได้เรียนภาษาเวียดนามมาแล้ว6สัปดาห์นะครับต่อมาโตยด่าอันเกิมซองโอยโตยด่าอันเกิมซองโอยฉันได้กินข้าวเสร็จแล้วหรือฉันกินข้าวเสร็จแล้วนั่นเองนะฮะต่อมาจีเลียนด่าต่ำซองโอยจีเลียนด่าต่ำซองโอยต่ำแปลว่าอาบน้ำนะครับแปลว่าเสร็จแปลทั้งประโยคว่าพี่เรียนอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับต่อมามาดูคำว่าดางนะครับคำว่าดางในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ากำลังนะครับใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ตัวอย่างเช่นโตยดางงูโตยดางงูฉันกำลังนอนนะครับงูแปลว่านอนนะฮะต่อมาเองเอ๋ยดางดอกแซกเองเอ๋ยดางดอกแซกพี่คนนั้นหรือพี่เขาดางกำลังดอกอ่านแซกหนังสือพี่คนนั้นกำลังอ่านหนังสือนะครับต่อมาเรื่องแสออกเสียงตามแสแสแปลว่าจะนะครับเพื่อบอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตัวอย่างนะฮะถางเซาโตยแสดีหมีถางเซาโตยแสดีหมีถางเซาคือเดือนหน้าโตยฉันแสจะดีหมีไปอเมริกาเดือนหน้าฉันจะไปสหรัฐอเมริกานำเซาโตยแสดีหอกเวียดนามนำเซาโตยแสดีหอกเวียดนามปีหน้าฉันจะไปเรียนที่เวียดนามนะฮะต่อมาไงมายจาดิ่งโตยแสเด่นทำหย่าองบ่าไงมายจาดิ่งโตยแสเด่นทำหย่าองบ่าพรุ่งนี้นะครับไงมายคือพรุ่งนี้จาดิ่งแปลว่าครอบครัวนะฮะโตยคือฉันนะฮะพรุ่งนี้ครอบครัวฉันจะไปเยี่ยมนะครับเด่นทำคือไปเยี่ยมองบ่าคือบ้านคุณปู่นะครับหย่าองบ่านะครับและคำต่อมาคือคำว่าซับ นะครับคำว่าซับแปลว่าใกล้จะหรือว่าจวนเจียนจะนะฮะใช้ในการบอกเหตุการณ์ที่ใกล้ที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะโตยซับดีวิ่งหะลองโตยซับดีวิ่งหะลองฉันใกล้ที่จะไปฮาลองเบนะครับเวลาเราไปเวียดนามเนี่ยคนไทยนิยมรู้จักคำว่าฮาลองเบแต่เวียดนามใช้คำว่าวิ่งหะลองวิ่งแปลว่าอ่าวหะลองคือฮาลองนั่นเองนะครับต่อมาโตยซับเวเนื้อโตยซับเวเนื้อฉันใกล้ที่จะกลับประเทศนะครับซับเดนเตสโอยซับเดนเตสโอยซับแปลว่าใกล้เดนแปลว่าถึงเตสก็คือวันตุดเวียดนามวันปีใหม่เวียดนามหรือวันเตสนั่นเองนะครับใกล้ถึงวันเตสแล้วใกล้ถึงวันตุดแล้วนะครับต่อมาคือการใช้หลามสีนะครับในบทที่แล้วท่านผู้ชมเรียนไปแล้วว่าหลามสีมีความหมายว่าทำอาชีพอะไรแต่บทนี้เราจะแปลตามตัวนะครับลามซีมีความหมายว่าทำอะไรลามแปลว่าทำซีแปลว่าอะไรนะครับต่อมาเราลองมาดูกันนะฮะคำว่าลามซีจะวางท้ายประโยคคำถามนะครับตัวอย่างนะฮะโฮมในแอมลามซีโฮมในแอมลามซีวันนี้น้องทำอะไรนะครับโฮมในแอมดีกงเวียนโฮมในแอมดีกงเวียนวันนี้น้องไปกงเวียนกงเวียนคือสวนสาธารณะนะครับตัวอย่างต่อมาจีเดนวันฟองเดหลามสีจีเดนวันฟองเดหลามสีพี่ไปถึงเดนแปลว่าไปถึงหรือว่ามาถึงวันฟองคือออฟฟิศนะฮะเดหลามสีเดแปลว่าเพื่อหลามสีคือทำอะไรพี่ไปออฟฟิศทำไมนะครับลองมาดูประโยคคำตอบนะฮะโตยเดนวันฟองเดลามเวียกโตยเดนวันฟองเดลามเวียกฉันไปออฟฟิศเพื่อลามเวียกคือทำงานนั่นเองนะครับตอนนี้เราลองมาดูตัวอย่างกริยาที่น่าสนใจกันเริ่มต้นคำแรกพร้อมกันอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาอวงดื่มเซยตื่นใส่สอนงูนอนแงฟังหน่อยพูดดอกอ่านเวียดเขียนหอกเรียนเจยเล่นเกื่อยยิ้มคอกร้องไห้ดึงยืนโงยนั่งหอยถามจ่าเลยตอบฮาร์ดร้องเพลงแหววาดดีไปเวกลับแซมดูหงีพักมัวซื้อบานขายดีโบเดินใจวิ่งนะครับภาษาเวียดนามไม่ยากก็คงจะต้องบอกว่าภาษาเวียดนามไม่ยากนะครับถ้ามันฝึกฝนบ่อยๆเตียงเวียดคงขอ
1: แอมเจ้าจีแอมแง่เถยถังเศร้าจิตแสดีหมีฝ่ายคงอ่ะ
2: เวิง
1: จิตแสดีสุริกหาจี
2: คงฝ่ายจีดีหอกเตี้ย
1: จีแสเอ๋อเว่ยไอ้อะ
2: จีเอ๋อเว่ยองจี
1: จุกจีไม่หมันอะ
2: กามเอินแอมแห่งกับหลายแอมไงเต๊ดแ
1: หเวิงแห่งกับหลายจีอะ
3: คุณผู้ชมคะเราเรียนรู้เรื่องของเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วทั้งเรื่องของภาษาเรื่องรอบตัวต่างๆมีเรื่องนึงนะคะที่หงอดสงสัยไม่ได้ค่ะคือการศึกษาภาษาเวียดนามในประเทศไทยว่ามีกันมานานหรือยังและมีคนสนใจภาษาเวียดนามมากน้อยแค่ไหนเราต้องไปสอบถามจากวิทยากรของเราอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นคนที่ศึกษาภาษาเวียดนามมานานเลยอยากรู้ว่าเริ่มแรกอาจารย์สนใจภาษานี้เพราะอะไรคะ
4: ครับเมื่อตอนปริญญาตรีนะครับก็มีโอกาสได้เรียนโครงการ Southeast Asian Study นะฮะแล้วก็เขาให้เลือกภาษาอาเซียนมา1ภาษาก็เลยเลือกภาษาเวียดนามเหตุผลเพราะว่าตอนนั้นนะครับดูโอกาสเวียดนามน่าจะรุ่งแล้วก็เศรษฐกิจเวียดนามโตมากนะครับหลังจากเวียดนามเปิดประเทศปี2529นะฮะเศรษฐกิจเวียดนามโตเป็นอันดับ2รองจากจีนในเอเชียนะฮะ ก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่ตัดสินใจเลือกภาษาเวียดนาม
3: ครับค่ะอย่างนี้ถามถึงภาษาเวียดนามในประเทศไทยหน่อยค่ะว่ามีการศึกษามานานหรือยังคะอาจารย์
4: โอ้นานแล้วเหมือนกันนะครับภาษาเวียดนามในเมืองไทยถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณ2520เลยนะฮะ
3: ค่ะ
4: ถ้าสำหรับของภาคประชาชนเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเป็นที่แรกนะครับสอนในระดับปริญญาโทแต่เป็นภาษาศาสตร์แล้วก็เลือกเรียนภาษาเวียดนามอย่างตอนนี้ในมหาลัยใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็ตื่นตัวเรื่องภาษาเวียดนามมากเกือบจะทุกที่นะฮะที่มีสอนภาษาเวียดนามส่วนใหญ่เลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงสอนเป็นวิชาโทเป็นหลักขณะที่วิชาเอกเนี่ยมีแค่4ที่ในเมืองไทยนะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแล้วก็มสวนะครับ4ที่เนี่ยเปิดเป็นวิชาเอกเลยแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาลงพอสมควรเลย
3: ค่ะ
4: ครับ
3: นอกจากเรียนในมหาวิทยาลัยก็มีการเทคคอร์สสั้นๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย
4: ์ก็มีการเทคคอร์สสั้นๆอย่างสมมติของภาคเอกชนก็มีเปิดบ้างนะฮะอย่างสมมติของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยก็จะมีศูนย์ภาษาที่จะเปิดสอนบุคคลภายนอกก็จะเป็นคอร์สเวียดนาม1 2 3อะไรอย่างเงี้ยแต่พอกระแส AEC กำลังแรงภาษาเวียดนามก็เป็นหนึ่งในภาษาที่คนสนใจเรียนเยอะนะครับไม่แพ้ภาษาพม่าหรือว่าภาษาบาฮาซาอินโดเลย
3: ค่ะอย่างนี้อาจารย์ให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยที่อยากจะศึกษาภาษาเวียดนามแต่รู้สึกว่ามันยากสักนิดนึงค่ะ
4: ครับผมก็มองว่าภาษาเวียดนามเนี่ยต้องให้เวลากับมันประมาณสัก1เดือนนะครับก็จะสามารถอ่านออกเขียนได้ละ
3: 1เดือนก็ได้แล้ว
4: 1เดือนก็ได้แล้วนะครับจากนั้นก็ค่อยๆไปพัฒนาอาจจะไปปฏิสัมพันธ์กับคนเวียดนามนะครับหรือว่าไปประเทศเวียดนามไปคุยกับคนเวียดนามแป๊บเดียวฮะเรียนเร็วมากผมเห็นนักธุรกิจไทยที่ไปทำงานที่โน่นนะฮะเรียนภาษาเวียดนาม2เดือนพูดภาษาเวียดนามได้คล่องแล
3: ้
4: วครับ
3: แสดงว่าจริงๆเราก็ใกล้เคียงกับภาษาไทยคือเรียนรู้ได้ไม่ยาก
4: แต่ออกเสียงยากต้องฝึกบ่อยๆครับ
3: เอาละค่ะก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าสำหรับไทยกับเวียดนามนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกๆด้านมีมาโดยตลอดค่ะความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศจะทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆนะคะเพื่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศจะได้ขยายตัวไปอีกค่ะและอย่าลืมกลับไปฝึกฝนแล้วก็ออกเสียงใช้ประโยคกันให้มากๆนะคะเราจะได้เชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 안녕하세요. 잘 지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆด้วยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองเซโย
1: อันยองเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요ไพโอเดียวสี่ประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요ค่ะนะคะก็วันที่เท่าไหร่ค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่คือ오늘며칠이에요
0: 오늘며칠이에요
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เป็นเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร
0: ่
1: คือ어제며칠이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
1: มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอลสาวอลโอวอลยูวอลชีวอลพาร์ลกูวอลชิวอลสี่บีวอลถึงสี่บีวอลตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงเดือนสิบสองเราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่หนึ่งก็อีดิลเดือนคือวอลอิลวอลวันที่หนึ่งคืออิลอิล
0: อิลอิน
1: ค่ะเดือนวอลวันที่อิล
0: ครับ
1: ใช่ด้วยกัน
0: ว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็นเอลวอนอินอิน
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็10วอล10อิลเดือน2วันที่2คือ2วอล2อิล
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘며칠이에요ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่คะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่1512 월15 일이에요
0: เอ๊ะอาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเนียนนะคะ
0: เน
1: ีย
0: น
1: เน
0: ีย น
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015 년
0: 2015 년
1: ค่ะถ้า2016คือ2016ยุงเหยินเราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
0: ผสมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แล
0: ้วลำดับนะครับ
1: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
0: เราเป็นวันเดือนปี
1: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะ
0: สลับตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1
0: ค
1: ือว่า2015 1월1일
0: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะแล้ววอลกับอีอกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
0: ็
1: ปีคือว่าเ
0: ย
1: น
0: เยน
1: เยน
0: เยน
1: เดือนคือวอล
0: วอล
1: แล้ววันที่คืออิลค่ะเยนวอลอิล
0: ครับแล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
1: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไร
0: โ
1: อ้นี่มุสซึนโยอิลเอโยวันอะไรคือว่ามุสซึนโยอิล
0: มุสซึนโยอิล
1: มุสซึนแปลว่าอะไร
0: ครับ
1: มุสซึนโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็วันจันทร์คือวโรอิล
0: วโรวิน
1: วันอังคารคือฮวาโยอิล
0: ฮวาโยอิล
1: วันพุธซูโยอิล
0: ซูโยอิล
1: วันพฤหัสโมโยอิล
0: โมโยอิล
1: วันศุกร์คึมโยอิล
0: คึมโยอิล
1: วันเสาร์โทโยอิล
0: โทโยอิล
1: วันอาทิตย์อีโรอิล
0: อีโรอินอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
1: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘무슨요일이에요คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะฮวาโยอิลเอโย
0: ฮวาโยอิลเอโย
1: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอิลเอโย
0: อีโรอิลเอโย
1: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
0: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
1: แล้วตุนซีเซ็งอีเดียนเจ๋อ
0: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
1: ์คุณตุนวันเกิดเมื่อไรคะ
0: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
1: 28มิถุนายนก็เดือนก่อนนะ월28일
0: 월28일
1: ก็เดือน66 วันที่28 28
0: 일 28
1: 일วันเสาร์토요일 이에요
0: 토요일 이에요โอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
1: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: 생일 축하합니다 생일 คือว่าวันเกิดแล้ว축하합니다คือ congratulation นะคะ
0: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
1: ใช่ค่ะ생일 축하합니다มีเพลงด้วยค่ะ
0: ร้องให้หน่อยได้ไหม
1: เอาไหมคะ
0: สักท่อนนึง
1: 생일 축하합니다 생일 축하합니다 사랑하는둔씨에생일축하합니다
0: ขอบคุณมากๆครับอาจารย์วิสาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: โอ้นี่며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
1: 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일, 일요일, 월요일, 월요일, 화요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
0: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อัญโยงาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกุกออัญโยงถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시 두 시예요 몇 시에 만날까요 5 시 30분에 만나요 몇 시에 가요 오전 9 시에 가요 6 ประโยคค่ะ
0: 6 ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시예요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시예요กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2ชิเอโยสองโมงค่ะก็ไปสองโมงก็ได้ตีสองก็ได้2ชิเอโยอันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: คร
1: ับ เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
0: ครับ
1: แต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมงคือว่า1ชิ2โมง2ชิ3โมง4ชิถึง12โมง12ชินะครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4다섯여섯일곱여덟아홉열열하나열둘ใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง
0: ครับ
1: 만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요แล้วตอบได้ว่า5 시 30분에 만나요ก็시5 시5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลี5ชิไม่ใช่โอแล้วก็นาที30 1 2 3 4 5 6
0: 7เป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็จันทร์ตอนเย็นก็ชอนยอกก็กลางวัน

0: ไปอาหกสิอาหกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาหกคือเก้า
1: เก้า
0: ไปเก้าโมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าแล้วตอนบ่ายใช่ไหมคะโอเจนอาหกสิโอเจนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอเจนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้วเก้าโมงนี้มันเป็นเก้าเช้าหรือเก้าดึกล่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าโอเจนอาหกสิก็เก้าเช้าใช่ไหมคะเก
1: ้
0: าเช้าเก้าโมงก็โอเจนอาหกสิเอค่ะคือว่า
1: ไปเก้าโมงเช
0: ้าถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอไค
1: ก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่าย
0: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอเจนหรือว่าโอฮูโอเจนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอชอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
0: ก็โมงคือว่าซี
1: ซี
0: แล้วก็นาทีคือว่าเราต้องบอกซีก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเมียวซีเมียวปุ่นเช่น1โมง10นาทีก็1ซี10ปุ่นก็2โมง30นาที2ซี30ปุ่นบ่ายโมง30นาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอฮู1ซี30ปุ่นแล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอเจน10ซี10ปุ่น
1: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีเนี่ยเขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
0: บ่ายโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอคูแล้วก็โมงหนึ่งโมงฮันสิแล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอฮูฮันสิ30ปุ่นแต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปันฮันสิปันปันคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมง30นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะโอฮูฮันสิปันหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอฮูทูซีปันบ่ายสามโมงครึ่งโอฮูเซซีปัน
1: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
0: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าชีชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อชีเอ๋ยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอ๋ย
1: เพิ่มชีกันขึ้นมานะครับ
0: ใช่ค่ะเมื่อชีกันอีเทียวทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อชีกันอีเทียวแล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
1: ชั่ว
0: โมง8ชั่วโมงก็ว่า8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง일해요ดูหนัง2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมง영화봐요2ชั่วโมง영화봐요ออกกำลังกายใช้เวลา30นาที30분 운동해요 ออกกำลังกาย20นาที20분 운동해요 หรือ10분 운동해요 ก็ได้ค่ะ ขับรถ2ชั่วโมง10นาที ขับรถคือ운전해요 2ชั่วโมง10นาที2시간10분 운전해요 ก็ได้ใช้ได้ค่ะ
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
1: 걸려요
0: 걸려요걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมง걸려요1ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกันหมอ1ชั่วโมง30ปุ่น걸려요ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที1ชั่วโมง30ปุ่น걸려요หรือ1ชั่วโมงปั่น걸려요ก็ใช้ได้ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네. 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네.
2: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
3: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะซึ่งคราวนี้คุณฮิโร่จะพาไปดูกีฬาของประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะเขาเล่นกันยังไงต่างจากบ้านเรามากน้อยขนาดไหนวันนี้คุณฮิโร่จะพาเราไปหาคำตอบกันค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันในวันนี้ก็จะมีประเทศสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: โปร์ไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่ใส่ใจในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของกีฬาเขาก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะก็ถ้าสุขภาพดีก็จะมีแรงทำงานใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจสุขภาพกันหน่อยล่ะค่ะว่าแต่กีฬาที่น่าสนใจของคนสิงคโปร์นั้นคืออะไรฮะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้แล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่ก็พาเราเดินลัดเลาะไปยังสวนสาธารณะค่ะในสวนสาธารณะยามเช้าแบบนี้นั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเห็นคนมาออกกำลังกายกันอย่างแน่นอนค่ะที่คุ้นๆนะคะแล้วก็ต้องเห็นกันอยู่ทุกประเทศนั่นก็คงจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนั่นแหละค่ะแต่คุณผู้ชมคะมีอีกอย่างนึงค่ะน่าสนใจเป็นพิเศษสิ่งนี้ก็คือกีฬาคายักนั่นเองค่ะ
1: ตรงนี้ครับผมอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ตรงกลางของเมืองนะครับก็จะมีสวนสาธารณะแล้วก็มีแม่น้ำนะฮะแล้วคนสิงคโปร์เรียนที่นี่นะครับคนสิงคโปร์นะครับเขาคนนี้นิยมก็คือเขาเร่งกีฬาแบบพายเรือนะครับพายเรือแบบนี้เห็นไหมพอดีมาแล้วโอ้ท่านใจมากมีผู้ชายด้วยมีผู้หญิงด้วยแล้วก็นอกจากเรือยาวแบบนี้นะครับก็มีคายักกิ้งด้วยนะครับมันวัยรุ่นแล้วก็วัยเด็กนะครับเยอะมากแต่รู้สึกแตกต่างกับอาเซียนที่อื่นก็คือเห็นทุกศูนย์อยู่ในเหมือนแต่เล่นกับธรรมชาติแบบน้ำมีต้นไม้มีเขียวนะครับสิงคโปร์นะครับเขาชอบเล่นกีฬานะครับผมรู้สึกนะครับทิ้งเยอะมาก

0: คายักนะคะเป็นเรือชนิดหนึ่งค่ะซึ่งใช้พายแบบมีใบพาย2ด้านเลยนะคะดูสิคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะคายักนะคะเป็นเรือที่พายคนเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าจะพายเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน3คนค่ะดูน่าสนุกใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นการพายเรือคายักแบบเรียกน้ำย่อยเฉยๆนะคะเพราะว่าต่อไปนะคะตื่นเต้นกว่านี้อีกค่ะเพราะคุณฮีโร่นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสความสนุกสนานของการแข่งขันเรือพาย Dragon Boat ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันแบบนานาชาติเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในบริเวณสิงคโปร์เบย์ค่ะดูสิคะคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งนักกีฬากองเชียร์บรรยากาศคลึกครื้นน่าสนุกสนานเลยนะคะว่าแต่คุณฮิโร่พิธีกรของเราเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะคะ
1: มี
2: แข่งพายเรือนะคะตัวละครบอร
1: ์
2: ดเป็นนานาชาติมีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียโอ้หลายประเทศครับหลายประเทศคนเยอะมากเลยครับ
1: Filipino Dragons Singapore A

แข่งขันเรือพายในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นงานแข่งขันระดับโลกค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติและภาษานั่นก็ฝรั่งนี่ก็ญี่ปุ่นโอ้ยนั่นมาจากประเทศต่างแดนมากมายเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะมีจุดหมายอย่างเดียวกันค่ะนั่นก็คือการมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้เพื่อที่จะนำชัยชนะกลับสู่ประเทศของตนเองค่ะ

อกจากเราจะเห็นนักกีฬาเตรียมฟิตซ้อมร่างกายแล้วนะคะอุปกรณ์การแข่งขันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ค่ะอย่างเช่นเสื้อชูชีพก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการแข่งขันพายเรือค่ะเรียกได้ว่าว่ายน้ำเก่งขนาดไหนก็ต้องเตรียมไว้ใส่ดีกว่านะคะ Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ

ณผู้ชมลองมองไปรอบๆสิคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะมีการตั้งเต็นท์ประจำการชาติไหนทีมไหนแบ่งกันชัดเจนค่ะนอนเอาแรงอย่างพี่คนนี้ก็มีจะประชุมกันคุยกันก็ไม่มีปัญหาค่ะดูสิคะบรรยากาศหลากหลายมากมายนอนกับตีกลองส่งแรงเชียร์ไปยังทีมของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาของชาติตัวเอง

แล้วก็มีทีมนี้นะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นพากันตั้งกล่องบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิด้วยค่ะซึ่งหากใครบริจาคแล้วนะคะเขาก็จะให้นกกระเรียนกระดาษที่สวยแบบนี้นะคะเป็นน้ำใจตอบแทนกลับไปให้กับผู้บริจาคค่ะ

ประเทศฟิลิปปินส์เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของกีฬามากเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์มีนักกีฬาชกมวยที่ได้เครดิตเป็นถึงแชมป์โลกอย่างปาเกียวอยู่ด้วยค่ะดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจึงเห็นแต่ปาเกียวโอ้นวลกับปาเกียวอีกละทั้งนิตยสารหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากบทบาทของนักมวยแล้วนะคะยังมีอีกบทบาทนึงค่ะซึ่งก็คือบทบาทของนักการเมืองซึ่งปาเกียวนะคะก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายเลยนะคะ

0: ที่นี่นะครับสถานีรถแมล์ของมะนิลานะครับเห็นใช่ไหมครับรถแมล์อันนี้คือรถแมล์ไปต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เวลารอรถแมล์ออกนะฮะที่นี่ก็จะมีให้เล่นแบบนี้นะฮะมีให้เล่นนะฮะใช่ไหมฮะบิลียาร์ดพูลนะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะเล่นแบบนี้ผมเห็นทุกที่นะครับหลายรายที่เหมือนกันนะฮะเขาเล่นกัน
1: ถัดจากบ็อกซิ่งก็ต้องนี่เลยค่ะบิลเลียดคนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะเล่นกีฬาบิลเลียดนะคะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเราจึงพบเห็นได้บ่อยๆนะคะตามสถานที่ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณท่ารถเมล์ค่ะก็ยังคงมีโต๊ะบิลเลียดให้เห็นกันอยู่เป็นการผ่อนคลายให้กับผู้โดยสารระหว่างรอรถด้วยล่ะค่ะและก็อีกเช่นกันนะคะกีฬาบิลเลียดนี่นะคะก็มีนักกีฬาชาวฟิลิปปินส์นี่แหละค่ะที่ได้แชมป์โลกมาอีกด้วยเช่นเจ๋งจริงๆเลยนะคะนักกีฬาฟิลิปปินส์เนี่ยสุดยอดค่ะคุณผู้ชมคะดูผู้ชายคนนั้นสิคะเล่นบิลเลียดแต่ว่าใส่เสื้อบาสเกตบอลค่ะแหมแสดงว่าจบจากนี้แล้วคงจะไปเล่นบาสต่อนะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็ผู้ใจเล่นกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ในที่นี่พอเห็นเนี่ยโปสเตอร์นะฮะนี่เขียนว่า feel open feel ก็คือฟิลิปปินส์เนี่ย open คือแข่งกันทั่วโลกเลยฮะเขียนว่า of the world cool capital of the world นี่คือประมาณบิลเลียดแข่งทั่วโลกมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยบอกพูดเลยมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือผมสังเกตนะฮะตัวของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาโครงการชอบแรงโครงการชอบแรงบิลเลียนะฮะแล้วก็มองเห็นเขามีทีมลีกบาสเกตเบสบอลนะฮะแล้วก็บ็อกซิ่งนะฮะผู้ชมรู้จักใช่ไหมฮะปาเกียวบ็อกซิ่งทุกกีฬานะครับที่ของฟิลิปปินส์ชอบก็คือตัวแรกอะบีภาษาอังกฤษอะบีออกฟันหนึ่งบีฮะแต่ที่นิยมที่สุดก็คือบาสเกตบอลนะจริงครับเดี๋ยวผมไปหาร้านนั่นสูแล้วกันถ้าอย่างนั้นไม่เชื่อใช่ไหมฮะไปร้านนั่นสูนะฮะเดี๋ยวผมซื้อมาโปรดสักครู่ครับ

0: นี่ฮะผมเมื่อกี้ครับเข้าไปร้านหนังสือนะฮะก็ได้ซื้อนิตยสารแบบนี้นะฮะเกี่ยวกับกีฬาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับอันนี้สมมุตินะฮะเล่นหนังสือนี้มันผมน่าสนใจก็คืออันนี้เกี่ยวกับกีฬาเห็นขั้นไหนไหมครับเกี่ยวกับนี่นะยังไงก็บาสเกตบอลนะครับเพราะว่าประเทศนี้นะฮะมีลีกนะครับมืออาชีพเป็นโปรบาสเกตบอลนะฮะนักกีฬาบาสเกตบอลนะฮะเขามีอาชีพอยู่นะฮะชื่อว่าฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชันนะครับ PBA เนี่ยแบบนี้นะครับข้างในก็มีเนี่ยบาสเกตบอลเป็นหลักเลยนะฮะบาสเกตบอลนะฮะโฟกัสฟุตบอลนะฮะฟุตบอลเขาก็ชอบแต่ว่าไม่เท่าบ้านเรานะครับคือเขาชอบวอลเลย์บอลผู้หญิงนะฮะคงเห็นหลายที่นะครับที่ถนนนะฮะผู้หญิงเล่นกันจริงครับดูน่ารักด้วยครับดูตัวนี้นะครับที่มัดผมนะฮะเขาใช้สายรองเท้าเชือกนะครับน่ารักดีเฮ้ยน่ารักขนาดนี้เหรอโอเคไม่ใช่ประเด็นตัวนี้นะครับก็คือผมจะเน้นนำกีฬานะครับอันนี้ครับคงเห็นแล้วสาววอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์เฮ้ยเหมือน AKB ญี่ปุ่นอ่ะ AKB 48อ่ะแบบนี้ครับเฮ้ยสวยนะโอเคเนี่ยมีแฟชั่นด้วยฮะเขาแต่เขาคนที่เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่โมเดลนะฮะเขาคือเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับแนะนำกีฬานะครับหนังสือนี้แต่ว่าเห็นแต่บาสเกตบอลบาสเกตบอลนี่ครับทีมของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อีกหนังสือหนึ่งคือนี่เอานะครับอันนี้ก็เฉพาะนิตยสารเฉพาะแนะนำบาสเกตบอลนะครับอยู่ข้างในนี่หนึ่งเนาะนะครับบาสเกตบอลนะครับโอ้ปักเกี่ยวปักเกี่ยวพักเขียวครับพักมันนะครับพักมันก็มีชื่อเสียงแน่นอนแต่มีแต่บาสเกตบอลคงฟิลิปปินส์หมดเลยครับผมก็เข้าใจแล้วว่าเวลาเดินถนนนะครับวัยรุ่นนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะเห็นเต็มตัวบาสเกตบอลเยอะมากแล้วก็ที่นี่ไม่เคยเห็นผู้ชายผมยาวมากเท่าทีมงานเรานะครับเพราะว่าเขาชอบเล่นกีฬาเนี่ยแล้วก็ได้อิทธิพลจากอเมริกาเยอะนะครับวัฒนธรรมของเขานะครับก็เลยจนถึงบาสเกตบอลเขาเล่นกันจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมสั้นๆเหมือนกับคนที่นักกีฬาบาสเกตบอลของอเมริกานะครับคงเห็นแบบนั้นนะครับยังไงเดินกันถ้านนนะครับว่าเห็นชูวิทย์กับบาสเกตบอลเป็นยังไงนะครับเดินไปเลยครับออกไปข้างนอกครับอันนี้
1: นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าประเทศนี้ให้ความสำคัญกับกีฬาบาสเกตบอลมากเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะเนื่องจากกีฬาชนิดนี้นะคะเป็นกีฬาที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกานะคะดังนั้นเขาจึงใช้อักษร PBA ค่ะซึ่งแอบเรียนแบบมาจาก NBA นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเราตามคุณฮีโร่ของเรานะคะไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่านะคะว่าคนฟิลิปปินส์นะคะเขาชอบบาสเกตบอลถึงขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: และก็สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็คือช่วงเย็นตัวนี้ 5:30 นะครับก็จะเห็นวิวแบบนี้หลายที่นะครับในเมืองฟิลิปปินส์เห็นไหมครับขั้นลำผมนะฮะเขาเล่นบาสเกตบอลนะครับในเมืองนี้ผมก็เห็นสนามข้างถนนก็มีนะสนามแบบเล่นบาสเกตบอลนะฮะแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ผู้ชายใส่ชุดแบบนี้บาสเกตบอล NBA นะฮะของอเมริกาหรือว่าภาษาชุดฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชั่น PBA แล้วก็อีกส่วนหนึ่งฝั่งนั้นจะผู้หญิงนะฮะเขาจะเล่นบาสเกตบอลนะฮะขับเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ชอบ

0: เชื่อไหมให้เช่าปัตมินตนนะฮะไม่ใช่ให้เช่าเสือนะฮะเสือถ้ากรุงเทพจะเห็นเสือประมาแล้วก็ให้เช่านั่งใช่ไหมฮะสวนสาธารณะที่นี่นะฮะไม่ให้ใช้เสือนะฮะใช้ปัตมินตนให้เช่านะครับนี่ฟิลิปปินส์มากๆเลยครับเดี๋ยวเห็นอะไรที่เหมือนกันเดี๋ยวผมเดินไปต่อนะฮะเดินไปต
1: ่อพูดถึงอุปกรณ์นะคะถ้าจะเลือกอุปกรณ์กีฬาแล้วแล้วก็คนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะมาเลือกช็อปกันที่นี่เลยค่ะห้างมาร์เก็ตมาร์เก็ตรับรองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการค่ะเริ่มกันตั้งแต่กีฬายอดฮิตเลยนะคะนั่นก็คือบาสเกตบอลค่ะรองเท้ากีฬาแป้นบาสเกตบอลไม้บิลเลียดรวมชกมวยไปจนถึงเสื้อทีมต่างๆครบครันจริงๆค่ะมาทีเดียวได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูสิคะพิธีกรของเราเพลินไปเลยค่ะ
2: PBA PBA

0: ากนี้นะคะในห้างยังมีเกมต่างๆไว้ให้บริการเพื่อความสนุกสนานเงินหรือจะเพื่อขั้นเวลาก็ตามใจนะคะดูสิคะขนาดเกมยังเป็นบาสเกตบอลเลยค่ะอ๋อนั่นเด็กๆเล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะและนั่นก็คุณฮิโร่จะลองเล่นกับเขาด้วยค่ะ
1: Press the button to start your game
2: Oh yeah
1: Please call an attendant Get your shoes on
0: แต่รู้สึกว่าไม่เข้าแป้นสักทีเลยนะคะคุณฮิโร่สุภาพสตรีแป้นข้างๆนะคะเขาแบบว่าคะแนนนำไปเรียบร้อยแล้วนะคะจุดนี้สตรีทบาสเกตบอลที่คุณฮิโร่พาไปเมื่อตะกี้นะคะไม่ได้มีแค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะมีอยู่หลายที่เลยค่ะดูสิคะนี่ก็เล่นกันตามข้างทางนะคะบนฟุตบาทกันเลยทีเดียว
2: เห็นไหมครับข้างหลังนะครับตอนนี้ก็ที่นี่ถนนธรรมดาแล้วนะฟุตบาทธรรมดาแต่เขาเล่นบาสเกตบอลจริงจังเลยนะครับจริงจังมากยังไงเข้าไปดูนิดนึงนะครับโอเค
0: จะว่าไปก็คล้ายๆกับฟุตบอลหรือว่าตะกร้อเมืองไทยนะคะได้บรรยากาศคล้ายๆกันค่ะแล้วก็บรรดาคนที่มาเล่นบาสเกตบอลที่นี่นะคะก็จะมีทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เล่นกันแบบสนุกสนานขำๆค่ะหรือเล่นกันแบบจริงจังนะคะน่าเครียดก็มีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะ
2: ทำไมไม่ใส่รองเท้าข้างเดียวอ่ะทุกคนหลายคนนะใส่รองเท้าข้างเดียวมีความหมายอะไรนะ
3: โอ้โหโมเดล

เมื่อกี้นะฮะเขาชวนผมเล่นนะฮะถ้าอย่างนั้นผมขอเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่

มพูก็พร้อมแล้วรองเท้าผ้าใบก็พร้อมแล้วนะคะคุยเลยดีไหมดูคุณฮีโร่ของเราสิคะไหวไหมเนี่ยดูท่าจะเหนื่อยมากเลยนะคะคุณฮีโร่ของเรานะคะยังคงเล่นต่อค่ะถึงแม้สีหน้าจะบอกว่าเหนื่อยแบบนี้แล้วก็เถอะทุกคนจะดีใจมากเลยนะคะเนี่ยโหขอบคุณนักกีฬาฮีโร่ประเทศไทยค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นเหมือนศูนย์รวมให้การพบปะของผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลต่อสุขภาพใจและแน่นอนการเล่นกีฬาแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้กับสุขภาพกายที่ดีไปด้วยเช่นกันค่ะดังคำกล่าวที่ว่ากันว่ากีฬาคือยา

0: วิเศษถูกต้องเลยค่ะ
1: ตอนนี้มืดหรือยังหรือว่าผมมืดคนเดียวเกมมากเลยฮะ
2: เล่นเกมแบบนี
1: ้เล่นทุกวันแบบนี้นะเกมมากต่อไปนะฮะผู้หญิงฟันนึงนะฮะมีเล่นบาตเมนต์ต่อนะฮะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวรายการขึ้นจมูกรายการแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมวัดเร่งครับ
0: จบเกมบาสเกตบอลก็มาต่อกันที่แบดมินตันดีกว่าค่ะนักกีฬาน้อยๆนะคะกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานทีเดียวเลยนะคะแต่พิธีกรหายไปไหนอีกละสงสัยยังไม่หายเหนื่อยนะคะกับน้องๆชาวฟิลิปปินส์ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยอ๋อรถของทีมงานสตาร์ทไม่ติดค่ะและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนนะคะรถของเราจึงกลับมาใช้งานได้ค่ะแต่รถไปแล้วนะคะคุณฮิโร่ไม่กลับเหรอคะนั่น
1: รถเมื่อกี้ก็ดับบัตเตอรี่หมดครับช่วยกันนะฟิลิปปินส์พลังฟิลิปปินส์ครับ
3: จุดเริ่มต้นของกีฬาก็คือการเล่นผมก็แค่อยากเล่นกับเพื่อเขาแต่ไม่ทันไรเหงื่อก็ตกท้ายตรงฝาสีส้มไปซะแล้วฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกา
1: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดำเนินรายการโดยยานิสาชุโชตถาวรนะคะหรือปุ้ยค่ะ
0: และผมศิวกรธราวัชรศาสตร์นะครับครับ
1: ค่ะก็รายการของของเราเนี่ยนะคะสามารถรับชมออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาจนถึง6นาฬิกา30นาทีทางสามารถรับชมและรับฟังได้หลายช่องทางนะคะโดยทางวิทยุก็สามารถรับฟังได
0: ้ได้ครับที่ช่องวิทยุ AM นะครับ1575นะครับหรือจะเป็นทางช่องทางโซเชียลมีเดียก็คือ
1: เป็นเพจ Facebook นะคะสรานรมเรดิโอหรือยังมีช่องทางนึงนะคะ
0: โอ้โหเยอะจังเลยนะ
1: เว็บไซต์ของทางวิทยุสรานรมค่ะ
0: ครับผมก็พวกเราก็จะมาพบปะกับทุกท่านนะครับในทุกๆอาทิตย์เลยเพื่อจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแอฟริกานะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพราะว่าเป็นภูมิภาคที่แปลกใหม่น่าสนใจแล้วก็คนไทยไม่รู้จักมากเท่าไหร่เท่าที่ควรนะคร
1: ับ ก็ในส่วนของอาทิตย์นี้เราจะเน้นไปที่ประเทศซูดาน
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องซูดานเนี่ยเราก็ยังคงเหมือนกับว่าช่วงวันนี้นะคะวันที่เราดำเนินรายการตรงกับวันวาเลนไทน
0: ์ใช
1: ่เห็นได้จากอิมพาล่า2ตัวเป็นคู
0: ่มาเป็นคู่นั่นเองนะครับ
1: เราก็จะเริ่มเกริ่นๆเป็นเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับวาเลนไทน์ในแอฟริกาค่ะ
0: แน่นอนเพราะว่าโอเคอย่างเมื่อวานนี้ของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็คงเป็นวันที่ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้รับหัวใจสติ๊กเกอร์เยอะแยะมากมาย มีคนแอบมาบอกรักหลายคนได้ดอกกุหลาบบางคนอาจจะถูกเซอร์ไพรส์แต่งงานหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราอยากจะรู้ว่าพี่ปุ้ยครับในแอฟริกาเนี่ยเขามีวัฒนธรรมวาเลนไทน์ที่แตกต่างจากเราหรือจากประเทศอื่นยังไงบ้างหรือเปล่า
1: อ๋อค่ะโดยที่อาทิตย์นี้นะคะเราก็เอาข้อมูลเอาเกร็ดเล็กน้อยมานำเสนอเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวาเลนไทน์ในแอฟริกาเราจริงๆเรามี3ประเทศเนาะซึ่ง3ประเทศนี้เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเหมือนกัน
0: มีจุดเด่น
1: มีจุดเด่นเราจะเริ่มกันขอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเทศแรกนะคะประเทศแซมเบีย
0: อ๋อครับ
1: ค่ะก็แซมเบียนะก็จะมีวิธีที่ฉลองเขาบอกว่าประดับตกแต่งอย่างของเมืองไทยนะก็จะเห็นเป็นสีชมพูสีแดงเป็นหลักแต่ของแซมเบียเนี่ยเขามีทั้งสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำ
0: สีดำด้วยเหรอครับปุ้ยทำไมสีดำ
1: สีดำเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเหมือนส่วนเป็นสีของธงชาติเขาด้วยนะแล้วก็เป็นเหมือนของประเทศเขาเองที่ตกแต่งสีดำแล้วก็วันวาเลนไทน์นะคะของประเทศแซมเบียเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวคู่รักเท่านั้นแต่เขาถือว่าเป็นเทศกาลที่เอาไว้เฉลิมฉลองความรักระหว่างครอบครัวและเพื่อนฝูงด้วย
0: แปลว่าความรักไม่ได้จำกัดอยู่ที่คนรักเท่านั้นแต่ก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนรอบๆข้างได้โดยไม่จำกัดหญิงก็แปลว่าสีดำเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นสีที่อัปมงคลหรือว่าตรงข้ามกับความรักเท่าไหร่ในความหมายของคนแซมเบียหรือแอฟริกาโดยรวมด้วยซ้ำไปจะเป็นสีที่เป็นมงคลหรือเปล่า
1: อินเทรนด์เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นไปได้นะคะ
0: ก็เป็นไปได้ก็น่าสนใจว่าเราให้ดอกกุหลาบสีดำแก่คน
1: จะรอดไหมจริงๆก็มีประเทศอื่นด้วยใช่ไหมคะอา
0: ใช่ครับความจริงแซมเบียไม่ใช่เป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศเดียวนะครับอีกประเทศนึงเราข้ามกันมาที่ประเทศกานานั่นเองครับกานาก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ทางแอฟริกาตะวันตกใช่ไหมครับพี่ปุ้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ประเทศกานาเนี่ยนะครับก็โดยทั่วไปก็จะมีลักษณะการเฉลิมฉลองวาเลนไทน์ไม่ต่างกับประเทศอื่นๆเลยก็จะมีการให้ดอกไม้ให้ดอกไม้สีแดงให้ช็อกโกแลตให้อะไรกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผู้ชมอาจจะท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook จะเห็นอยู่นะมีลูกโป่งมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นครับพี่ปุ้ยที่กาน่าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการยังไงครับพี่ปุ้ย
1: ก็จะมีการเรียกว่าวันนั้นจะเป็นวันที่พิสูจน์เลยล่ะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
0: รักใคร
1: ชอบใครนะครับ
0: แต่ว่าดูยังไงครับดูโดยการที่บอกว่าวันนี้เราต้องไปเดทกับคู่รักถ้าหากว่าคู่รักเนี่ยไม่เชิญเราไปเดทเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ที่หนึ่งในใจ
1: ใช่เราจะได้รู้ความรัก
0: พิสูจน์กันเราจะได้รู้กันว่าเป็นรักแท้หรือแค่สื่อสารนั่นเองนะครับนั่นแปลว่ายังไงครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราเกิดมีแฟนแต่ว่าแฟนเราไม่ได้เชิญเราไปเดทเนี่ยแปลว่าจบละไม่ใช่ละ
1: ไม่ใช่แล้ววันน
0: ี้เป็นแค่การสื่อสารนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหน แฟนมาเชิญไปเดทคุณผู้หญิงคนไหนที่แฟนมาเชิญไปเดทด้วยเนี่ยแปลว่าโอเคคนนี้ที่หนึ่งในใจของผู้ชายคนนั้นแน่นอน
1: แน่นอน
0: แปลว่าอะไรครับพี่ปุ้ยแปลว่าวันนี้นอกจากจะมีคู่รักที่อาจจะมีคู่รักเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะมีคู่รักที่แตกหักออกไปอีกจำนวนไม่น้อยเลยก็เป็นไปได้
1: จริงใช่
0: เป็นวันแห่งความจริงที่จะได้เปิดเผยกันก็เป็นที่กาน่าก็น่าสนใจไม่น้อย
1: มีอีกที่หนึ่งที่แอฟริกาใต้อันนี้เนี่ยถือว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแตกหักหรือว่าถึงขั้นแบบกาน่านะแต่คือมีทางออกคือจริงๆแล้วของแอฟริกาใต้เนี่ยเพราะว่าก็จะมีผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะบอกเป็นในๆว่าฉันชอบเธออยู่ก็มีการติดชื่อไว้ที่เสื้อผ้าแขนเสื้ออะไรอย่างเงี้ยให้รู้เป็นในๆว่าชื่อคนนี้ชอบอยู่นะ
0: หรอคะพี่ปุ้ยหมายความว่าสมมุติเราเป็นผู้หญิงในแอฟริกาใต้ก็จะเหมือนกับมีการปักชื่อของคนที่แอบชอบไว้
1: เขาบอกมันจะมีแบบเป็นแบบอาจจะเป็นเข็มกลัดหรือเป็นอะไรที่บอกชื
0: ่อ
1: ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าดูท่าแล้วจะนกก็บอกไปว่าอ๋อชื่อซ้ำกันเยอะค่ะ
0: คือความจริงก็เป็นเรื่องดีสำหรับคุณผู้ชายที่อยากรู้ว่าใครแอบชอบเราอยู
1: ่
0: เราก็จะได้แบบไปเดินดูตามแขนเสื้อของ ของเพื่อนๆว่าเอ๊ะมีชื่อเราปักอยู่ที่ไหนไหมแต่ผู้หญิงก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ชื่อคุณนะซะหน่อยแบบชื่อนี้มันเกลือมากอะไรเงี้ยก็อาจจะแก้เขินกันไปหรือเปล่าหรือยังไงก็
1: เป็นไปได
0: ้ความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับพี่ปุ้ยเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอาจจะนำมาปรับใช้กับในบ้านเราด้วยก็ได้นะ
1: ปีหน้า
0: ใช่เผื่อแบบเป็นการป้องกันการนกกันเกิดขึ้นมากมายนะครับก็ความจริงถ้ามันนกปุ๊บก็ปล่อยเขาซาฟารีที่แอฟริกาไปเลย
1: เพิ่มความ
0: เพิ่มจำนวนประชากรของสัตว
1: ์
0: ของสัตว์ป่าใน
1: ธรรมชาติ
0: ชาติกับศูนย์คุณสู่ป่าไปนะครับพี่ปุ้ยโอเคก็เป็นบรรยากาศของวันวาเลนไทน์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับก็จะได้รู้ว่าที่อีกซีกโลกหนึ่งของโลกเราเนี่ยเขาเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์กันยังไงนะครับในแอฟริกาก็จริงไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะก็น่าสนใจมากก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากประเทศอื่นมากเท่าไหร่โดยรวมก็ให้ดอกไม้กุหลาบอะไรกัน
1: ก็มีความในความเหมือนก็ยังมีความแตกต่าง
0: ถูกต้องและที่สำคัญช็อกโกแลตที่หลายๆคนได้รับทานเมื่อวานนี้แน่นอนคือมั่นใจได้ไม่มากก็น้อยเลยว่าอินกรีเดียนผลิตอะไรนะ
1: ผงโกโก้เมล็ดคาคาโอ
0: เมล็ดโกโก้ที่คือช็อกโกแลตก็ผลิตมาจากโกโก้ซึ่ง
1: จริงๆแล้วประเทศในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะแถบแอฟริกาตะวันตกนะครับเป็นผู้ผลิตสำคัญของโลกเลยในการผลิตเมล็ดโกโก้มาให้พวกเรา
0: ได้รับประทานกันได้ให้คู่รักได้มาให้กันเมื่อวานนี้นะครับ ก็ถือได้ว่าคุณผู้ชมก็ได้มีการบริโภคสิ่งของที่มาจากแอฟริกาเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเหมือนกัน
1: สิ่งแอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่เราคิด
0: มากๆนะครับพี่ปุ้ยโอเคอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วเราได้เกริ่นกันไปนะครับพี่ปุ้ยว่าอาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศซูดานนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซูดานมาเสนอให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบรับรู้กันนะครับ
1: จริงๆเพราะซูดานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจมากในทวีปแอฟริกาประเทศหนึ่งคนไทยจะไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือว่าไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่นักเราก็จะมีเกิดเล็กนิดก็น้อยมาเริ่มต้นด้วย
0: เริ่มจากนี้ดีไหมครับพี่ปุ้ยซูดานอยู่ที่ไหน
1: ตอบว่าทวีปแอฟริกาคงไม่พอนะคะจริงๆซูดานเนี่ยอยู่ถ้ามองในแผนที่เนี่ยนะคะจะอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอียิปต์ซึ่งอียิปต์เนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในแถบแอฟริกาเหนือซูดานก็จะอยู่ติดกันเลยลงมาทางใต้นะคะ
0: มีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงคาทูมนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็จะเป็นภาพบนอากาศของเมืองคาทูมซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เป็นแอฟริกาอย่างที่พวกเราคิดซะหน่อยเลยนะครับที่จะแบบว่าแห้งแล้งหรือว่ากันดารก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ไม่มากก็น้อยเลยนะครับ
1: แล้วก็มีแม่น้ำสายหลัก
0: หลายผ่านนั่นก็คือแม่น้ำ
1: นายนะ
0: คะนั่นเองนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่แค่ในอียิปต์หร
1: อ
0: ไม่นะครับความจริง
1: มันก็ไหลผ่านหลายประเทศ
0: หลายประเทศอยู่นะโอเคก็ซูดานนะครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ในทวีปแอฟริกานะครับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากในแอฟริกานะครับอันดับหนึ่งเลยก่อนปี2011แต่ในปี2011เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ แตกออกมาหมายความว่าเกิดประเทศใหม่ขึ้นในภูมิภาคแอฟริกานั่นก็คือประเทศเซาท์ซูดานนั่นเองนะครับก็แตกออกมาจากประเทศซูดานก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยซูดานกลายเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในทวีปแอฟริกาซึ่งก็ยังใหญ่อยู่ดีใหญ่กว่าไทยประมาณ5เท่าเลยนะครับ
1: จริงๆใหญ่รองมาจากประเทศแอลจีเรียและเราจะเรียกว่าคองโกแต่คืออันนี้นะคะเนื่องจากคองโกเนี่ยจะมีทั้งที่เป็นสาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอันนี้คือจะใหญ่รองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะค่ะแล้วตัวชื่อประเทศอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจชื่อประเทศซูดานเองจริงๆมาจากภาษาอาหรับค่ะเป็นคำแปลคือถ้าเป็นภาษาอาหรับเนี่ยนะคะก็จะแปลกันว่าเป็นพื้นที่ของคนผิวสีหรือจะว่าเป็นในภาษาอังกฤษก็จะบอกบิลาดอัสซูดาน
0: นี่คือภาษาอาหรับ
1: ภาษาอาหรับเลยคือเป็นที่มาของคำว่าซูดาน
0: ซูดานก็หนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะว่าประชากรของซูดานอย่างที่พวกเราก็น่าจะทราบกันดีน่าจะพอเดาได้ว่าก็เป็นคนที่เป็นผิวสีเป็นหลักนั่นเองนะครับก็ซึ่งความจริงแล้วนะครับพี่ปุ้ยทราบมาว่าแอบได้ยินมาว่าความจริงซูดานในอดีตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่พูดถึงประเทศแต่มันคืออาณาจักรซูดานคือกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะเป็นที่มาของคำว่าเป็นดินแดนของคนที่เป็นผิวสีด้วยนั่นเองนะครับ
1: อาณาจักรสมัยก่อน
0: อาณาจักรสมัยก่อนใช่มันก็จะอยู่ประมาณแอฟริกาตะวันออกภาคยาวไปถึงแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาเหนือนั่นเองนะครับก็ถือว่าใหญ่มากนะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอาณาจักรมันไม่ใช่เป็นประเทศนะครับและอย่างที่เมื่อกี้เราได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่ามีแม่น้ำเส้นนึงที่ไหลผ่านกรุงคาทูมนั่นคือแม่น้ำนายนั่นเองซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าแม่น้ำนายต้องผ่านอียิปต์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีที่มาอีก
1: มันไม่ใช่
0: แค่อียิปต์นะสิครับเพราะว่าความจริงแม่น้ำนายเนี่ยนะครับมันเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำสองสายนั่นก็คือแม่น้ำที่ชื่อว่าไวท์ไนล์กับบลูไนล์นั่นเอง
1: นายสีขาวกับนายสีน้ำเงิน
0: ใช่นายสีขาวกับนายสีน้ำเงินมารวมกันที่ซึ่งแม่น้ำอย่างแม่น้ำบลูไนล์เนี่ยมันก็ไหลมาจากเอธิโอเปียมีที่มาจากเอธิโอเปียนั่นเองนะครับแต่อย่างแม่น้ำไวท์ไนล์เนี่ยมันก็ไหลมาตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรวมกันเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาที่คาทูมนั่นเองในซูดานนะครับก็เลยทำให้เนี่ยซูดานก็เลยคาทูมก็เลยเหมือนกับเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมระหว่างแม่น้ำสองสายมารวมกันแล้วก็ไหลขึ้นไปที่อียิปต์นั่นเองนะครับ
1: เพราะว่าเรามองในแผนที่ค่ะเวลาพูดว่าแม่น้ำไหลเราจะชอบนึกในใจว่ามันคือไหลลง
0: ใช่ไหลลง
1: แต่ในแผนที่เนี่ยนะคะที่เราสื่อคือมันจะไหลขึ้นไป
0: คือใช่คือซูดานนี่มันอยู่ทางใต้ของอียิปต์มันก็จะขัดแย้งกับความเป็นโลจิกของเรานิดนึงว่าทำไมไหลขึ้นแต่ว่าเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าอียิปต์มันก็เลยทำให้
1: ไหลลง
0: ไป
1: ที่ปากแม่น้ำ
0: ใช่ซึ่งก็อยู่ที่อียิปต์นั่นเองนะครับแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยกว่า 60% เลยก็ว่าได้ของแม่น้ำนายทั้งเส้นเนี่ยมันก็จะไหลพาดผ่านซูดานเพราะฉะนั้นซูดานก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำนายเต็มๆเลยนั่นเอง
1: อู่ข้าวอู่น้ำเลยน
0: ะใช่อู่ข้าวอู่น้ำเลยก็เป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนั้นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงแม่น้ำกันแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยตอนแรกเราพูดว่าซูดานแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มากแต่ตอนนี้มันกลายเป็นประเทศละพี่ปุ้ยทราบไหมครับว่าซูดานมีวันชาติวันที่เท่าไหร่
1: เราจะได้รางวัลไหมอ่ะ
0: ตอบแล้วก็เราก็จะ ได้ความรู้กลับไป
1: ได้ความรู้กลับไปค่ะคือวันชาติของซูดานเนี่ยนะคะตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีจริงๆแล้ววันชาติวันที่ตรงกับวันที่1เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศซูดานประเทศเดียวแต่ยังมีประเทศอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นบรูไนนะคะคาเมรูนอันนี้ก็คืออยู่ในทางแถบแอฟริกาตะวันตกเช็กและเฮติก็ถือว่ามีวันชาติตรงกับวันเดียวกัน
0: ปีใหม
1: ่ปีใหม
0: ่ก็ดีก็ถือว่าฉลองไปเลยทีเดียวทั้งวันชาติแล้วก็วันปีใหม
1: ่นี่จะไม่ได้หยุด2วัน
0: ก็เสียใจแต่ว่าก
1: ็
0: คุณเลือกแล้วโอ้ก็โอเคก็น่าสนใจมากนะครับที่วันชาติซูดานเนี่ยตรงกับวันที่1มกราคมเลยก็มีไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีวันชาติตรงกับวันขึ้นปีใหม่ก็ถือว่าได้เริ่มศักราชใหม่ๆเป็นพร้อมกับอะไรใหม่ๆของประเทศซูดานไปเลย
1: ็นพูดถึงอาณาจักรเลยบอกว่าซูดานจริงก็มีเกร็ดเล็กน้อยที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
0: ถูกต้องครับอย่างที่พวกเราพูดไปตั้งแต่ต้นว่าซูดานเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีแม่น้ำไนล์ไหลผ่านทำให้เกิดกลายเป็นความเจริญรุ่งเรือง civilization ตามมาแน่นอนครับว่ามันก็เลยหมายว่าเครื่องหมายหนึ่งของความเจริญรุ่งเรืองนั้นเนี่ยคือ
1: พีระมิด
0: นั่นเองพีระมิดก็เหมือนกับแม่น้ำไนล์ที่คนก็นึกว่าต้องมาจากอียิปต์เท่านั้นความจริงแล้วเป็นความคิดที
1: ่ยังไม่ถูกต้องสิเดี๋ยวมันมีอะไรมากกว่าน
0: ั้นมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าที่อียิปต์เนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะมีพีระมิดแล้วเนี่ยในซูดานก็ยังมีพีระมิดด้วยซึ่งมีไม่พอแต่ว่ามีปริมาณจำนวนมากกว่า
1: ถึง2เท่า
0: ถึง2เท่าของอียิปต์เลยด้วยซ้ำไปนะครับเขาบอกมีประมาณมากกว่า200พีระมิดเลยทีเดียวซึ่งก็จำนวนเนี่ยเข้าใจว่าคงยังต้องนับไปต่อเรื่อยๆเพราะมันก็มีการค้นพบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนาะพี่ปุ้ยแต่ว่าตอนนี้ปริมาณที่เราที่เขาค้นพบแล้วเนี่ยนับเจอแล้วเนี่ยก็มากกว่า200เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพีระมิดที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเอกลักษณ์มี
1: ทรงมันจะไม่ค่อยเหมือนที่เราเห็นภาพทั่วไปเวลาเรานึกถึงพีระมิดที่มันจะแหลมๆมันจะมีทั้งหลายรูปทรงนะคะท
0: ั้งโค้ง
1: ทั้งเล็กเป็นแถวอยู่เป็นกลุ่ม
0: ใช่นะครับก็แต่ว่าหลักๆแล้วก็แน่นอนว่ามันก็สื่อแสดงเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของทั้งซูดานแล้วก็อียิปต์แล้วก็ในหลายๆประเทศที่มีสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกับพีระมิดนั่นเองนะครับพี่ปุ้ยก็น่าสนใจไม่น้อยก็ใครสนใจไปเที่ยวก็เชิญได้น่าสนใจมาก
1: มีอะไรให้คนพบในซูดานอีกเยอะเลย
0: เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะครับพี่ปุ้ยเลยเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจของซูดานมาเล่าให้ฟังต่อครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับก็โอเคต่อจากเรื่องเมื่อกี้นะครับนอกจากที่เมื่อกี้เราพูดถึงอดีตละอดีตของซูดานเป็นไงตอนนี้เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของความเป็นปัจจุบันมากขึ้นว่าซูดานเขาเนี่ยมีเทศกาลอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่เราอยากจะนำเสนอมากๆก็คือกีฬาของซูดานนั่นเองนะครับอย่างเมืองไทยก็จะมีกีฬามวยไทยซูดานก็จะมีมวยซูดานเหมือนกันเป็นมวยปล้ำนะครับชื่อว่านูบ้ามวยปล้ำนูบ้านะครับหรือนูบ้าเวสลิงนั่นเองนูบ้าคืออะไรครับนูบ้าเนี่ยคือชนเผ่าหนึ่งของซูดานนะครับที่อยู่อาศัยทางตอนในรัฐที่ชื่อว่าคอร์โดฟานนะครับใต้ South คอร์โดฟานนะครับซึ่งมันจะอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ชื่อว่านูบ้านั่นเองนะครับซึ่งคนชนเผ่ากลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนกว่าล้านคนเลยทีเดียวนะครับพี่ปุ้ยซึ่งเขาก็มีวัฒนธรรมธรรมเนียมในการเนี่ยมาเล่นมวยปล้ำกันแล้วมันก็ได้แพร่กระจายไปในภูมิภาคอื่นๆของซูดาน
1: เป็นที่นิยมในประเทศ
0: เป็นที่นิยมในประเทศทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปซูดานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร
1: ์
0: หลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมในวันศุกร์นะครับเขาก็จะมีเนี่ยเขาก็จะมาเล่นมวยปล้ำกันนะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นในคลิปนะครับก็เนี่ยจะมีมาเล่นมวยปล้ำกันหลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมนะครับก็เป็นที่สนุกสนานนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะครับว่าความเก่งของคนเราเนี่ยมีได้ถึงขนาดไหน ก็มาพิสูจน์ตัวเองก็มาพิสูจน์กันได้ที่นี่นั่นเอง
1: พิสูจน์ในสังเวียนนะ
0: พิสูจน์ในสังเวียนนะครับพี่ปุ้ย
1: ค่ะส่วนอันนึงที่จะนำเสนอต่อนะคะนอกหลังจากที่มีเรื่องมวยปล้ำหนูบ้าแล้วเนี่ยจะนำเสนอเป็นเรื่องอีกอันนึงคือเฉลิมฉลองเป็นอีกเทศกาลหนึ่งนะคะในประเทศซูดานโดยที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามุสลิมคริสต์มาสหรือว่าเรียกในภาษาอาหรับสำเนียงของซูดานก็จะมูลิดแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ตรงกับวันที่25ธันวาคมอย่างที่เราคิดกันเป็นสกรีนคริสต์มาสเนี่ยนะคะเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดนะคะซึ่งเป็นอันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าต้องเกริ่นก่อนว่าในประเทศซูดานเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เขาจะนับถือศาสนาอิสลามดังนั้นแล้วนี่เขาก็จะฉลองเป็นมุสลิมคริสต์มาสโดยในวันนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนวันเฉลิมฉลองใหญ่ทั่ว

0: การร้องเพลงมีเทศกาลเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนเทศกาลวัดเป็นอะไรเงี้ยค่ะนึกจริงๆแล้วเราก็ดูเหมือนเทศกาลวัดจะม
1: ง
0: ี
1: าน
0: คน
1: วั
0: ม
1: ด
0: า
1: เน
0: ง
1: า
0: า
1: ะ
0: นวัดใช่ค่ะมีมาเฉลิมฉลองก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเทศกาลใหญ่เฉลิมฉลองรื่นเริงมีความสุขใหญ่ของปีค่ะแต่ว่าวันมุสลิมคริสต์มาสหรือมูลิดเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นใช้ปฏิทินจันทรคติมันก็จะไม่ได้ตรงกันทุกวันในทุกๆปีเนี่ยก็จะไม่ได้มีวันที่แน่นอนนะคะก็จะคำนวณปีต่อปีไปค่ะ
1: ก็ต้องดูปฏิทินฟ้าพระจันทร์
0: พระจันทร์
1: ดวงดาวไปก็ต้องคอยถ้าใคร
0: ค
1: ส
0: อ
1: น
0: ย
1: ใจ
0: ดู
1: อยากจะเข้าไปชมในเทศกาลนี้ก็ต้องคอย
0: คอย
1: ดู
0: ดู
1: ดีๆต้อง
0: ใช
1: คอย
0: ่
1: ติดตามข่า
0: ใช
1: ว
0: ่
1: ว่าปี
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ี้จะตรงกับวันไหน
0: ใช่
1: นั่นเอง
0: แต่เข้าใจว่าเทศกาลนี้ก็คือจะมีเฉลิมฉลองไม่จำกัดเฉพาะในประเทศซูดานจะรวมถึงประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเพื่อนเป็นชาวมุสลิมเป็นเพื่อน
0: ลอง
1: นับถือศ
0: า
1: สนา
0: ดู
1: มุสลิ
0: ได้
1: ลองถามดูได้ ว่าเอ๊ะปีนี้วันไหน
0: ใช่ค่ะ
1: น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าเรื่องของนิทรรศการอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญของอะไรของแต่ละคนของแต่ละ
0: ประเทศ
1: ไปนะครับสุดท้ายครับพี่ปุ้ยเมื่อกี้พี่ปุ้ยพูดถึงเรื่องของการเฉลิมฉลองแต่เป็นเรื่องของศาสนาใช่ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของย้ายมาเรื่องเข้าตีมบาเลนไทน์ครับเป็นเรื่องของการแต่งงานชาวซูดานแต่งงานเนี่ยแน่นอนนะครับพี่ปุ้ยว่าการแต่งงานของในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีกิมมิกมีเอกลักษณ์จุดเด่นต่างๆกันไปอย่างประเทศซูดานนี่นะครับคุณผู้ชมครับมีความที่เขาเรียกเป็นอุตสาหกรรมเลยนะเป็นอุตสาหกรรมแต่งงานที่นำรายได้เป็น GDP สองประเทศอย่างยิ่งใหญ่เป็นการกระจายรายได้นะครับเพราะว่าที่ซูดานเนี่ยเขาไม่ได้แต่งงานจัดกันแค่วัน2วันเขาจัดกันเป็น2ถึง7วัน
0: เรียกว่าเป็นอาทิตย์เรียกว่าอาทิตย์ได้เลย
1: อาทิตย์จัดกันเป็นอาทิตย์ครับทำไมถึงนานขนาดนี้นะครับเพราะเขาบอกว่าที่ซูดานเนี่ยให้ความสำคัญกับประเพณีเนี้ยมากประเพณีนี้มากๆนะครับก็จนทำให้เหมือนกับในการจัดแต่งงานครั้งนึงมันก็ต้องมีการเตรียมตัวการตกแต่งการวางแผนระยะยาวมันก็เลยแตกมาเป็นอุตสาหกรรมย่อยๆมากมายเช่นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม
0: เครื่อง
1: ประดับอุตสาหกรรมคอสเมติกเครื่องสำอาง
0: เฮนน่าที่เป็นเหมือนกับการระบายที
1: ่การเพ้นท์เฮนน่าคือเหมือนกับเป็นลายศิลปะบนตาม
0: ลำตัว
1: มือหน้าตาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยกระจายรายได้ออกมาได้อย่างมากๆเลยนะครับพี่ปุ้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ซูดานเขามีการจัดงานแต่งงานหลายๆวันนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่แค่คนสองคนได้ประโยชน์แต่ว่าก็คือหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นคุณผู้ชมลองเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็เสิร์ชว่าแบบ Sudanese Wedding มันก็จะแบบมีคลิปยิ่งใหญ่ทำแบบอลังการมากๆเลยนะครับ
0: เพลงก็เพราะด้วยนะบางทีมีฟังเพลงมีอะไรนะคะ
1: ใช่ยิ่งถ้าบ้านไหนรวยโอ้โหปิดซอยเลี้ยงปิดเมืองทั้งเมืองเลี้ยงเลยก็ได้นะครับก็ดีก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการแต่งงานมันก็แสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างของในแต่ละวัฒนธรรมได้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซูดานคร่าวๆนะครับที่เราอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นกันว่าเขาเป็นยังไงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะอะไรอย่างนี้อยากจะมีเสริมครับพี่ปุ้ยนอกจากเรื่องของสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยซูดานเนี่ยนะครับก็หลักๆแล้วอุตสาหกรรมเขาเนี่ยผลิตภัณฑ์อันนึงที่เขาเนี่ยขายได้ดีมากๆเลยนะครับเขาเรียกเป็นกัมอาคาเชียหรือ
0: กัมอาราบิกหรือเปล่าก
1: ัมอาราบิกนั่นเองครับใช่มันมีกัมอาราบิกเอาไว้ทำอะไรครับพี่ปุ้ยรู้ไหม
0: อันนี้มันเหมือนจะรู้แต่ไม่แน่ใจคือเป็นเหมือนกับเข้าใจว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าอุตสาหกรรมจำได้ว่ามันจะมีพวกกัมอาราบิกเยอะมากเลยมีอะไรบ้างนะคะ
1: จะมีจริงๆทำได้หลายอย่างที่พี่ปุ้ยบอกนะครับหลักๆเขาก็จะนำเข้ามาทำเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง
0: ใส่ใน
1: เครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับหรือว่าลองรีเสิร์ชดูก็อาจจะมาทำเป็นส่วนประกอบของสีน้ำสีอะไรก็ได้คือทำได้หลายอย่างมากนะครับน่าสนใจไม่น้อยเป็นเรื่องในด้านอุตสาหกรรม
0: เพราะว่าซูดานเนี่ยก็ถือเป็นประเทศหลักที่มีกัมอาราบิกนี้
1: ใช่ที่ผลิตกัมอาราบิกได้แล้วก็ส่งออกนะครับประเทศไทยเราก็นำเข้ามาไม่น้อยเลยนะก็มีบริษัทนำเข้ามาเหมือนกัน
0: พูดถึงเรื่องการนำเข้าการส่งออกจริงๆแล้วก็มีอะไรที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นเหมือนกิจกรรมที่สำคัญหนึ่งของทางกองแอฟริกาเลยที่จะจัดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะ
1: ถูกต้องครับนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าซูดานก็มีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการทำการค้าแล้วก็การลงทุน

0: ทำธุรกิจนะครับในซูดานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะร่วมกับสถานเอกอัครทูตซูดานประจำประเทศไทยและ BOI นะครับมาร่วมการจัดงานสัมมนาหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนั่นเองนะครับโดยในงานเนี่ยก็จะมีพบกับภาคเอกชนที่ได้เคยมีโอกาสไปสำรวจลู่ทางทางธุรกิจในซูดานแล้วก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้คนที่สนใจเนี่ยได้มาฟังกันว่าเอ๊การจะไปลงทุนในซูดาน potential คืออะไรอุตสาหกรรมอะไรที่น่าสนใจและจะเข้าไปยังไงเพราะมันก็ไม่ได้ดูเหมือนเป็นประเทศที่เรารู้จักกันมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีผู้แทนจาก BOI มาคอยให้คำแนะนำด้วยนะครับว่าจะเข้าไปอย่างเงี้ยจะยังไงแล้วก็ภาครัฐจะสามารถสนับสนุนตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับ
1: เป็นเหมือนคลินิกที่จะให้สามารถสอบถามได
0: ้ถูกต้องเป็นคลินิก
1: จัดขึ้นที่ไหนคะ
0: จัดขึ้นที่ห้องนราธิปนะครับกระทรวงการต่างประเทศเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับที่ห้องนราธิปบ่ายโมงถึง5โมงเย็นกระทรวงการต่างประเทศโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้นะครับตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอตอนนี้หรือถ้าว่ามองไม่สะดวกก็สามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ข้างๆลิงก์เนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกันอย่าลืมว่าหมดเขตลงทะเบียนวันศุกร์นี้แล้วนะครับพี่ปุ้ย
1: ต้องรีบหน่อยแล้วล่ะค่ะ
0: ต้องรีบหน่อยนะครับก็โอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็จะพบปากกับผู้แทนของซูดานตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวที่มาขอให้คำแนะนำหรือว่าให้ความเชื่อมั่นอย่างน้อยก็เข้าไปถามเขาก็ยังดีว่าเอซูดานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจะยังไม่ต้องลงทุนก็ได้แค่ไปลองดูซิว่าซูดานเป็นยังไงโอกาสเป็นยังไงอะไรเงี้ยเผื่อในอนาคตเรามีโปรเจกต์อะไรก็จะได้
1: ใช่ค่ะ
0: เตรียมตัวในอนาคตนะครับ
1: ค่ะ
0: แน่นอนว่าอาทิตย์นี้เป็นซูดานใช่ไหมครับพี่ปุ้ยแล้วอาทิตย์หน้าล่ะครับ
1: อาทิตย์หน้าเนี่ยเข้าใจว่าก็จะมีอีกประเทศนึงที่จะนำเสนอนะคะเหมือนชื่อคล้ายๆกันแหละเราเคยพูดไปหน่อยแล้วล่ะเมื่อตอนต้นคือเซาท์ซูดาน
0: เซาท์ซูดานนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารไทยนะครับที่กำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกองกำลัง
1: รักษาสันติภาพ
0: รักษาสันติภาพของ UN นะครับก็จะเป็นอย่างที่ผู้ชมเห็นในรูปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งอยู่ที่ซาวด์ซูดานอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะส่งไปเพิ่มอีกตั้งกว่า200คนเลยนะครับพี่ปุ้ยก
1: ็กลางปีหน้า
0: ช่วงกลางปีกลางปีนี
1: ้เดือนมีนา
0: ใช่ครับก็อาทิตย์หน้าเราจะได้มาลองดูกันว่าเขาเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนนะครับมารับทราบข้อมูลกับพวกเขากันให้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับพี่ปุ้ยก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ได้ในอาทิตย์หน้านะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บ dltv.ac.th

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเอาใจคนชอบทำผิดพลาดด้วยการสอนเรื่องคำขอโทษนะครับเพื่อว่าคุณผู้ชมจะเดินไปชนชาวพม่าหรือไปทำให้สาวพม่าต้องอกหักจะได้กล่าวคำขอโทษได้ถูกต้องกับสถานการณ์นะครับอย่ารอช้าเลยนะครับเรารีบไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำขอโทษในภาษาพม่านะคะมีหลายอย่างหลายสถานการณ์นะคะก็แล้วแต่อยู่ที่สถานการณ์ว่าเราจะใช้ยังไงนะคะก็มาดูกันนะคะคำขอโทษของในภาษาพม่าเนี่ยเรามีแบบหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นถ้าหาว่าเราไปชนกับใครสักคนหนึ่งด้วยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจนะคะไปชนหรือว่าไปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่ากระโดดเนาะกระโดดกระโดดนะก็ถ้าผู้ใหญ่เราก็ต้องใช้คำนี้นะคะถ้าหาว่าเป็นเด็กล่ะคะนะผู้ใหญ่ก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่ายาบาเดเกซามาชีบาบูนะยาบาเดเกซามาชีบาบูแปลว่าไม่เป็นไรจ้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกันเราใช้คำที่เป็นสองคำรวมกันนะฮะที่จริงยาบาเดยาบาเดที่เป็นคำใช้นี้ก็เราใช้ได้เหมือนกันแต่อีกคำหนึ่งที่เป็นเกซามาชีบาบูนะฮะแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆก็ it doesn't matter นะฮะก็เราก็มาใช้เกซามาชีบาบูนะเกซาแปลว่าธุระมาชีบาบูแปลว่าไม่มีไม่มีธุระแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็เราใช้คำที่ว่ากระโดดเนาะกระโดดกระโดดผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่ายาบาเดนะเกซามาชีบาบูอันนี้แสดงว่าเขาอภัยให้เรานะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจไปโดนหรือว่าไปชนกับเขาถ้าหาว่ากรณีที่แบบเราไปเหยียบเท้าของเด็กหรือว่าไปชนกับเด็กนะฮะเราก็บอกว่าตามี่มาตอลูกหนอต้ามาตอลูกหนอนะมาตอลูกหนอหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะเด็กก็เลยตอบเราว่าย่าบาเดยิ้มแล้วก็บอกว่ายาบาเดคำยาหรือว่ายาบาเดเชนนะเขาก็เลยพูดแบบนี้นะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ไปเหยียบเด็กเนี่ยเราก็บอกว่ามาตอลูกเนาะก็เขาก็เข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะฮะอันนี้เป็นเวลาเราไปชงกับผู้ใหญ่ก็อีกแบบหนึ่งกระรอเนาะกระรอกระรอเนี่ยใกล้เคียงกับขอโทษมากเลยนะขอโทษขอโทษใช่ไหมคะเราก็พูดซ้ำกระโดกระโดหนอนะใส่หนอเข้าไปที่แบบสุภาพมากเลยนะคะกระโดกระโดหนอแล้วเวลาเราพามไปต่อหน้าผู้ใหญ่นะเราก็ก้มหัวนิดนึงแล้วก็กระโดหนอขอโทษนะขอโทษคำขอโทษที่แบบกระโดหนอเนี่ยเราก็ก้มหัวเข้าไปตัดหน้าผู้ใหญ่อะไรเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ากระโดดเนาะกระโดดกระโดดก็เราก็ไปนะก็คำขอโทษเนี่ยมีหลายแบบอ้าวอีกอันนึงที่แบบเราจะถามคนอื่นว่าเราไม่รู้จะไปยังไงเราไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ถามเขาเวลาเราจะถามเขาเนี่ยเราใช้คำที่แบบภาษาอังกฤษว่า excuse me เนี่ยนะภาษาไทยก็ขอโทษนะคะใช่ไหมคะคำขอโทษเหมือนกันเดี๋ยวภาษาพม่าเนี่ยไม่ใช่กระโดกระโดดแล้วนะคะเขาจะถามคำถามอะไรที่ไปจะแทรกเข้ามานะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าจะเซ่เล่าหนอนะจะเซ่เล่าหนอแล้วก็ถามต่อว่าจะไปยังไงอะไรพวกนี้เราก็ถามต่อได้นะแต่ตอนแรกที่ไปขอโทษนะคะเนี่ยจะเซ่เล่าหนอนะไม่ใช่กระโดกระโดแล้วนะจะเซ่เล่าหนอนะจะมาสกอซีตัวเฉินเดจะมาสกอซีตัวเฉินเดคำที่จะพูดเนี่ยเราก็แทรกเข้ามาไ และข้างหน้าก็คือจะเซ่เล่าเนาะอะไรทำนองนะนะคะเวลาเราไปทำอะไรที่แบบผิดกับเขาเราก็ต้องใช้คำที่ว่าคุณลูกป่าเนาะคุณลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดนะคะคุณลูกป่าแปลว่าอภัยให้ด้วยนะคะจะมาต้องบานบาเดนะดิฉันขอโทษจริงๆค่ะนะคะไม่ใช่ที่แบบกระดอกระดอแล้วด้วยเนาะคุณลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดเพราะฉะนั้นคำขอโทษเนี่ยตามสถานการณ์เนี่ยเราก็เปลี่ยนไปได้เลยค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราไปชงกับคนอื่นเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะเราไม่ได้ตั้งใจด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ใช้คำที่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะนะอันนี้เป็นแบบอุบัติเหตุอะไรพวกเนี้ยนะไม่ได้ตั้งใจนะคำที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจะมีเล่าตามาเข้าป่าบูจะมีเล่าตามาเข้าป่าบูนะคะจะมีเล่าตามาเข้าป่าบูนะคำซ้ำๆมีอ่านมีไหมคะอาจารย์มาต่อจะทราบามาตอตะซาบานะมาตอตะซาก็คือแบบด้วยที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะคะมาตอตะซาบาก็พูดได้เหมือนกันนะคะก็บทสนทนาการเนี้ยเป็นยังไงบ้างเราใช้ยังไงกับตัวอย่างที่แบบเราเรียนมาวันนี้เนี่ยมาดูที่บทสนทนาการนะคะ

0: กระโดดบ้านเนาะกระโดดกระโดดจะมาตมินเล่าตามห้องบ่าวผู้ชิน
1: โอเคโอเคยาบาร์ได้เกษามชิบาผู
0: ้อ๋อซาจิได้เบเบ้ตัวยามาเลยชิน
1: อ๋อเต้เร่ตัวบีเบเบ้กล้วยตัวมา
0: จีซูติมาเลยชิน
1: ยาบาร์ได้เนี่ย

0: ประเทศพม่าได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจากเบอร์มาซึ่งน่าจะมาจากคำว่าบาม่าเป็นชื่อชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพม่ามาเป็นเมียนมาที่แปลว่าเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี1989ไม่เพียงแต่ชื่อประเทศเท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนทว่าชื่อเมืองรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆอีกหลายแห่งก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันสำหรับเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะรัฐบาลพม่าต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตนให้ชัดเจนแต่สำหรับชาติตะวันตกก็ยังคงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าเบอร์มาเช่นเคยสังเกตจากแผนที่ประเทศพม่าที่ทำขึ้นโดยคนต่างชาติจะพบว่ามีการระบุชื่อไว้ทั้งสองแบบและสำหรับคนไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เรียกดินแดนแห่งนี้ว่าพม่ามาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของการขอโทษในภาษาพม่ากันไปแล้วนะครับการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านจะทำให้เราได้เปรียบในหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็เหมือนกับคำที่เขาพูดว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นแหละครับแต่อย่าลืมนะครับว่าภาษาไทยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยแล้วกลับมาฝึกฝนภาษาพม่ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับประเทศพม่า กับประเทศไทยเราเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันมาตั้งแต่อดีตดังนั้นทั้งสองประเทศจึงมีความเหมือนในหลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมทั้งเรื่องเทศกาลสำคัญด้วยนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นบ้านเรานั้นมีเทศกาลสงกรานต์พม่า ก็มีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะพาไปเที่ยวงานเทศกาลสัมพม่ากันนะครับถ้าอยากรู้ว่าพม่ามีเทศกาลอะไรบ้างก็ต้องไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับเทศกาลในพม่านะคะเหมือนแบบทันไทยค่ะมีหลายเทศกาลเหมือนกันนะคะเทศกาลอะไรว่าเรามาดูกันนะคะคำแรกก็คือเทศกาลนะคะเทศกาลเราเรียกว่าปวยโดปวยโดนะคะใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วก็รีเวะแล้วก็อยากรู้ว่าเรียกว่ายังไงใช่ไหมคะก็สงกรานต์ของพม่าเนี่ยปีใหม่ของพม่านะฮะก็เราเรียกว่าตะจ๋านิติกูปวยโดตะจ๋านิติกูปวยโดทำไมถึงยาวเหลือเกินนะฮะที่จริงแต่จะปวยรอก็พูดได้เหมือนกันนะนิติกูหมายถึงปีใหม่ค่ะนะคะก็รีเวทแล้วก็ต้องบอกเต็มๆคำเต็มๆก็คือตะจ๋านิติกูปวยรอสงกรานต์เสร็จแล้วก็มีหวานวิสาขบูชาของคนไทยใช่ไหมคะก็ของพม่าก็เรียกว่ากะโสเหยาเยตงปวยรออ้าวกะโสเหยาเยตงปวยรอกะโสก็คือเดือนที่สองของพม่านะคะก็หลังจากสงกรานต์แล้วกะโสก็คือเหยาเยตงปวยรอของพม่าทุกคนนะที่บ้านนะมีหม้อดินที่เขาบูชาผู้ใบสำเร็จนะฮะก็อันเนี้ยเขาก็เอาไปวันนั้นน่ะนะเขาก็เอาไปที่ต้นโพนะเขาก็ไปรดน้ำที่ต้นโพนะอันนี้เราเรียกว่ากะโสงเหยาเยตงปวยรอค่ะนะฮะก็อีกอันนึงที่แบบสำคัญก็คือตรีนจุนะตรีนจุเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะตรีนจุเนี่ยออกพรรษาก็คือตรีนจุนะฮะตรีนจุเนี่ยเราก็เลยทุกบ้านนะมีโคมไฟนะโคมไฟแล้วก็มีเทียนจุดข้างในใช่ไหมโคมไฟก็สวยงามเพราะว่าอันนี้เซียนนี้ก็คือทำให้เราไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยโคมไฟนะฮะเป็นแบบนี้ก็ถ้าหาว่าบ้านไหนที่ไม่มีโคมไฟเราก็จุดเทียนเอาได้นะฮะก็เดือนนั้นที่วันพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นเนี่ยออกพรรษาเนี่ยเราก็มาจุดเทียนกันหรือว่าบ้านไหนที่มีโคมไฟก็จุดโคมไฟกันนะก็อันนี้เราเรียกว่าตรีจุมีทงปวยรอนะตรีจุแปลว่าเดือน10ของพม่านะฮะตรีจุก็เลยแบบมีทงมีแปลว่าไฟทงแปลว่าจุดเทียนปวยรอนะก็ช่วงนั้นเนี่ยออกพรรษาแล้วก็มีประเพณีของ

0: มานี่มีอะไรออกพรรษาถึงเราเรียกว่าลอยกระทงเนี่ยนะฮะท่านเดือนเนี่ยเดือนนั้นสำคัญมากเราต้องไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราก็คือเดือนนั้นเองอีเดือนนึงที่ไปทับมาก็คือเดือนพฤศจิกหรือว่าเดือนธันวาต้นๆ นะฮะเรามีอะไรเราก็เลยมาทำเปลี่ยนแบบธรรมเนียบเวรอนะธรรมเนียบเวรอก็คือเหมือนแบบคุมพม่าทั้งหมดสามัคคีกันนะหลังจากออกพรรษาแล้วแล้วก็มีธรรมเนียบเวรอทำไมถึงทำธรรมเนียบเวรอจะได้แบบทุกคนวันเวลานั้นน่ะพอมีเวลาว่างกันแล้วบ้างก็ธรรมเนียบก็คือต้มหมาแกวนแบบมีข้าวมีถั่วมีมะพร้าวนางาอะไรพวกเนี้ยคนไทยเรียกว่ากายาสัตว์คล้ายๆกันกับกายาสัตว์นะคะก็บางที่ก็เรียกว่าข้าวทิพย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าคนพม่าเนี่ยอีกเทศกาลหนึ่งที่แบบอยากจะบอกว่าถ้ามีเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะฮะเขาอะประมาณอายุ7-8 ขวบเนี่ยเขาจะบวชเนนกันนะฮะบวชเนนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็เจาะดังหูอุบะหูเจาะหูนะฮะก็อันนี้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตาป่วยชิมปิวนาตามิงลาป่วยเอาใส่มิงลาเข้าไปด้วยชิมปิวนาตะมิงลาป่วยหมายถึงชิมปิวแปลว่าทำให้เด็กคนนี้เป็นเข้าศาสนานะเป็นสามเณรนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็เจาะหูแล้วก็บางคนทำเป็นแม่ชีด้วยนะเด็กประมาณ7-8 ขวบเนี่ยก็เด็กผู้หญิงก็ทำเป็นแม่ชีได้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตะมิงลาป่วยไม่ใช่ป่วยรอนะคะงานเฉยๆป่วยนะฮะชิมปิวก็คือบวชเนนนะฮะนาตาก็คือจอดหูนะป่วยนะชิมปิวนาตามิงลาป่วยอ้าวถ้าหาว่าเป็นบวชพระล่ะคะบวชพระเราเรียกว่ายะฮังคามิงลาป่วยยะฮังคามิงลาป่วยยะฮังแปลว่าอายุ20ถึงบวชได้ใช่ไหมคะก็ยะฮังคามิงลาป่วยค่ะเทศกาลตันตาเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเรามาชมการที่บทสนทนากันนะคะว่าจะชวนยังไงที่ไปเที่ยวกันนะคะ
1: ซันดาเย่ดิญะตะรินจุมีทุนบวยตั้วจี้อ่าวเลย
2: อืมเบมาแล
1: မျိုးแท้มา
2: เปียวเสียก้าวเหม็นเนา
1: ะเอ้บ่ถ้าสวยญะนี่ตื่มแห่เนาะ
2: ก้าวมาบี
1: ตื่มแห่เลย
3: ดอกประดู่สีเหลืองสดเป็นดอกไม้ประจำชาติพม่าชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทนทานนอกจากนี้ยังใช้ดอกประดู่ในงานพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญดอกประดู่เป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ของพม่าดอกประดู่จะส่งกลิ่นหอมสีทองอร่ามไปทั่วพม่าตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นการให้สัญญาณว่าเทศกาลปีใหม่ของพม่าเริ่มแล้วชาวบ้านจะนำดอกประดู่มาเสียบผมหรือมัดติดหน้ารถปักกระถางหม้อดินเป็นต้นประดู่จึงเป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ที่เติมสีสันให้กับชีวิตในช่วงต้นฤดูร้อนนอกจากนี้ชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์แห่งวัยหนุ่มสาวความรักและโรแมนติกดังนั้นถ้าหนุ่มๆแอบหลงรักสาวคนไหนก็จะนำช่อดอกประดู่ไปมอบให้แทนความรู้สึกดีๆที่มีต่อหญิงสาวค่ะ
4: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับ ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: นักเรียนเคารพ
1: นี้เราจะทำกิจกรรมที่2นะครับเรื่องรู้ทิศไม่หลงทางนะครับก่อนอื่นจากกิจกรรมที่1นะครับบอร์ดไมโครบิดที่เราใช้เราใช้ทำอะไรบ้างครับจำได้อยู่หรือเปล่าวัดอะไรบ้าง
2: ว
1: ั
2: ดอุณหภ
1: ูมิมีอะไรอีกส่งส่งสัญญาณเรดิโอสื่อสารกันวันนี้กิจกรรมใหม่เนาะก็มีให้เรามานั่งคิดดูว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องทิศอย่างแรกสมมุติว่าเราพูดถึงเสาธงมองเห็นเสาธงกันทุกคนใช่ไหมครับเสาธงนะครับเสาธงอยู่ทิศไหน
3: ทิศตะวันตก
1: แล้วเรารู้ได้ยังไงทิศตะวันตกแสดงว่าต้องมีทิศตะวันออกทิศตะวันออกอยู่ทางไหนอะ
3: ทางน
1: ี้รู้ได้ยังไงครับทิศตะวันออกเดาเอาถ้าเกิดเราไม่เดาอ่ะเราจะทราบทิศแบบจริงๆว่าที่ถูกต้องเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับ
4: ด
1: ูจากพระอาทิตย์
4: ด
1: ู
4: จากโทรศัพท์
1: ดูจากโทรศัพท์มือถือเนาะโอเค
4: เข
1: ็มทิศโอเคทีนี้ทราบหรือเปล่าว่าตัวแผงไมโครบิดของเราก็มีตัวที่สามารถทำงานเหมือนเข็มทิศได้รู้ไหมครับจากกิจกรรมที่1กรอบเล็กๆมันจะมีคำว่าคอมพาสหรือไม่ก็ตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าถ้าพูดถึงตัวเข็มทิศบนแผงไมโครบิดเนี่ยอยู่ตรงไหนมีไหมรู้หรือเปล่าถ้าเราพลิกด้านหน้าด้านหลังลองเช็คดูดีๆครับจะมีคำว่าภาษาอังกฤษว่าคอมพาสเจอไหมเจอไหม
5: เจอ
1: ใช่ไหมโอเคคอมพาสคิดว่าเราใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าได้อย่างเช่นเราอ้างอิงเมื่อกี้เนาะตรงไหนทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกนะครับเขียนโปรแกรมเป็นไหมไม่เคยใช่ไหมครับเป็นบล็อกใหม่เนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาศึกษาใบความรู้ที่ 2.1 นะครับเรื่องรู้ทิศไม่หลงทางเนาะเดี๋ยวเราลองทำดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเสนอคำตอบว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อ1ก็จะเป็นคำถามปกติข้อ2มีสถานการณ์ให้ด้วยนะครับก่อนเริ่มกิจกรรมที่ 2.1 นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะมีการใช้งานเข็มทิศบนไมโครบิดตอนที่เราใช้งานครั้งแรกเนี่ยครับจะต้องมีการคาลิเบตเพื่อให้ตัวไมโครบิดเนี่ยมันรับค่าตัวเข็มทิศให้ได้ก่อนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวตอนจะเริ่มคาลิเบรตนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปตรงหน้าจอมันจะขึ้นคำว่า tilt to fill screen นะครับก็คือหมายความว่ามันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆกลมๆนะครับเราต้องทำการขยับตัวจอภาพนะครับให้ตัวจุดสีแดงๆเนี่ยเต็มจอนะครับอย่างตอนนี้เดี๋ยวเราก็ขยับซ้ายขยับขวาบนล่างไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งตัว LED สีแดงๆเนี่ยครับเต็มหมดทุกจุดนะครับถ้าครบทุกจุดแสดงแบบนี้เดี๋ยวสักครู่มันจะแสดงหน้ายิ้มนะครับเราก็จะเริ่มใช้งานตัวเข็มทิศได้แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้นักเรียนก็น่าจะสามารถทำเริ่มใบกิจกรรมที่ 2.1 ได้แล้วนะครับทำใบกิจกรรมได้ครับ

0: ไปงานเสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบคำตอบดูเนาะข้อ1เนี่ยไม่ยากมากนะยากไหมครับข้อ1ไม่นะโอเคเดี๋ยวลองตอบคำถามข้อ1จะมีข้อ1ข้อแรกเลยมุมอะไรเอ่ยจะอ้างอิงมุมจากทิศใดโอเคทีนี้เริ่มจากทิศเหนือไปใช่ไหมครับทีนี้ในไบโครบิดจะมีตัวคำสั่งในการหานะครับหามุมตัวนี้ชื่อคำสั่งว่า compass heading นะครับทีนี้เวลาจะนำไบโครบิดมาใช้ใช่ไหมครับจะต้องตรวจสอบได้เราจะใช้ด้านไหนครับด้านไหนด้านหน้าด้านด้านหน้าใช่ไหมครับที่มีโลโก้ทีนี้ในสถานการณ์เจอไหมครับวิชาลูกเสือมีไหมไม่มีมีเหรอมีลูกเสือแต่ว่าพวกเราเป็นเนตรมารีทั้งกองเลยใช่ไหมมีอย่างอื่นไหมครับยุวะอะไรมีไหมอ๋อยุวะนะครับทีนี้มีสถานการณ์ว่าถ้านักเรียนต้องทำกิจกรรมเหมือนการหาสมบัติแล้วเขาได้รับภารกิจมาจะต้องหาทิศทางให้ถูกต้องนะครับเดิมทีเราอาจจะใช้โทรศัพท์หรือว่าจะใช้ตัวเข็มทิศจริงๆถ้าเราไปประยุกต์ใช้ตัวไมโครบิดแบบนี้ทำจริงๆอ่ะคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ได้
0: เหรอได้จริงมีใครจะเสนอไอเดียไหมครับว่าทำจริงๆจะทำยังไงได้ยังไงโอเค
2: สามารถนำแผงไมโครบิดมาระบุทิศทางได้ค่ะแล้วการวัดระยะทางใช้เป็นจำนวน9จากกะจากจำนวน9แทนค่ะถ้าสมมติมีการเปลี่ยนทิศทางการเดินก็ให้จับตัววงจรไมโครบิดอีกรอบนึงแล้วก็วัดระยะจำนวน9ไปจนเสร็จภารกิจค่ะ
0: โอเคที่เพื่อนนำเสนอมาเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าเราจะใช้แผงไมโครบิดจริงๆเลยเอาบอร์ดตัวนี้ไปใช้เลยนะครับก็คือเขียนโปรแกรมให้เรียบร้อยเพื่อให้มันอ่านค่าทิศทางได้เนาะแต่ว่าเวลาวัดระยะเนี่ยเราจะใช้ง่ายๆโดยการประมาณ9ตัวเองเนาะให้ได้ตามจำนวน9แล้วก็เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางถูกไหมก็จะเช็คไมโครบิดอีกครั้งเพื่อเช็คทิศทางว่าจะต้องเลี้ยวไปทางไหนนะครับขอสรุปจากตัวใบความรู้เนาะในใบความรู้เนี่ยจะต้องมีเซ็นเซอร์เข็มทิศนะถ้าเราพลิกไปด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือบอกเลยว่าตัวเซ็นเซอร์เข็มทิศมันอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมครับโอเคหลักการของมันก็คือมันจะมีชิปเนาะเขาบอกว่ามีเป็น3แกนเนาะสื่อสารทางช่องพอร์ตอะไรเนี่ยจะอาศัยตัวชิปตัวนี้ครับจับค่าตัวคลื่นสนามแม่เหล็กของโลกเพื่อบอกทิศทางทีนี้เวลาการอ่านเมื่อกี้ที่เราสรุปกันเราก็จะไปที่เมื่อกี้บอก compass heading อยู่ในบล็อกชุดไหนครับอยู่ใน input โอเคครับอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็คือดึงออกมาแล้วก็โชว์ numbers เนาะโชว์ number ออกมาทีนี้เวลาจะทดสอบนะครับดูการทดสอบเราก็จะใช้ด้านที่มีโลโก้เมื่อกี้ตอบกันแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้เรียกว่า calibrate ก็คือเหมือนเป็นการปรับค่าให้ตัวแผงไมโครบิดเนี่ยทำหน้าที่เป็นเข็มทิศได้ทีนี้พูดถึงเรื่องมุมตัว compass heading เนาะมุมมันก็คือคล้ายๆวงกลมอะครับเริ่มจาก0จนถึงคล้ายๆ360แต่ว่าเราจะวัดถึงแค่359องศานะครับอ้างอิงกับทิศเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับก็มีในสไลด์ด้วยก็จะมีหน้าตาแบบนี้โอเคทีนี้เวลาเราจะดูทิศเหนือนะครับก็คือจะต้องมีมุมอ้างอิงตอบในใบงานและลองเปิดหน้าใบงานดูสิครับตรงไหมทิศเหนืออ้างอิงมุมระหว่างเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะครับมีไหม
3: 368-22องศา
0: โอเคอันนี้ก็จะได้ประมาณทิศเหนือไปนะครับทีนี้เวลาเราทำงานนะครับเราอาจจะมีการตั้งตัวแปรเพื่อเก็บค่ามุมที่เราอ่านได้มานะครับก็คือคล้ายๆกับกิจกรรมที่1เลยไปที่บล็อก variable ใช่ไหมครับสร้างตัวแปรขึ้นมาเนาะแล้วก็อ่านค่าจาก heading การจะเซตทิศเหนือเราก็ใช้ตัว if เข้ามาดักเนาะดักว่า ดีกรีก็คือมุมที่เราตั้งค่าขึ้นมาอ่านจากตัวคอมพาสเฮดดิ้งเนี่ยอยู่ระหว่างช่วงที่บอกมาเนาะ338องศาถึง22องศาก็คือเอียงไปได้นิดนึงเนาะโอเคเราก็จะเช็คว่าเป็นทิศเหนือแบบนี้นะครับให้มาตัวเดียวใจร้ายมากเลยให้แค่ทิศเหนือมาทิศเดียวแต่เดี๋ยวงานของเราเนี่ยเวลาเราทำนะครับดูข้อ 4.1 ถึง 4.5 มีไหมครับเราจะทำต่อในกิจกรรมที่ 2.1 นะครับโอเคเดี๋ยวจะให้นำเสนออัลกอริทึมนะครับทำไปงานต่อเลยนะครับ

0: นักเรียนทําใบกิจกรรมถึงข้อ4แล้วใช่ไหมครับ 4.3 ทําเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้ว
0: นะครับจากที่ได้ไปคราวที่แล้วเราได้ทิศเหนือไปทิศเดียวเนาะทีนี้ NE คือทิศอะไรนะ
2: ท
0: ิ
2: ศตะวันออกเฉียงเหนือ
0: มีกลุ่มไหนจะตอบได้บ้างมั้ยตะวันออกเฉียงเหนือใช้ค่ามุมตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร
3: ่23ถึง67องศาค่ะ
0: 23ถึง67องศาโอเคครับเดี๋ยวถ้าเป็นทิศตะวันออกพร้อมกันเลยเท่าไหร
1: ่68ถึง112องศาค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณนี้ต่อไปตะวันออกเฉียงใต้คือ
1: 113ถึง157องศา
0: ก็คือเราเอามุมที่อยู่ในใบความรู้เนาะมาตอบและเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวอย่างเนี้ยไปเขียนโปรแกรมนะครับกิจกรรมที่เราจะพัฒนาต่อนะครับก็คือเราจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดนึงนอกจากหาทิศแล้วเนี่ยเราจะใช้ลำโพงเปียโซซึ่งถ้าจะเสียบลงไปกับไมโครบิดเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้เสียบไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยจะต้องมีแผงต่อเพิ่มขึ้นมาเป็นวงจรโปรเจกต์บิดเราเคยน่าจะเคยใช้ในกิจกรรมที่1และเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งนึงเนาะลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะมีสายสัญญาณของเราจะเป็น3เส้นจำได้นะครับมีอะไรบ้างลำโพงจากคราวที่แล้วมีแดงดำแล้วก็มีเส้นกลางเป็นขาวนะครับทีนี้ใครเคยมีประสบการณ์ในการเสียบตัวลำโพงเปียโซกับตัวแผงโปรเจกต์บิดบ้างมีไหมเวลาเสียบเนี่ยเราเสียบลงไปตรงๆได้ไหมครับไม่ได้มันจะต้องมีการสลับสายนิดนึงก็คือเส้นสีขาวของตัวลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะขยับสลับไปอยู่สีอะไรครับสีต่างกันจำได้ไหมบนแผงโปรเจกต์บิดจะไม่มีตัวสายตัวช่องเสียบสัญญาณสายสีขาวแต่มีสีอะไรแทนครับสีเหลืองดังนั้นสายที่จะให้ต่อเนี่ยสีมันอาจจะหลากสีนิดนึงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ให้จำได้ว่าถ้าจะมาจากลำโพงเปียโซถ้าเป็นสีดำใช่ไหมสายต่อเป็นสีอะไรไม่รู้แต่ก็ต้องโยงไปยังช่องดำถ้าเปียโซมาจากเส้นสีแดงก็โยงไปเส้นสีแดงตรงกลางเป็นสีขาวจะโยงไปเส้นไปเสียบช่องสีใช่ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทำกิจกรรมนะครับต่อลำโพงเปียโซเนาะใช้ร่วมกันกับคราวที่แล้วได้กิจกรรมที่1สังเกตไหมกิจกรรมที่1มันจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มันสามารถส่งเสียงได้เมื่ออุณหภูมิสูงใช่ไหมครับใช้เซตอุปกรณ์นั้นได้เลยครับมีไหมตัวนี้โอเคครับมีเพื่อนต่อไปแล้วยังจำได้หรือเปล่าคราวที่แล้วหน้าตาแบบนี้เลยมีการต่อไว้แล้วด้วยนะครับ

0: สรุปของกิจกรรมนี้นะครับความรู้ที่เราได้ไปเนาะก็จะมี2เรื่องก็คือเรื่องเข็มทิศแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เราใช้งานก็คือคำสั่งแบบมีทางเลือกทีนี้เนี่ยกูจะให้นักเรียนหาคนสรุปให้ดีกว่าเอาเข็มทิศก่อนเซ็นเซอร์เข็มทิศใครจะสรุปให้ได้บ้างมีไหมอ่ะโอเคเข็มทิศทำงานยังไงบ้างอาศัยอะไร
1: อาศัยหลักการทำงานของสนามแม่เหล็กในการบอกทิศทางค่ะ
0: แล้วตอนใช้งาน
1: เอาด้านโลโก้วางราบกับพื้นแล้วหันหาทิศค่ะ
0: วางให้ขนานกับแนวพื้นราบเนาะแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาหาทิศใช่ไหมครับถูกต้องเนาะทีนี้เวลาเราหาทิศใช่ไหมครับเราก็ต้องเขียนคำสั่งเพิ่มเป็นคำสั่งรูปแบบไหนเขาบอกว่าเป็นคำสั่งแบบต้องมีการแบบมีทางเลือกครับโอเคครับ
2: ค่ะใช้ if นะคะแล้วก็ else ในบล็อกโลจิกนะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบทิศทางของแต่ละมุมค่ะ
0: ใช่ครับในบล็อกโลจิกจะมี if else ใช่ไหมครับแต่เรามีหลายเงื่อนไขมากดังนั้นในการเช็คเงื่อนไขถัดมาจาก if ก็เป็น else if ใช่ไหมครับเพื่อจากการหามุมในแต่ละทิศแต่ละทิศเนาะออกมาเราคิดว่าเซนเซอร์เข็มทิศเอาไปทำอะไรได้บ้างส่วนใหญ่แล้วจะหาทิศทางเนาะมีใครคิดออกบ้างไหมเอาไปใช้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นง่ายสุดครับบางคนเนี่ยเขาไม่อยากรู้ทิศอื่นๆเขาอยากรู้แค่ทิศเหนือของเราง่ายสุดมีเพื่อนเทสได้แล้วเมื่อกี้ก็คือเอาบล็อกเอาตัวไมโครบิดวางปั๊บสมมุติถ้าเกิดเราเขียนตัวนี้ไว้ใช่ไหมครับเขาต้องการแค่ทิศเหนือใช่ไหมไม่ต้องจ้องมองด้วยครับเสียบปั๊บหมุนปุ๊บทิศไหนคือทิศเหนือก็จะมีอะไรขึ้นมาเสียงดังจากที่เราทำประยุกต์ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับใช้เสียงทีนี้ข้อควรระวังของตัวการใช้ไมโครบิดเกี่ยวกับเข็มทิศเนาะก็คือเวลาจะหาจะใช้งานเนี่ยก็ต้องเอาโลโก้ขึ้นวางให้มันขนานกับพื้นเนาะเป็นทิศขนานกับพื้นราบแล้วก็เลื่อนหามุมเนาะทีนี้เวลาการใช้งานเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกไปแล้วหลักการทำงานคือมันอาศัยสนามแม่เหล็กเนาะดังนั้นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอุปกรณ์อะไรที่แบบส่งคลื่นแม่เหล็กแรงๆอย่างเช่นสายไฟนะครับหรือพวกอุปกรณ์ต่างๆอาจจะเป็นตู้เย็นก็ได้อะไรแบบนี้เนาะโอเคครับกิจกรรมนี้จบไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมถัดไปคราวหน้านะครับ
3: นักเรียนเคารพขอบคุณค่ะ
4: สำหรับกิจกรรมที่2นะคะนักเรียนก็จะได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อแสดงทิศทางที่ไมโครบิดหันไปค่ะโดยจะได้ใช้เซ็นเซอร์เข็มทิศนะคะซึ่งก็จะอาศัยหลักการตรวจจับของสนามแม่เหล็กโลกในการบอกทิศทางนะคะโดยจะเริ่มต้นทิศที่0องศานะคะแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆซึ่งทิศที่0องศาก็คือทิศเหนือนะคะดังนั้นค่ะทิศตะวันออกก็จะเป็น90องศานะคะแล้วก็ทิศใต้ค่ะ180องศาแล้วก็ทิศตะวันตกค่ะ270องศาสำหรับการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะแสดงทิศทางค่ะก็จะใช้ตัวเลขนะคะ0ถึง359นะคะในการที่จะตัดสินใจว่าจะเป็นทิศใดนะคะโดยก็จะแบ่งตัวเลขนั้นค่ะเป็นช่วงละเท่าๆกันนะคะเพื่อที่จะบอกทิศแต่ละทิศค่ะแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขหลายเงื่อนไขนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ใช้คำสั่ง if else if นะคะแล้วก็ใช้ตัวดำเนินการบูลีนและตรรกะร่วมด้วยนะคะในกิจกรรมนะคะเมื่อนักเรียนค่ะหมุนไมโครบิดไปทิศใดก็จะมีข้อความระบุทิศนั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะนักเรียนก็ยังได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะควบคุมลำโพงให้ส่งเสียงในกรณีที่หันไมโครบิดไปในทิศที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการต่อสายลำโพงค่ะนักเรียนได้เรียนมาบ้างแล้วในกิจกรรมที่1 นะคะก็จะต้องระวังให้ดีในเรื่องของการต่อสายนะคะเพราะว่ามีขั้วสำหรับเชื่อมต่อดังนั้นนะคะให้สังเกตสัญลักษณ์บนแผงวงจรโปรเจกต์บิตนะคะแล้วก็ขั้วต่อของสายลำโพงให้ตรงกันนะคะและสำหรับในการตรวจสอบทิศทางนะคะให้หันไมโครบิตไปในแนวราบค่ะแล้วก็อย่าลืมแคลิเบรตไมโครบิตก่อนการใช้งานนะคะ

0: I'm so bored. There's nothing to do.
1: You want to go see a movie?
0: I already checked what's playing in the cinema and there's nothing interesting showing today. Besides, I've already seen most of what's playing.
1: No surprise, you love watching movies.
0: You're right. Comedy, action, thriller, fantasy, horror, drama, romance, animation, you name it, I enjoy watching it all.
1: Watching movies must really be your favorite hobby.
0: You're right, it is. What about you? What's your favorite form of entertainment?
1: I love watching TV. I like watching sitcoms, drama, documentaries, travel. I like watching funny sitcoms and medical drama. It's when I'm stressed out. I love watching them, yeah.
0: What type of sports watch on TV?
1: I like watching football and wrestling. I don't play football and I don't wrestle, but I like watching the matches.
0: By the way, I have 2 tickets to the Chill Out Jazz Festival. Do you want to go?
1: When is it?
0: This Sunday.
1: Yeah, sure, I'd love to. I haven't been to any concerts in a while. It's exciting.
0: Yeah, and talking about music, the Disney's Broadway musical, The Lion King, is coming to our city this August.
1: Really? My niece and nephew would love to see them. I'd better book the tickets before they're sold out.
0: You're right, it's a good show.
1: So what do you want to do now?
0: Let's play video games. What game do you want to play?
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
4: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: know, water pollution is also an issue as well. Mm. On the other day, I've seen this news on TV about a turtle that died, washed up on the beach, and had its stomach full of plastic.
1: That's terrible.
0: So that's why a lot of countries have been starting this campaign against single-use plastic bags so that the plastic bags don't end up in the ocean.
1: That's right. And animals in the ocean eat it, mistaking it for food, especially turtles, and die as a result.
0: That's why it's important to use reusable shopping bags or reduce the use of plastic bags so you can reduce the plastic waste in the ocean.
1: Well, I already do both of those things, so I'm doing my part to help the environment and the animals in it.
0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
0: Enjoy watching. Bye-bye.
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจำและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ
2: Good afternoon
0: Good afternoon First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers fought in the Second World War and I have four uncles buried in war cemeteries okay so as a young Australian soldier I knew what the importance was of history military history
3: And why everyone call this railway dead railway? Why they have a name like this?
2: Because of the quarter of a million people working on this railway, 100,000 died.
3: 100,000.
2: 100,000. This project only took about 4 years just to map the railway.
3: Okay.
2: And then find where the prisoner of war camps were. Mm-hmm. Railway stations were just so that was the first step was
3: first
2: to
3: step.
2: Map the railway.
3: No, right. Paduk, right?
2: Yep, the Pan Mae Nam Kwe. Yes, round to Chung Kai.
3: Chung Kai.
2: Yes, and then on and on and on to Burma.
3: So when you go to research or to making a map, you have to go by walk.
2: Yes.
3: For 4 years?
2: Total 11 years to find the railway and find where the camps were, but yes.
3: So along the way about this railway, what have you found?
2: Many, many thousands of items, thousands of things, of
3: In
2: course.
3: This museum?
2: Many of them are now on display at this museum.
3: Okay.
2: Not all, but many.
3: How do you feel about this?
2: It's important because then if the family of one of these men can come to us, then we can give them, we can take them to that site, we can show them, we can explain, okay? Because there are, around the world, many families with something, but we can then help give the evidence and tell the story of this missing person. We call it peace of mind, okay? So having this evidence can help us explain to the families where, why, what. It gives them peace of mind, peace of in their heart as well. Yeah.
1: หลังจากที่คุณร็อดได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการตามร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคุณร็อดนั้นยังพาชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับซึ่งวัตถุจัดแสดงแต่ละชิ้นของพิพิธภัณฑ์นั้นเรียกได้ว่ามีมูลค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากเลยครับ

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: This is your file
2: this is from up near Tarkanoon part of a locomotive because the Allies were bombing the railway and we know at Tarkanoon they hit one of the locomotives a big heavy piece of steel from a locomotive
1: so heavy
2: and then of course on the railway itself the dog spikes that you use to hold the rails down
1: okay yeah there we go

0: คุณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3เดือนจึงสำเร็จครับ
1: So there another railway cutting hole in Kanchanaburi.
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass.
1: Chongqiao
2: Cut.

าอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูซายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมพูเตอร์รีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แกรนด์รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

okay, I see it. และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go Mr. Ross

0: So is it the end of the this part, the L5
1: pass? The end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres.
0: Wow.
1: Until we get to into Burma.
0: Okay.
1: But this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here. And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรอดจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยครับซึ่งคุณรอดเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ตอม่อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของสถานีญี่ปุ่นและตอม่อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nong Phluk, back to Singapore, off to Japan. So they did not see the coal. So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
0: So they bring it after then finish the railway.
1: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe

0: baby from Indonesia. I have tried to find out where it came from but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas.
1: Mm-hmm.
0: Most of the locomotives used wood for their burning.
1: Yeah.
0: Because the coal had to come from somewhere overseas. Mm-hmm. So they only used this in a few locations in the mountain area.
1: Mm-hmm. Why? Why?
0: Because the coal will produce more heat than wood.
1: Okay.
0: So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayoke, we go from Kinsayoke back through Hintock, up through Hellfire Pass, over the top of a large hill, and then down the other side to Wangpo.
2: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณร็อดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณร็อดด้วยนะ I need to say thank you to you thank you very much about your experience your history about this railway and your time I appreciate that
0: David I hope in the 2 days that we've been together I have been able to show you something of this railway tell you a bit something of the history of this whole railway because it's part ofThai history as well as our history.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Thank you very much. คุณร็อดได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อมอคอนกรีตแบบนี้เลย
1: คอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานจะอยู่ตรงนี้ข้างบน
0: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมานี่
1: เชื่อมต่อ
0: รถไฟเก่าตรงนี
1: ้ครับ
0: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
1: มันอยู่ตรงกลาง
0: สะพานเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างน
1: ี้
0: นะ
1: ไม่เขาปูนแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
0: อ๋อ
1: สี่เสาแล้วก็
0: แล้วตัวสถานีรถไฟนี่อยู่ห่างจาก
1: ก็
0: เท่าไหร่ฮะ
1: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไปแล้วอีกจุดนึงก็นู่นจากน้ำโจร1สถานีแล้วก็ไปวังขยายหนึ่งสถานีแล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลยตอนนี้อยู่ตัดหน้าผาวังกันเมินก็เชื่อมตรงนี
0: ้กันเมิน
1: ครับวังกันเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
0: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
1: เป็นสะพาน
0: อ๋อเป็นสะพาน
1: สะพานสะพานข้ามห้วย
0: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
1: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
0: สังขะบุรีทางนู้นจากที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
1: ครับก็ญี่ปุ่นใช้ระเบิด
0: เขาใช่ไหมทำเส้นทาง
1: ครับทำเส้นทาง
0: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่า
1: ครับ
0: ร่องรอยแบบเอา
1: เจาะ
0: ลง
1: ไปใช้ไอ้เขาเครื่องเจาะอะไร
0: เสียม
1: ว
0: ่า
1: ครับแล้วก็เอาระเบิดใส่ระเบิดหินก็ใหญ่ลงมาข้างล่าง
0: แปลว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
1: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
0: ผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
1: ประมาณแล้วครับ
2: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำต่อหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวัดกันเมินเป็นต่อหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือก็ปู่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกและอะไรก็คือก็แยกย้าย
0: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนครับพี่
3: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
0: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
3: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
0: อันนู้นเหรอฮะ
3: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
0: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
3: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลย

0: ั่ง
1: ถ้าน้ำลดตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
2: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบต่อหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
1: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุษยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
2: และในวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
3: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience that is very, very difficult to explain. We were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
4: Well, I have a fairly good memory, and I have some very clear recollections of what happened. And I put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we.Kept together in groups, so it was we gave each other support.
1: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็ถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขละละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตคักขมติหะ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกะ

ภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจ

นีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธขังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะทะมาปะยันโตอิทธุปะเทสวิธินา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทาผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนานขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินาทิเนสระเตมะตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบร

ู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพาหงซึ่งเราทั้งหลายได้สาธยายกันอยู่เป็นประจำในเวลาที่มีงานมงคลหรือว่าในโอกาสพิเศษบางคนอาจจะใช้ในการสาธยายในช่วงก่อนนอนทุกวันเพราะว่าคาถาพาหงเป็นคาถาที่เกี่ยวกับวิธีการชนะของพระพุทธเจ้าเราก็ถือเอาคติอย่างนี้เป็นการปลุกระดมจิตใจของเราเองให้มีความกล้าหาญให้มีความแกล้วกล้าในการกระทําการต่างๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเราเองนั่นแหละคือเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้กับตนเองได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงถือเอาคติอย่างนี้ในการที่จะปลุกระดมความคิดของเราให้มีความแข็งแกร่งมีความแกล้วกล้าขึ้นพุทธวิธีของพระพุทธองค์ที่ทรงใช้ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอยู่หลายวิธีอย่างเช่นเมื่อครั้งที่เจอกับคนที่มีฤทธิ์มากพระพุทธองค์ก็ต้องใช้ฤทธิ์ปราบเจอกับคนที่ฉลาดพระพุทธองค์ก็ใช้ปัญญาเจอกับสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ก็ทรงใช้เมตตาดังที่บรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบในตอนที่ผ่านมาในตอนนี้เมื่อพระพุทธองค์จะทรงเอาชนะพกาพรหมคำว่าพกาพรหมหรือว่าพรหมนี้เป็นบุคคลที่กระทำสมถกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นคนที่มีอายุยืนมากอายุยืนจนกลายเป็นทำให้ตัวเองคิดว่าตัวเองตายไม่เป็นเพราะคิดว่าเรานี่แหละคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเห็นประเภทนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสัสสตทิฏฐิหรือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเที่ยงความเห็นแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมาก่อนที่พระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นในโลกเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นมาที่บอกว่าเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนั้นคือมีความเห็นว่าเมื่อผู้ชายตายแล้วไปเกิดก็ไปเกิดเป็นผู้ชายอีกผู้หญิงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงอีกคนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนอีกสัตว์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์อีกไม่สามารถที่จะไปเกิดเป็นอย่างอื่นได้ตัวเองเกิดเป็นเช่นไรในปัจจุบันนี้ในอนาคตก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมนั่นคือความเห็นว่า

ทุกอย่างเที่ยงนะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะบรรเทาความเห็นอย่างนี้ของพระกาพรหมพระพุทธองค์จึงเสด็จไปสู่พรหมโลกเมื่อเสด็จไปสู่พรหมโลกนั้นพระกาพรหมรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาและก็อยากที่จะทดลองว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรือไม่โดยการท้าประลองว่าให้หาที่ซ่อนเหมือนกับเล่นซ่อนหากันโดยให้พระกาพรหมเป็นคนที่ซ่อนตัวก่อนพระพุทธเจ้าก็ตกลงพระกาพรหมแปลงตัวเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรลึกซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถจะติดตามไปได้โดยคิดว่าวิธีการอย่างนี้พระพุทธองค์คงไม่สามารถที่จะหาเจอแต่พระพุทธองค์ก็สามารถชี้ระบุตำแหน่งบอกพิกัดได้ว่าพระกาพรหมอยู่ตรงไหนจนพระกาพรหมยอมรับว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเมื่อพระพุทธเจ้าหาเจอแล้วก็เป็นทีของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นผู้ที่ซ่อนตัวบ้างพระพุทธองค์ก็เนรมิตร่างกายให้เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ในมวยผมของพระกาพรหมพระกาพรหมก็พยายามหาพระพุทธเจ้าทั้งมนุษยโลกทั้งพรหมโลกทั้งหาทั้งโลกทั้งสามก็ไม่เจอไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนทั้งที่พระพุทธองค์ซ่อนอยู่บนมวยผมของตนเองนั่นแหละเมื่อพระกาพรหมยอมแพ้แล้วพระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตร่างกายให้เห็นเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อเจอกับอิทธิฤทธิ์รู้ว่าที่เหนือกว่าตนเองเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากก็ยังมีอยู่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนือพระกาพรหมก็ยังมีพระพุทธเจ้าจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาให้พระกาพรหมนั้นคลายจากทิฏฐิของตนเพราะว่าสิ่งที่พระกาพรหมไม่รู้ยังมีอีกเยอะมิใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ท่านยังไม่รู้มีอีกมากมายเพราะว่าพรหมชั้นสูงขึ้นไปท่านก็ไม่รู้ว่าเขามีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรแต่เราเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างรู้ในอดีตการไม่จำกัดรู้ในอนาคตก็ไม่จำกัดสามารถที่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปเกิดในที่ใดบ้างเคลื่อนจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นเคลื่อนจากภพนั้นไปสู่ภพนี้คือตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้ารู้แม้กระทั่งว่าคนที่ทำกรรมแบบนี้แล้วตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรซึ่งพระกาพรหมก็ไม่รู้พระกาพรหมรู้แต่ว่าตายจากภพนี้ไปเกิดที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าไปเกิดด้วยกรรมอะไรพระพุทธองค์มีความสามารถมากกว่านั้นเพราะว่านอกจากจะรู้ที่เกิดแล้วยังรู้ว่าไปเกิดเพราะกรรมอะไรด้วยเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อยอมรับในความสามารถพิเศษอย่างนี้ของพระพุทธองค์แล้วจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่ท่านเรียกว่าเทศนาวิธีก็หมายความว่าก่อนที่จะนำพระกาพรหมให้มายอมรับนับถือหรือว่ายอมรับฟังพระธรรมนั้นพระพุทธองค์ก็ต้องใช้อิทธิฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนแสดงฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนเหมือนเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงทรมานชฎินทั้งสามชฎินซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาเมื่อตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเสด็จไปโปรดชฎินสามพี่น้องชฎินสามพี่น้องรู้เวลากัสสปะผู้เป็นพี่นั้นเมื่อต้อนรับพระพุทธองค์ก็ให้ไปพักในเรือนไฟในเรือนไฟก็คือเรือนที่ชฎินนั้นบูชาไฟในเรือนไฟนั้นก็มีพญานาคซึ่งมีฤทธิ์มากอยู่ด้วยคิดว่าถ้าพระพุทธองค์เข้าไปแล้วคงไม่รอดคืนนี้แน่นอนแต่พระพุทธองค์ก็สามารถที่จะปราบพญานาคนั้นแล้วทำให้ชฎินสามพี่น้องนั้นยอมรับนับถือนำเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้และเมื่อครั้งที่พาพระภิกษุทั้งหลายซึ่งเคยเป็นชฎินมาก่อนไปที่สวนตาลหนุ่มไปพบพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่า

ระหว่างอุรุเวลกัสสปะซึ่งเป็นอาจารย์ของตนเองนั้นกับพระพุทธเจ้าใครจะเป็นอาจารย์เราจะกราบใครก่อนนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่มีความเคารพเลื่อมใสในชฎินทร์สามพี่น้องเพราะว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากเห็นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์ก็เลยเคารพก็เลยยอมตนเป็นสาวกแต่เมื่อว่าอุรุเวลกัสสปะและชฎินทร์ทั้งหลาย

นั่นก็เพราะว่าแม้ว่าจะมีฤทธิ์มากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้คนทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอู่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอยู่อย่างเช่นพระกาพรหมนี้ได้เจริญกรรมฐานโดยเฉพาะสมถกรรมฐานจนไปเกิดเป็นพรหมการเกิดเป็นพรหมทำให้มีอายุที่ยาวนานมากใครจะเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์สักร้อยสักพันชาติคนนั้นก็ยังคนที่เป็นพรหมก็ยังดำรงความเป็นพรหมอยู่ยังเกิดเป็นพรหมอยู่อย่างนั้นจึงทำให้เห็นว่าชีวิตของตนเองเป็นของเที่ยงการได้เกิดเป็นพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วเพราะพรหมไม่ตายด้วยความคิดว่าอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ตายไม่มีการเคลื่อนย้ายไปสู่ภพภูมิอื่นเนื่องจากว่าชีวิตของพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ยืนยาวทำให้พระกาพรหมคิดอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจึงจัดว่าเป็นมิจฉาทิฐิเพราะว่าตามธรรมดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกซึ่งไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของพรหมทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้สามัญลักษณะทั้ง3ประการก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระกาพรหมมีความคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดเพื่อให้คลายจากความคิดอย่างนั้นในเรื่องนี้เราได้คติธรรมอย่างไรคติธรรมก็คือว่าอะไรก็ตามถ้าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นความคิดอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแม้กระทั่งอารมณ์ที่เข้ามากระทบในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเราจะไม่เศร้าโศกตลอดไปเราจะไม่ดีใจตลอดชีวิตความสุขความทุกข์ก็จะวนเวียนเข้ามาในจิตใจของเราอยู่เป็นอย่างนี้เนืองนิดนั่นก็เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายก็ดีสิ่งทั้งหลายก็ดีก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้โดยที่สุดแม้แต่อารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันหลายคนอาจจะบอกว่าเราทำไมลำบากเหลือเกินความลำบากนั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปตราบเท่าที่เรามีความขยันหมั่นเพียรสามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆได้มีความขยันมีความอดทนดำรงตนอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแต่บุคคลใดก็ตามถึงแม้จะมีฐานะมั่นคงมีฐานะการเงินที่ร่ำรวยแต่ประมาทในชีวิตประมาทในชีวิตไม่รู้จักขวนขวายในการทำบุญทำกุศลใช้ชีวิตให้ประมาทไปวันๆใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ช้าไม่นานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็จะหมดไปนั่นก็เพราะว่าชีวิตหรือว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในสภาวะเดียวกันคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีใครที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดทั่วทั้งชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วเราจึงจำเป็นต้องพยายามที่จะประคับประคองจิตใจของเราพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีความยึดมั่นในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้เป็นจิตใจที่ฝักใฝ่ต่อคุณงามความดีโดยอาศัยความพยายามหรือว่าประทานทั้ง4ประการข้อแรกพยายามละกุศลพยายามละอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องพยายามละเราต้องพยายามประหารให้มันหมดไป2พยายามไม่ให้ความชั่วต่างๆที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกความชั่วหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเราถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นประการที่3พยายามให้ความดีของเราเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆความดีใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องพยายามปลูกฝังให้มันมีขึ้นวันนี้ยังไม่ขยันต้องพยายามขยันมากขึ้นเรื่อยๆไปอีก

และสุดท้ายต้องพยายามที่จะรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในความพยายามทางการนี้เป็นความพยายามที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าละชั่วทำความดีและทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพหุงซึ่งเป็นคาถาที่อธิบายถึงวิธีเอาชนะของพระพุทธเจ้าได้พอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอสรุปการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและเราจะมาฝึก

0: ฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะเรียนรู้แล้วก็จะแปลความหมายให้ด้วยนะคะแปลความหมายแล้วก็ยังจะมาสอนให้รู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยค่ะเผื่อคุณผู้ชมจะเดินทางไปประเทศลาวเรียนรู้จากรายการของเราไปแล้วสามารถอ่านได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับหมวดคำศัพท์ในหมวดนี้นะคะเป็นหมวดลักษณะนามค่ะคำลักษณะนามในแต่ละสังคมก็จะมีความแตกต่างกันนะคะสำหรับภาษาลาวและภาษาไทยอาจจะมีคล้ายกันบ้างแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันบ้างค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าคำลักษณะนามในภาษาลาวมีคำว่าอะไรบ้างและแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรค่ะไปที่คำแรกเลยนะคะคำแรกคือคำว่าดวงดวงเป็นลักษณะนามของมีดหรือหลอดไฟค่ะจะเป็นหลอดไฟยาวหรือหลอดไฟสั้นก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะคำว่าแก้วแก้วเป็นลักษณะนามของขวดนะคะคุณผู้ชมแก้วเป็นลักษณะนามของขวดค่ะคำต่อไปนะคะจอกจอกเป็นลักษณะนามของแก้วค่ะคุณผู้ชมคะอย่างงนะคะแก้วเป็นลักษณะนามของขวดส่วนจอกเป็นลักษณะนามของแก้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปที่ประเทศลาวแล้วไปนะคะขอแก้วสักแก้วหน่อยมันจะมาเป็นขวดเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะต้องขอเป็นอะไรคะขอเป็นจอกค่ะคุณผู้ชมแก้วเป็นลักษณะนามของขวดจอกเป็นลักษณะนามของแก้วค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปองปองหมายถึงบานหน้าต่างค่ะหรือช่องหน้าต่างนั่นเองค่ะคุณผู้ชมช่องหน้าต่างหรือช่องประตูก็ได้นะคะปองหมายถึงช่องหรือบานของหน้าต่างนะคะไปต่อค่ะคำว่ากิ่งกิ่งกิ่งในที่นี้เป็นลักษณะนามของรองเท้านะคะเช่นรองเท้าฉันหายไปไหนข้างนึงภาษาลาวก็จะบอกว่าเกิบค่อยเสียไปใสกิ่งหนึ่งกิ่งเป็นลักษณะนามของรองเท้าค่ะคำต่อไปนะคะลักษณะนามคำนี้ใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะคำว่าหัวหัวนะคะเป็นลักษณะนามของหนังสือค่ะคุณผู้ชมแปลว่าเล่มค่ะแปลว่าเล่มนะคะไปต่อค่ะลักษณะนามคำสุดท้ายนะคำว่าหน่วยหน่วยเป็นลักษณะนามของผลไม้ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากคำว่าหน่วยจะเป็นลักษณะนามของผลไม้แล้วคำนี้ค่ะยังน่าสนใจค่ะเพราะในภาษาลาวอาจจะใช้คำว่าหน่วยกับสิ่งของอย่างอื่นหรือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เย็นพัดลมทีวีนะคะเป็นหน่วยโดยใช้ลักษณะนามเหมือนกันกับผลไม้นี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างคะงงไหมคะแต่ก็ต้องเรียนรู้ค่ะเพราะเราจะเปิดบ้านรู้จักภาษาลาวมากขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้คำลักษณะนามด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างและแปลความหมายอย่างไรคำแรกค่ะดวงดวงหมายถึงหลอดไฟนะคะเป็นลักษณะนามของหลอดไฟหรือมีดค่ะคำต่อไปค่ะแก้วแก้วเป็นลักษณะนามของขวดค่ะจอกจอกเป็นลักษณะนามของแก้วนะคะปองปองหมายถึงช่องเป็นลักษณะนามของประตูหรือหน้าต่างค่ะกิ่งกิ่งเป็นลักษณะนามของรองเท้าค่ะหัวหัวเป็นลักษณะนามของหนังสือหมายถึงเล่มค่ะคำสุดท้ายนะคะหน่วยหน่วยเป็นลักษณะนามของผลไม้หรืออาจจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดก็ได้นะคะ

0: ุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์หมวดลักษณะนามแล้วเราใช้คำศัพท์เหล่านี้มาเรียนรู้ภาษาลาวมากขึ้นโดยการมารู้จากการประสมอักษรนะคะเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์และระบบการประสมอักษรในภาษาลาวค่ะเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปลาวก็จะสามารถอ่านออกเสียงภาษาลาวหรือรู้จักตัวอักษรและตัวพยัญชนะภาษาลาวได้ดียิ่งขึ้นนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้การประสมอักษรกันก็คือคำว่าดวงค่ะคำว่าดวงนะคะสะกดด้วยอะไรคะคุณผู้ชมคะตัวนี้นะคะเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะมีพยัญชนะใช้ด้วยกันทั้งหมด3ตัวค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะก็คือดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะตรงที่ดอเด็กน้อยนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะระดับหัวนะคะจะอยู่ระดับเส้นของบรรทัดค่ะไปต่อค่ะสระอัวในภาษาลาวนะคะถ้ามีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปค่ะเหมือนกับภาษาไทยค่ะกลายเป็นวอวีวอวีหรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะวอวีเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะสันฐานอาจจะเหมือนรูปออ่างในภาษาไทยสักนิดนึงนะคะแต่นี่คือวอวีนะคะไปต่อค่ะสรุปนะคะดอเด็กน้อยวอวีไม่ใช่รูปของพยัญชนะทั้งสองตัวนะคะดอเด็กน้อยเป็นพยัญชนะต้นวอวีเป็นสระอัวค่ะและเราก็จะสะกดด้วยนะคะพยัญชนะตัวสะกดตรงตามมาตราค่ะง้องัวง้องัวคุณผู้ชมคะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะง้องัวภาษาลาวหางยาวนะคะหางจะเลยบรรทัดค่ะหางจะเลยระดับบรรทัดลงไปนะคะเราก็จะได้คำว่าดวงนะคะดวงไปต่อค่ะแก้วแก้วคำนี้ก็ไม่ยากค่ะเขียนเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ดูพยัญชนะลาวนะคะว่าตัวไหนเอ่ยที่ใช้แตกต่างกันสระแอค่ะคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะแต่คุณผู้ชมต้องเขียนนะคะจากข้างล่างค่ะเห็นไหมคะเขียนจากข้างล่างนะคะหัวขึ้นไปข้างบนนิดนึงค่ะหัวก็จะโค้งๆนิดนึงนะคะอันนี้คือสระแอของลาวค่ะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะกอไก่กอไก่เห็นหรือยังคะว่าไก่ไทยกับไก่ลาวต่างกันตรงไหนคะกอไก่ภาษาลาวเป็นแบบนี้ค่ะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมมีหัว2หัวอยู่ด้านนอกทั้ง2หัวเลยค่ะเขียนขึ้นไปนะคะกอไก่ค่ะปิดด้วยวอวีวอวีคุณผู้ชมคะวอวีในรูปนี้นะคะวอวีคุณผู้ชมทราบแล้วแต่วอวีในคำว่าแก้ววอวีกลายเป็นตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นสระแอกอไก่วอวีเป็นตัวสะกดนะคะใส่รูปวรรณยุกโทค่ะรูปวรรณยุกโทเขียนเหมือนไทยเลยค่ะแบบนี้นะคะเขียนขึ้นไปข้างบนค่ะอยู่ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะคำว่าจอกจอกคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนไทยค่ะแต่จะมีพยัญชนะตัวหนึ่งที่น่าสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยเริ่มเลยนะคะอันนี้คือจอจอกจอจอกนะคะหรือจอจานนั่นเองค่ะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปทำหน้าที่เป็นสระนะคะทำหน้าที่เป็นสระค่ะคืออโออโอคุณผู้ชมคะอโอเขียนแบบนี้ค่ะอโอนะคะเขียนเหมือนวอวีแต่ม้วนหัวข้างบนค่ะหัวจะใหญ่สักหน่อยนะคะอโอค่ะทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมสระอเมื่อมีตัวสะกดจะกลายเป็นอโอปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะพยัญชนะตัวสุดท้ายของเรานะคะคุณผู้ชมทราบแล้วคือกอไก่กอไก่อย่าลืมนะคะไก่ลาวค่ะมีหัวอยู่ด้านนอก2หัวค่ะอ่านว่าจอกนะคะจอกไปต่อค่ะคำว่าปองปองหรือหมายถึงช่องนี่เลยค่ะเขียนรูปไหนคะก็จะมีพยัญชนะต้นค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้ ภาษาลาวเรียกว่าปอป๋าปอป๋าเขียนแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนปอปลาในภาษาไทยเลยค่ะนะคะเขียนเหมือนปอปลาในภาษาไทยเป็นสระอค่ะคุณผู้ชมจำสระอได้หรือยังคะสระอคืออโอออโอค่ะเขียนอีกครั้งนึงนะคะออโอเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวนะคะเขียนด้วยวอวีค่ะแล้วม้วนหัวด้านบนค่ะนะคะแล้วก็พยัญชนะสะกดของเราคุณผู้ชมคงทราบแล้วล่ะค่ะสะกดด้วยอะไรคะสะกดด้วยง้องั่วค่ะง้องั่วเขียนแบบนี้นะคะง้องั่วหางงั่วจะหางยาวนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะหางค่ะจะยาวลงมาเลยระดับบรรทัดค่ะนี่คืองงั่วในภาษาลาวและเราก็ใช้รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเสมอนะคะไปต่อค่ะคำว่ากิ่งกิ่งเขียนด้วยกอไก่คุณผู้ชมทราบแล้วค่ะกอไก่มีหัวสองหัวค่ะนะคะสะกดด้วยงองั่วค่ะหางยาวนะคะจำได้แล้วนะคะไปที่สระสระใช้สระอินะคะคุณผู้ชมสังเกตดูสระอิในภาษาลาวนะคะสระอิค่ะไม่จรดกันนะคะไม่จรดกันนะคะจะมีช่องว่างเหลือไว้ค่ะสระอิค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมใช้รูปวรรณยุกต์เอกนะคะตรงกอไก่เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็คือกิ่งเราได้แล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าหัวค่ะคำนี้แปลกค่ะต้องให้ความสำคัญกันนิดนึงเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยนะคะหัวค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้สระอัวกันก่อนนะคะสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะก็จะใช้ไม่กุ๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะไม่กุ๋งหัวลงนะคะเขียนเหมือนไม้หันอากาศแต่คว่ำหัวลงค่ะอันนี้ภาษาลาวเรียกว่าไม้กุ๋งนะคะสระอัวต้องมีว่อวี่ตลอดเวลาค่ะสระอัวต้องมีว่อวี่ตลอดเวลานะคะก็จะกลายเป็นไม้กุ๋งหัวลงนะคะแล้วก็ว่อวี่นี่คือสระอัวค่ะเมื่อเราจะใส่คำว่าหัวเราก็ใส่พยัญชนะตัวไหนคะหอหานค่ะคุณผู้ชมตัวพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าหอหานนะคะแบบนี้ค่ะนะคะหัวอยู่ข้างบนนะคะจะสังเกตดูว่าภาษาลาวจะมีหัวสองหัวนะคะหอหานใส่ตรงสระอัวเข้าไปเราก็จะได้คำว่าหัวแล้วค่ะคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าหน่วยหน่วยภาษาลาวค่ะมีหอหานเป็นอักษรนำบวกด้วยพยัญชนะหลายตัวค่ะหอนำนอนะคะตัวนี้ใช้หอหานนำน่อนกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าน่อนกนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากหอหานเราไปแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะไปต่อที่นอนกค่ะนอนกนะคะภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะม้วนหัวจากข้างบนค่ะนอนกนะคะไปต่อค่ะสระอัวมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะคำว่าหัวนะคะข้างบนไม่มีตัวสะกดค่ะใช้ไม่กุ๋งหัวลงนะคะส่วนถ้าสระอัวมีตัวสะกดก็จะกลายเป็นตัววอวีค่ะตัววอวีเขียนแบบนี้ค่ะนี่คือตัววอวีนะคะเป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดค่ะตัวนี้ตัวสะกดคือย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นนะคะคุณผู้ชมคะย่อยุ่งตัวนี้จะเขียนด้วยหางสั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะประสมกันเป็นหน่วยหอนำนอสระอัววอวีจบด้วยย่อยุ่งเป็นหน่วยนะคะอย่าลืมค่ะเรามีรูปวรรณยุกต์นะคะรูปวรรณยุกต์นี้คือรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้ภาษาลาวไปแล้วนะคะว่าเขียนสะกดยังไงบ้างลองมาอ่านกันอีกครั้งนึงดีกว่าค่ะว่าจะอ่านภาษาลาวและคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้พยัญชนะไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกค่ะดวงหมายถึงลักษณะนามของมีดหรือหลอดไฟแก้ว เป็นลักษณะนามของขวดค่ะส่วนจอกเป็นลักษณะนามของแก้วไปต่อค่ะปองเป็นลักษณะนามของหน้าต่างค่ะกิ่งเป็นลักษณะนามของรองเท้าข้างหนึ่งค่ะหัวเป็นลักษณะนามของหนังสือค่ะหมายถึงเล่มนะคะและสุดท้ายค่ะนวยเป็นลักษณะนามของผลไม้นั่นเองผู้ชม
1: สบายดีท่าน
2: สบายดีเรียกเป็นจังไหนแดแล้วมีอย่างต้องได้เติมใส่ให้มันสมบูรณ์แน่บ่
1: เจ้าใกล้สิแล้วตามคาดหมายแล้วตอนนี้เหลือดอกไฟ4ดอกมาไว้หน้าเวทีแล้วก็ปึ้มที่เฮาเฮ็ดไว้เพื่อสิมาแจกยายให้แขกที่เขามาร่วมงานอีกห้อยหัวมาวางไว้บนนี
2: ้แล้วหมากไม้ที่สิวางไว้ให้เขาเจ้าบนนี้มีอย่างแดแล้วยางละจักหน่วย
1: เจ้าส่วนว่าหมากไม้ได้กาเกี่ยมไว้แล้วมีหมากเกี้ยงห้อยหน่วยกับหมากป้อม2ห้อยหน่วย
2: หากแขกลาวมาเกินจำนวนคาดหมายมันจะพออยู่บ่
1: เจ้าแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนข่อยว่าเครื่องที่เกี่ยมไว้ก็น่าจะพออยู่ได
2: ้แล้วเครื่องดื่มเด๋กาเกี่ยมไว้พร้อมแล้วบ่ล่ะ
1: เจ้าเครื่องดื่มสิมีน้ำหวาน60แก้วแต่ว่าเฮาจัดไว้เป็นแก้วน้อยบ่แม่นแก้วใหญ
2: ่เอ้าย้อนหยังคือบ่เอาจอกมาวางน้ำกันไปเอามาไว้ให้พร้อม
1: เจ้าคือตอนนี้จอกมีบ่พอกำลังให้นางสอนไปซื้ออยู
2: ่ต้องได้อีกจักจอก
1: อีกจักสาวจอกก็น่าจะพอ
2: เฝ้าไปหามาเด้อ
1: เจ้า
2: แล้วปองเยี่ยม2ปองนั้นคือบ่เปิดออกจะได้มีลมเข้ามาในห้อง
1: เจ้ามันเพมาดลแล้วยังบ่ทันได้แปลงเทื่อ
2: คันสั้นก็เอาผ้ามาปิดตกแต่งให้มันงามก็ได้
1: เจ้าเดี๋ยวสิให้เขาเจ้ามาเบิ่งให้เด
2: ้อส่วนเรื่องเกิบให้แขกเราปลดไว้เป็นครูจึงคอยบ่หลงกิ้งกันเข้าใจบ
1: ่เจ้าเข้าใจแล้ว
2: ก็บ่มีหยังแล้วเบิ่งให้ดีๆเด้อค่อยไปเฮ็ดเวียกอย่างอื่นก่อน
1: เจ้าค่อยสิเฝ้าเฮ็ดให้เรียบร้อย
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังบทสนทนาภาษาลาวพอจะรู้เรื่องหรือเข้าใจบ้างหรือยังคะคิดว่าคุณผู้ชมคงจะพอเข้าใจบ้างแล้วค่ะแต่อาจจะมีคำศัพท์บางคำหรืออาจจะมีประโยคบางประโยคที่ยังไม่แน่ใจหรือไม่มีความเข้าใจชัดเจนค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะนำประโยคข้างบนจากบทสนทนาค่ะมาเรียนรู้กันว่าหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรค่ะและเราก็จะอธิบายคำศัพท์บางคำที่แตกต่างจากภาษาไทยด้วยนะคะประโยคที่เราจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมกันหลังจากช่วงบทสนทนานี้นะคะประโยคแรกค่ะใกล้สิแล้วตามคาดหมายแล้วใกล้สิแล้วตามคาดหมายแล้วหมายถึงใกล้จะเสร็จตามกำหนดแล้วค่ะหมายถึงใกล้จะเสร็จตามกำหนดแล้วค่ะมีคำศัพท์นะคะประโยคนี้ค่ะมีคำศัพท์ที่เราน่าจะเรียนรู้กันคือคำว่าคาดหมายคาดหมายแปลว่านะคะกำหนดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะบอนนี่มีหยังแดบอนนี่มีหยังแดแปลว่าตรงนี้มีอะไรบ้างค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะคำศัพท์ที่เราได้จากประโยคบทนี้นะคะมีคำว่าบอนบอนแปลว่าที่ค่ะหรือตรงก็ได้นะคะบอนนี้จึงหมายถึงตรงนี้นั่นเองค่ะคำถามนะคะคำว่าหยังหยังแปลว่าอะไรค่ะส่วนคำว่าแดหมายถึงบ้างค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยากถามว่าที่ขายสินค้าตรงนี้มีอะไรบ้างก็ต้องถามเป็นภาษาลาวนะคะบอนนี่มีหยังแดบอนนี่มีหยังแดไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฟังทันหรือเปล่านะคะส่วนว่าหมากไม้ก็ได้กะเกี่ยมไว้แล้ว ส่วนว่าหมากไม้ก็ได้กับเกี่ยมไว้แล้วนะคะหมายถึง

0: ส่วนผลไม้น่ะได้ตระเตรียมไว้แล้วค่ะมีคำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์คือคำว่าสวนหวาสวนหวาแปลว่าสวนนะคะสวนนะคะคำต่อไปนะคะหมากไม้หมากไม้หมายถึงผลไม้นั่นเองค่ะยังมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งค่ะคำว่ากะเกียมกะเกียมแปลว่าตระเตรียมหรืออาจจะใช้คำเดียวก็ได้นะคะคือคำว่าเกียมแปลว่าเตรียมคุณผู้ชมคะออกเสียงไปพร้อมกันนะคะส่วนหวาหมากไหมก็ได้กะเกียมไว้แล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะหากแขกเล่ามากเกินจำนวนคาดหมายมันจะพออยู่แมนบอช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะหากแขกเล่ามากเกินจำนวนคาดหมายมันจะพออยู่แมนบอคุณผู้ชมคะอาจจะยาวสักนิดนึงนะคะหมายถึงถ้าหากแขกที่เชิญมาเกินจำนวนที่กำหนดไว้จะมีเพียงพออยู่หรือไม่ค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะมีคำว่านะคะล่าวล่าวแปลว่าเขานั่นเองค่ะเขาหรือพวกเขาก็ได้ค่ะล่าวนะคะไปต่อค่ะคาดหมายแปลว่ากำหนดนะคะคุณผู้ชมทราบคำนี้ไปแล้วค่ะไปต่อนะคะมันจะพออยู่แมนบอมันจะพออยู่แมนบอคำว่าแมนบอหมายถึงหรือไม่ค่ะหรือไม่นะคะไปต่อนะคะแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนนะคะคุณผู้ชมคะแขกก็หมายถึงแขกนะคะกำหนดแปลว่านะคะที่เชิญไว้นั่นเองค่ะอาจจะแปลไม่ตรงความสักนิดนึงนะคะแต่ก็ยังจะพอเดาความหมายกันได้ค่ะสำนวนลาวนะคะคำว่ามีเพียงแต่มีเพียงแต่แปลว่ามีเพียงค่ะจะใช้คำว่าแต่บวกเข้ามาเพื่อให้ความหมายมันชัดเจนขึ้นเท่านั้นค่ะส่วน50คน50คนนะคะในภาษาลาวก็ตรงตัวเลยค่ะ50คนเท่านั้นนะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนหมายถึงแขกที่เชิญไว้มีเพียง50คนเท่านั้นไปต่อนะคะประโยคนี้ก็เป็นประโยคคำถามค่ะกะเกี่ยมไว้พร้อมแล้วบ่ล่ะกะเกี่ยมไว้พร้อมแล้วบ่ล่ะหมายถึงเตรียมไว้พร้อมหรือยังนะคะไปต่อนะคะประโยคสุดท้ายค่ะอีกจักเศร้าก็น่าจะพออีกจักเศร้าก็น่าจะพอแปลว่าอีกสัก20ก็น่าจะพอค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์คำนี้นะคะคำว่าเศร้าเศร้าหมายถึง20ค่ะเป็นจำนวนตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นบทสนทนานี้นะคะค่อนข้างจะยาวสักหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าคำศัพท์ภาษาลาวคำไหนมีความหมายอย่างไรและรู้ว่าใช้ในรูปประโยคอย่างไรบ้างก็จะทำให้เข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะ
1: พระธาตุองค์ดำหรือพระธาตุดำมีอีกชื่อหนึ่งที่ชาวลาวเรียกกันว่าธาตุดำเป็นเจดีย์รูปทรงระฆังแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่เพียงองค์เดียวในนครหลวงเวียงจันทร์โดยสันนิษฐานว่าในอดีตคนลาวที่ย้ายถิ่นฐานกลับมาจากไทยเป็นผู้ก่อสร้างพระธาตุดำขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่22ถึง23รูปแบบเจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยมขนาดเล็กนี้คล้ายกับเจดีย์ที่มีฐานแปดเหลี่ยมในศิลปะอยุธยาและล้านนาทำให้มีข้อสงสัยตลอดมาว่าแท้จริงแล้วพระธาตุดำนี้ไม่ใช่ศิลปะของลาวแต่เป็นศิลปะของชาติอื่นที่คนลาวรับมาในอดีตแต่เนื่องจากมีข้อขัดแย้งว่าเจดีย์ที่เป็นศิลปะของอยุธยาและล้านนานิยมทำเฉพาะส่วนฐานให้เป็นแปดเหลี่ยมส่วนองค์ระฆังยังคงเป็นทรงกลมอยู่ดังนั้นเจดีย์แปดเหลี่ยมในล้านช้างเชื่อว่าช่างล้านช้างน่าจะคิดสร้างขึ้นซึ่งก็อาจพัฒนาศิลปะมาจากการประดิษฐ์เจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยมนั่นเองเพราะลักษณะรูปทรงระฆังยังเหมือนกันแต่มีการลบมุมให้เห็นเหลี่ยมหลายเหลี่ยม

องค์ระฆังกลายเป็นทรงพุ่มคล้ายดอกบัวพระธาตุดำตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองนครหลวงเวียงจันทร์มีตำนานเล่าไว้ว่าใต้พระธาตุดำมีพญานาค7เสียนอาศัยอยู่คอยทำหน้าที่พิทักษ์รักษานครเวียงจันทร์แห่งนี้ให้พ้นจากศัตรูชาวลาวถือว่าธาตุดำคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องภัยอันตรายแก่บ้านเมืองตามคำบอกเล่าชาวลาวสันนิษฐานว่าที่ดินที่ประดิษฐานพระธาตุดำนี้เป็นที่ดินของชาวต่างชาติชื่อว่านายโตเลมีเพราะคล้องกับชื่อของถนนเส้นที่พระธาตุดำตั้งอยู่แต่ภายหลังนายโตเลมีก็ได้ขายที่ดินแห่งนี้ให้แก่สถานทูตอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่ไม่มีข้อมูลใดๆบันทึกเกี่ยวกับพระธาตุดำอีกเลยชาวบ้านกล่าวว่าพบเห็นพระธาตุแห่งนี้เป็นสีดำมานานแล้วและไม่มีการปรับปรุงหรือทาสีใหม่แต่อย่างใดผู้คนเมื่อเห็นพระธาตุเป็นสีดำก็พากันเรียกธาตุดำกันอย่างติดปากมาจนถึงทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องญาติพี่น้องสองฝั่งโขงก็คือไทยกับลาวนี่แหละครับเชิญครับ
1: ครับบนสายของแม่น้ำโขงที่ยาวมากตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมานะครับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงกัมพูชาเนี่ย
0: เ
1: ราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ำโขงจากภาคเหนือลงไปนะครับเดี๋ยวก็สร้างตามลำแม่น้ำโขงขึ้นไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแผ่ขยายตัวเส้นทางคมนาคมที่สำคัญก็คือสายน้ำแม่น้ำโขงนะครับจะมีที่ราบลุ่มเยอะแยะมากเลยที่ราบลุ่มอันกว้างขวางเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเมืองนะครับแล้วก็ถ้ามีสายน้ำที่เชื่อมต่อกันออกไปที่เราเรียกว่าสายน้ำสาขาถ้าเป็นสายน้ำใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนอยู่เยอะก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำที่หลวงพระบางนะครับก็จะมีหลวงพระบางเป็นเมืองใหญ่เพราะว่ามีแม่น้ำอูไหลบรรจบแม่น้ำโขงหรือว่าตรงเชียงแสนเนี่ยก็มีสายน้ำเข้ามาบรรจบเชียงแสนก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่ในอดีตเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็ยังมีพัฒนาการทางด้านศาสนาอีกนะครับพุทธศาสนานิกายหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาทำให้ความหลากหลายของชาติพันธุ์แม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเราเป็นเหมือนใกล้เคียงกันนะแต่ที่จริงเราคนละชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นถ้าใครไปที่นครพนมก็จะบอกว่าที่นครพนมนะครับมีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันกลุ่มพูดไทยกลุ่มไทยวนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกย่อยกันออกไปอีกแต่ละกลุ่มก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแต่ครั้งนี้พุทธศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยความคิดความฝันทางด้านพุทธศาสนาเหมือนกันเราลองดูในเขตของภาคอีสานนะครับสิ่งซึ่งตกค้างเป็นโบราณสถานที่อยู่กับเราก็คือปราสาทหินเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนะครับกลุ่มปราสาทหินเนี่ยเป็นกลุ่มที่อธิบายถึงอิทธิพลหรือว่าความสัมพันธ์กับเมืองในกัมพูชาที่เราเรียกว่าพระนครหลวงหรือว่าอังกอร์วัดอังกอร์ธมนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าพระธาตุนะครับพระธาตุที่ใหญ่มากเลยก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับพระธาตุรองลงมาที่สำคัญมากในเขตของฝั่งอีสานก็คือพระธาตุนครพนมพระธาตุพนมนะครับในขณะที่เชียงรายเชียงใหม่ก็มีพระธาตุนะครับมีวัดสำคัญเต็มไปหมดรวมทั้งเชียงแสนเชียงใหม่อะไรก็เป็นเรื่องราวของพระธาตุดังนั้นในกลุ่มของพื้นที่ไทยลาวตรงนี้เราก็จะเห็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ1เป็นเรื่องของปราสาทหินปราสาทหินก็เป็นพัฒนาการอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 ปี
0: ครับ
1: ส่วนพระธาตุเนี่ยจะเป็นการแผ่ขยายอยู่ในช่วง500ปีลงมานะครับที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเราบอกว่า2ฝั่งโขงเป็นญาติ
0: พี่น้อง
1: กันนะครับที่เราพยายามใช้คำว่าญาติพี่น้องเพราะว่าเป็นญาติเป็นเครือญาติกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าชัยเชษฐานะครับ
0: ครับ
1: พระเจ้าชัยเชษฐาเริ่มต้นที่ครองเชียงใหม่นะครับแต่ต่อมาเมื่อหลวงพระบางเนี่ยว่างเว้นจากการมีกษัตริย์นะครับก็อัญเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งนับเครือญาติกันแล้วก็อยู่ในขั้นที่น่าจะเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาไปครองได้พระเจ้าชัยเชษฐาก็เลยเดินทางจากเชียงใหม่ไปครองเมืองหลวงพระบางเห็นไหมครับว่าทั้งเชียงใหม่และหลวงพระบางชี้ให้เห็นว่านี่คือเครือญาติกันอย่างชัดเจนเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับตอนที่รัฐบาลกรุงเทพได้จัดระเบียบการปกครองแบบมหาดไทยใหม่กรุงเทพเนี่ยก็มองเห็นความเป็นเครือญาติของลาวนะครับลาวในภาคอีสานแบ่งออกเป็น3มณฑลเลยนะครับแรกๆเลยก็คือลาวตรงโคราชเนี่ยเรียกว่าลาวกลางนะครับตรงอุบลราชธานีเรียกว่าลาวกาวตรงอุดรธานีบริเวณแถวนั้นเรียกว่าลาวพวนในที่เมืองเหนือทั้งหมดนะสร้างเป็นมณฑลลาวเฉียงนะครับก็คือเฉียงจากโคราชลาวกลาง
0: เรียกกันตรงๆตามทิศทางเลย
1: นี่ก็คือสายตาจากกรุงเทพเมื่อเข้าไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคเหนือและภาคอีสานกรุงเทพมองเห็น เครือญาติลาวนะครับ
0: ทั้งหมด
1: ทั้งในเขตภาคเหนือภาคอีสานและลาวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมองจากสายตาของคนข้างนอกสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติแล้วก็เห็นพุทธศาสนาหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นองค์สำคัญเป็นทิศทางที่สำคัญพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยในลาวประมาณสัก300ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่ฟื้นนะครับที่ก่อให้

0: เกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ครั้งหนึ่งในพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองในรอบ 1,000 ปีนะครับของสองฝั่งโขงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไปช่วงหนึ่งบ้านเมืองที่เคยดำรงอยู่เนี่ยมันก็ล้มสลายไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจะเป็นโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการผลิตเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานตกค้างแต่พอผ่านไปอีกหลายร้อยปีนะมีการฟื้นคืนชีพมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง300ปีก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีคูบาขี้หอมคูบาขี้หอมเนี่ยเป็นตำนานที่โด่งดังมากของริมแม่น้ำโขงเลยนะครับมีหลายคนถามว่าทำไมคูบาถึงขี้หอมนะครับคำอธิบายก็คือเป็นพระที่ได้รับการเคารพอย่างยิ่งแม้แต่ขี้ของคูบา
1: เนี่ยแม้แต่อุจจาระของท่านเนี่ย
0: ยังหอมเลย
1: เราก็ยังเคารพเลย
0: ใช่แสดงว่าพระองค์นี้เป็นที่เคารพนอบมากคูบาขี้หอมนี่ก็คือผู้ที่ทำให้จำปาสักนะครับได้ฟื้นขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่ของภาคใต้ลาว
1: นะครับจนถึงทุกวันนี้เลย
0: จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้รับการบูรณะฟื้นฟูและสร้างเมืองแถวนั้นขึ้นมาอีกมากและกลายเป็นศูนย์กลางของสองฝั่งโขงตรงกลางเลยเพราะว่าที่เวียงจันทน์นั้นมีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อยู่แล้วนี่ก็คือพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งสองฝั่งโขงก็เติบโตเรื่อยมาแต่ที่จริงแล้วเมืองหลวงเวียงจันทน์เนี่ยที่ตั้งติดริมแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเรามองในโลกของความเป็นญาติมิตรนะฝั่งตรงข้ามเมืองตรงข้ามกับเวียงจันทน์นะก็คือเมืองบริวารของเวียงจันทน์นั่นเองใช่ไหมครับมันเหมือนเมืองธนบุรีตั้งก็มีฝั่งกรุงเทพเป็นเมืองบริวารนะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเวียงจันทน์แต่เมื่อแยกออกเป็นสองประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศลาวจึงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะไม่กังวลถึงความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศเลยที่จริงแล้วเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็คือญาติมิตรกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะครับเป็นผลจากการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเขตของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสได้ลาวไปฝรั่งเศสก็มีข้อกำหนดว่าห้ามมีกองทหารอยู่ประชิดเขตแดนริมแม่น้ำโขง25กิโลเมตรนะครับตัวแทนของกรุงเทพก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาสร้างที่อุดรธานีห่างจากแม่น้ำโขง40กิโลเมตรเดิมทีเมืองหนองคายเมืองศรีเชียงใหม่คือเมืองใหญ่นะแต่เมื่อตัวแทนของกรุงเทพมาย้ายที่มาอยู่ที่อุดรก็ทำให้เมืองใหญ่ที่เคยอยู่ริมแม่น้ำโขงก็กลายเป็นเมืองย่อยเมืองเล็ก
1: อุดรธานี
0: ก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่แทนนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น120ปีที่ผ่านมา
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับอาจารย
0: ์
1: ลาวเนี่ยมีเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การวัดหรือว่ารายละเอียดของเมืองหลวงพระบางที่น่าสนใจหน่อยครับ
0: โอ้นี่ลาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับลาวเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ได้รับเอกราชมานะครับแต่ลาวก็ปกครองในแบบสังคมนิยมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ก็เริ่มพังทลายในโลกใบนี้ลาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่กลุ่มผู้นำลาวนะครับสามารถปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากคือปกครองถ้าเราพูดง่ายๆว่าปกครองโดยพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งลาวนะครับแต่ลาวเนี่ยสามารถมองการไกลมากเลยว่าเมื่อลาวทะยานออกจากกรอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลาวจะต้องเข้าสู่ตลาดแบบตลาดการค้าแบบเสรีมากยิ่งขึ้นลาววางแผนเลยนะครับว่าลาวจะต้องรับเกณฑ์ของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ว่าด้วยทำอย่างไรที่จะทำให้ลาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกกลายเป็นทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวโลกเนี่ยชอบประเทศใหม่ๆนะชอบเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนอัน
1: ซีนทั้งหลาย
0: ใช่ไหมครับลาวก็บอกว่าเนี่ยหลวงพระบางซึ่งพัฒนาการของลาวนี้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าถนนอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็กว่าจะเข้าไปถึงลาวเนี่ยมันช้ามากหลวงพระบางก็เหมือนถูกฟีสไว้นะครับในยุคของศิลปะสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดของศิลปะของพุทธศาสนาในหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นคราวนี้หลวงพระบางก็เป็นเมืองเล็กๆเหมือนหัวแหลมที่มีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อาณานิคมสไตล์พุทธศาสนาลาวก็เลยตัดเขตพื้นที่ตรงหัวมุมตรงนั้น ให้กลายเป็นมรดกโลกไม่ใช่หมายทั้งเมืองหลวงพระบางนะครับแต่หมายความว่าเฉพาะเขตที่ขีดเส้นไว้เมืองนี้จะถูกปกปักรักษาว่าเวลาเราเข้าไปนี่ไงตลาดยามเช้านี่ไงบ้านเมืองเขายังทำมาค้าขายได้แต่ห้ามซ่อมแซมจนผิดปกตินะครับและเขตนั้นก็ห้ามไปสร้างตึกใหม่ๆเข้าไปนะครับ
1: ห้ามสูงเกินเท่าไหร่
0: ใช่แต่หมายความว่าถ้านอกเขตที่ขีดไว้ขีดเส้นว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
1: นั้นบางคนไปเที่ยวจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพระบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะคร
0: ับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาตกทอดไปยังลูกหลานไว้ได
1: ้
0: เพราะว่าเขามองว่าแนวคิดว่าด้วยมรดกโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการปกปักรักษาไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการทำลายเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถตกทอดไปได้อีกสัก100ปี200ปีในอนาคตซึ่งตรงนี้เองประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรีบลุกขึ้นมานะครับสร้างระบุตรงนั้นเป็นมรดก
1: โลกใหญ่เลย
0: เพราะว่าถ้าเข้าตาใช่ไหมครับก็กลายเป็นมรดกโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางแห่งมรดกโลกอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบาง1เดินก็ได้2ถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อนๆ
1: slow life ของจริงเลย
0: ใช่เลยครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยชอบแบบมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นอนในโรงแรมที่ไม่ต้องหรูมากนักแต่อยู่ในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความเป็นลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
1: สงสัยอีกนิดครับแล้วในเมื่อเขาปิดประเทศฟรีซมาหมดเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกเฉพาะหลวงพระบางไม่เสนอเมืองอื่นหรือเสนอแล้วไม่ผ่านครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการเสนอของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นจุดดึงดูดนะมีลักษณะเฉพาะไหมหลวงพระบางนี้เนื่องจากว่าหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของลาวมาอย่างยาวนานนะครับ
1: ก่อนจะย้าย
0: ใช่มีองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เขาเรียกว่ามีทั้งศิลปะโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันผสมผสานกันอยู่และมันก็ยังสามารถรักษาไว้ได้นะครับในขณะที่เวียงจันทน์อาจจะต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า
1: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโตส่วนนี้ไว้เพื่อท่องเที่ยว
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายเหลือเกินและต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับ4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นำเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี่ก็200,000กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ยน่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับ

0: แต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3
1: มากกว่าพม่า
0: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชาม
1: ากกว่ากัมพูชาน
0: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
1: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่านะ
0: น้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
1: น่าสนใจมาก
0: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี
1: ้
0: พอเราบอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรามักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้าน
1: ของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะ 10% ที่ว่าเนี่ย
0: เพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทำให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี้หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
1: เ
0: พื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
1: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อย
0: ครับผมเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรนะจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาสปอร์ตผ่านแดนไปได้
1: ได้
0: คือเขาเปิดเป็นเวลาทุกวันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
1: ช่องทางพิเศษ
0: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
1: ครา
0: วนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าอ้าวทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดประเทศไทยคนลาวข้ามาได้โดยไม่ต้องทำเอกสารใดๆ
1: แล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไง
0: โอ้อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อทำให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได้
1: วินวินทั้งคู่
0: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งมีเยอะมากด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนน่ะมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
1: โอ้มหาศาล
0: 2ตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่านแดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิ้ลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิ้ลนี้มาจากท่าเรือคลองเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้คนถ่ายกันเลยหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนแล้วเราก็จะเห็นผลไม้เยอะมากเลยเขาเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับ สะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
1: เกื้อหนุนเรา
0: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอ
1: ั
0: ตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที
1: ่
0: ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมา

0: ร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
1: ทีนี้นอกจาก Apple ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
0: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการเนี่ยก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่า

0: างเพราะตอนนี้เศรษฐกิจลาวเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตแล้วอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี้ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาวนะครับ
1: เขื่อนเขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: พัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับราว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังน้ำ
1: คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
0: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
1: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
0: ใช่ประเทศไทยนี่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
1: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
0: ใช่
1: แล้วอันดับ2รองลงมา
0: อ
1: ะไรครับ
0: อันดับ2รองลงมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของทองแดง
1: ทองแดง
0: ไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงในลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
1: ิน
0: แร่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันค่อยๆไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำริดทองสำริดจะต้องใช้ทองแดง 90% ไปใช้ดีบุกหรือว่าตะกั่ว 10% เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนี่ถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สำคัญของยุคอดีตเมื่อ 3-400 ปีเพราะไม่สามารถค้นพบทองแดงในประเทศลาว
1: คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมี
0: เทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดงมันดันอยู่ลึกเกินไปแต่ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
1: นี่กลายเป็นใกล้เกลือกินด่างเลย
0: รวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับ
1: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
0: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
1: นะคร ับ
0: แล้วก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมานี้ใช้เขาเรียกว่าเศษลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนแถวนี้นะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเหล็ก
1: แล้วมันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้ายเลย
0: ก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยนะทำเที่ยวบินเนี่ยดังนั้นระเบิดนี้จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ของลาวเยอะมากเลย
1: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
0: ่ใช่และตอนนี้คนลาวก็จะต้องนะครับทำการรวมกลุ่มกันเพื่อบอกเด็กว่าลูกระเบิดเหล่านี้มันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทำกินนะครับนี่ก็เป็นภัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สง

0: ครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่าความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
1: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
0: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
1: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
0: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ถือได้ว่าการก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะยิ่งลาวเนี่ยต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้แล้วก็ขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายๆว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่ง
1: ถึงท้ายเลย
0: รับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกหลาย10ปีเลย
1: ครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลาวจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลลาไปพร้อมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
2: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP ครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของ

0: วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
1: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ธนวรรณค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะเราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้ว1ครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเชคที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
2: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลายแชกนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือโดยวาระตำแหน่งเนี่ยแค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากัน
1: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
2: ค่ะสำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโรสลาฟไลแชกนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
1: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
2: ่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบอ่ะนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: อืมค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ SCAPตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
1: อืมค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
2: ค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office for South Cooperation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
1: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใต
2: ้ใช่ค่ะความร่วมมือใต้นะคะแล้วก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันและในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเตเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นจะทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเยือนในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ย มีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
2: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหประชาชาตินะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17นะคะคือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้ๆหรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG มาสู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
1: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาการอนุวัติSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัติSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
3: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้ที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการขัดขานก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะ ็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
1: คะแนนเสียง
2: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็
1: ม
2: อันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเนนต
1: ์
2: ใช่แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะ
2: ครา
1: วนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
2: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะคะขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท
1: ์
2: ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมตินึงก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
1: ้
2: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า universal health coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กแล้วทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
1: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
2: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยการเห็นใจซึ่งกันและกันจริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็น อย่างนึงแล้วก็อันที่2ก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
1: ส่วน
2: 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30คนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วบอกว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือในเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือจะครอบคลุมได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็4คนเท่านั้นใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเราก็ยังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารถะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
2: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมัชชาสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
2: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะที่จะทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-roundedนะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็น well rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
1: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
2: ใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างนึงเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมี Young Professional Program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะเขาเลยพยายามที่จะ ให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่งUN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทุกภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะอันนี้ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
1: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
2: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
1: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลนึงที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวรรณเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่2นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารานรม AM1575นะคะ Facebook สารานรม Radio ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 1+1อาเซียน
1: อรุณสุเซอร์ไพรส์อรุณสวัสดิ์ตะวัน
2: อรุณสวัสดิ์ครับเอ๊ะเนซ่าทักตะวันเป็นภาษาอะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าภาษาของประเทศที่เราจะไปกันวันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะงั้นก่อนไปเรามาทบทวนกันดีกว่านะว่าไปที่ไหนกันมาบ้างแล้ว
2: ดีเหมือนกันอ่ะ
1: ที่ไปมาแล้วก็มีไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย
2: ต่อด้วยฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามแล้วก็พม่าเหลืออีกประเทศหนึ่งก็คือ
1: ประเทศกัมพูชา
2: ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตะลุยประเทศกัมพูชาสมาชิกลำดับสุดท้ายในอาเซียนกันเลย
1: เย้
3: ห้องโลก10+1อ่ะ

0: ถึงแล้วล่ะตะวัน
1: ไหนไหนว้าวนี่ที่ไหนงั้นเหรอเนซ่าทำไมดูคล้ายๆกับประเทศไทยเลยอ่ะ
0: ที่นี่ก็คือกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชายังไงล่ะแถมเมื่อก่อนนะที่นี่ยังถูกเรียกว่าไข่มุกแห่งเอเชียใช่ไหม
1: ว้าวงั้นเหรอครับ
0: ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ขนาดประมาณ1ใน3ของประเทศไทยและมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกับชามเพราะว่าตรงกลางของประเทศนั้นเป็นแอ่งทะเลสาบและมีลุ่มแม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากเลยล่ะแถมมีภูเขาล้อมรอบอยู่ตั้ง3ด้านแน่คือด้านทิศตะวันออกที่ติดกับประเทศเวียดนามและด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันตกที่ติดกับประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศกัมพูชาด้านทิศเหนือยังมีพรมแดนติดกับประเทศลาวอีกด้วยนะส่วนทิศใต้นั้นก็ติดกับอ่าวไทยยังไงล่ะ
1: โอ้โหติดกับประเทศไทยตั้งหลายด้านเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วประเทศกัมพูชากับไทยมีพื้นที่ติดกันยาวถึง803กิโลเมตรเลยนะแต่ตอนนี้เนซ่าว่าเราช่วยกันหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะตะวัน
1: งั้นไปตะลุยหาให้ทั่วเมืองกันเลย
0: เย้ๆๆเนซ่าเจอแล้วล่ะตะวัน
1: งั้นก็เปิดดูเลยสิเนซ่า
0: แป๊บนึงนะประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชามีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนตลอดทั้งปีจะมี2ฤดูได้แก่ฤดูฝนและฤดูร้อนโดยมีช่วงฤดูฝนยาวนานกว่าฤดูร้อนและก็จะมีฝนตกมากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมส่วนช่วงที่ร้อนที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายน
1: ตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ากัมพูชามีแค่2ฤดูเองอ่ะ
0: งั้นเราไปตามหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆกันต่อเถอะนะ
1: รับทราบครับกัปตันเนซ่า
2: อัจฉริยะคนนี้ไม่เคยเอาเปรียบเด็กอยู่แล้วล่ะนะแล้วนี่มันเครื่องอะไรของแกล่ะเนี่ยฮะ
3: ก็เครื่องติดต่อไงลุงเอาไว้ติดต่อกับพม่ายานของฉัน
2: โอ้โหมีของเล่นดีๆก็ไม่ยอมบอกกันเลยนะแกเนี่ย
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: เราอยู่ที่ไหนกันเหรอครับเนซ่า
0: หน้าอาคารรัฐสภากัมพูชายังไงล่ะ
1: อ๋องั้นกัมพูชาปกครองประเทศแบบไหนกันเหรอครับ
0: กัมพูชาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลยังไงล่ะ
1: เหมือนประเทศไทยเลยนี่ครับ
5: ปิ๊บปิ๊บมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้ด้วยนะ
0: ใจมากนะคอมมี
1: ่ฮะชัยโยตะวันเจอแล้วครับนี่ไงรีบเปิดให้ตะวันดูเลยสิครับเนซ่า
0: จ้าจ้าใจร้อนจังเลยนะตะวันเนี่ยกัมพูชาในสมัยโบราณนั้นมีชื่อเรียกว่าอาณาจักรขอมซึ่งอำนาจยิ่งใหญ่ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่อย่างยาวนานกว่า600ปีก่อนที่จะเสื่อมอำนาจลงจนถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลายาวนานกว่า400ปีจนปีพุทธศักราช2406ในสมัยล่าอาณานิคมกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสอยู่นานถึง90ปีฝรั่งเศสถึงได้มอบเอกราชคืนให้กับกัมพูชาอย่างสมบูรณ์ในวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2496ค่ะ
5: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวด่วนมากเนซ่าม
0: ีเรื่องอะไรงั้นเหรอคัมมี่
5: ฉันเพิ่งตรวจเจอสัญญาณทริกกี้ใกล้ๆกับพวกนายแต่ตอนนี้สัญญาณหายออกไปแล้วล่ะ
0: ฮะคราวนี้จะมาไหมไหนอีกนะ
5: ยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยละกันนะ
0: ขอบใจที่เตือนนะคัมมี
1: ่งั้นเรารีบไปกันเถอะครับเนซ่าตะวันน่ะอยากไปดูเมืองโบราณดังๆของกัมพูชาอย่างปราสาทหินนครวัดนครธมอะไรอย่างเงี้ยจะต้องสุดยอดแน่ๆเลยอ่ะเนาะ
3: เจ็บ
1: ฮะทริกกี้
3: น้อยฝากเอาไว้ก่อนเธอพวกแก
1: อืม ขยันขโมยขนาดเนี้ยขอแนะนำให้ไปหาข้อมูลเองจะดีกว่านะทริกกี้
0: งั้นเราไปกันต่อดีกว่านะตะวัน

0: ว้าว้าว
1: ที่นี่ก็คือปราสาทหินนครวัดที่ตะวันอยากมายังไงล่ะ
0: ดูยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือจริงๆด้วยนะครับแต่ปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนเหรอครับเนซ่า
1: ปราสาทนครวัดเนี่ยถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่17ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ต้องใช้เวลาในการสร้างนานถึง37ปีเชียวนะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ตอนหลังยังมีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆกว่าจะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างเกือบ100ปีเลยแหละ
0: โอ้โหนานจังเลยอ่ะแล้วทำไมเขาต้องสร้างใหญ่โตขนาดนี้ด้วยอ่ะ
1: ปราสาทนครวัดเนี่ยเป็นเทวาลัยที่สร้างถวายแด่พระวิษณุในศาสนาฮินดูซึ่งในยุคนั้นมีความรุ่งเรืองในดินแดนแถบนี้แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธและตะวันรู้ไหมว่ายูเนสโกนะได้ขึ้นทะเบียนปราสาทนครวัดเป็นมรดกโลกด้วยนะ
0: โอ้โหเป็นมรดกโลกด้วยเหรอตะวันอะรู้แต่ว่านครวัดเคยเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคที่ผ่านมา
1: ปราสาทนครวัดนะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาเลยล่ะขนาดธงชาติของเขาก็ยังมีรูปปราสาทนครวัดอยู่ด้วยเลยธงชาติของกัมพูชานั้นมีแถบสี3แถบ2สีคือสีแดงและสีน้ำเงินและมีรูปปราสาทหินนครวัดอยู่ตรงกลางธงสีแดงหมายถึงชาติสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ส่วนปราสาทก็หมายถึงสันติภาพและก็ศาสนา
0: ความหมายก็คล้ายๆธงชาติของไทยเลยอ่ะแต่พอพูดถึงศาสนาแล้วคนกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเหรอครับเนซ่า
1: คนกัมพูชาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ90ก็นับถือศาสนาพุทธค่ะ
0: เฮ้ย
2: ท่าดายังจำกันได้ไหมเอ่ยเด็กๆ
1: จำโจรมายากร
2: ใช่แล้วข้าขอสมบัติไปล่ะนะทริกกี้เร็วรีบมารับฉันเร็วเข้าเย้ไอ้ไม่นะ
0: ได้บันทึกข้อมูลคืนมาแล้วครับรีบใช้เครื่องวาร์ปเลยเนซ่าเร็ว
1: เนซ่าจัดให้ค่ะ
2: โอ้ยแกจงใจขับยานห่วยๆของแกมาชนนกของฉันทำไมกันเนี่ยฮะเจ้าเด็กโง่
3: ก็ลูกบอกให้ฉันรีบบินมารับเองนี่นะ
2: คืนเป็นแบบนี้ต่อไปนะเราไม่มีทางแย่งสมบัตินั่นมาได้แน่ๆเราคงต้องวางแผนกันให้ดีกว่านี้ซะละแกจะได้ไม่ทำพลาดอีกไง
3: โอ้โหมาโทษเราอีกนะ
4: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: เฮ้ย
0: โอ้ยโอ้ยเหนื่อยเลย
1: เกือบเสียบันทึกข้อมูลให้จอมโจรมายากรไปซะแล้วสิ
0: โหยคนเยอะจังเลยอ่ะแล้วเราควรพูดภาษาอะไรกับพวกเขาล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: คนกัมพูชาน่าใช้ภาษาเขมรแต่พวกเขาจะเรียกภาษาของเขาว่าภาษาเขมรแล้วก็ใช้เป็นภาษาราชการด้วยนะส่วนภาษาอื่นๆที่ใช้ทั่วไปก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะอ๋อและภาษาเขมรเนี่ยก็มีหลายสำเนียงตามแต่ละท้องถิ่นด้วยล่ะ
0: ก็คงเหมือนกับภาษาไทยสินะครับที่มีสำเนียงต่างๆทั้งสำเนียงเหนืออีสานใต้สุพรรณตะวันออกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะแต่ก็สามารถเข้าใจกันได้เพราะว่าเป็นภาษาเดียวกัน
0: โอ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
2: โอ้ยฝีมือของฉันเองแหละหนุนหนู
4: เจ้าเจอมายากรอีกแล้ว
1: จะมาไหมไหนกันอีกแล้วคราวนี้
0: เนซ่าดูบันทึกข้อมูลเอาไว้ดีๆนะ
1: ฮะหายไปแล้วอ่ะ
0: ฮะอะไรหายไปอ่ะ
1: บันทึกข้อมูลยังไงล่ะหายไปแล้วอ่ะ
0: เฮ้ยอะไรกันอ่ะจะหายไปได้ยังไงในเมื่อจอมโจรมายากรก็ยืนอยู่ตั้งไกลนี่นา
1: ไม่รู้สิแต่ว่ามันหายไปแล้วจริงๆนะเนี่ย
3: หานี่อยู่ใช่ไหมล่ะเยเนซ่าน
1: ายนี่เองทริกกี้นายล่องหนมาขโมยไปตอนพวกเราชุลมุนกันอยู่นี่เองอ่ะ
0: หุยทั้งสองคนร่วมมือกันอย่างนั้นเหรอเนี่ย
3: งั้นฉันขอตัวบินกลับก่อนแล้วนะเพราะว่ารายงานฉันเสร็จแล้วนี่นา

0: ่วนจีเลยนะรีบตามยานทริกกี้ไปเลยคัมมี
1: ่เอ๊ะเนซ่านั่นคือเขาพระวิหารใช่ไหมอ่ะ
0: ใช่แล้วนั่นคือปราสาทเขาพระวิหารเป็นศาสนสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่านครวัดอีกนะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูเทียบได้กับปราสาทหินเขาพนมรุ้งของไทยแต่ว่าตอนนี้รีบอยู่ถ้าตะวันอยากรู้เพิ่มเอาไว้กลับไปหาหนังสือมาอ่านกันนะ
2: ปะโถเหยียบคันเร่งให้จมท้องอย่าไปเลยเซ่เจ้าเด็กโง่
1: เฮ้ยอย่าเรียกฉันว่าเด็กโง่ได้ไหม
2: ยายระวัง
1: เย้ๆสำเร็จแล้วฮะ
3: ตายแน
1: ่เฮ้ยทำอะไรของลุงเนี่ย
2: ก็ทำแบบนี้ไงขอลาขาดไปกับสมบัติเลยล่ะนะเจ้าเด็กโง่
1: อ้าวเฮ้ยลุงกี้กองอะเรเมื่อกี้ตะวันเห็นจอมโจรมายากลหนีออกจากยานทริกกี้ไปแล้วอ่ะมันที่ข้อมูลต้องอยู่กับเขาแน่ๆเลยนี่เนซ่ารีบเลี้ยวยานกลับไปตรงที่หมอนั่นกระโดดลงเร็ว
0: อืมรับทราบจับดีๆนะ
2: ฮ่าฮ่าเสียงอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะเจ้าเด็กบ้าทำอะไรของแกเนี่ย
1: เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าคืนมาซะดีๆนะไม่อย่างนั้นล่ะก
2: ็ไม่อย่างนั้นจะอะไรฮะเย้ไม่จริงนะนี่มันคุกนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแกไม
0: ่ได้บันทึกข้อมูลกลับคืนมาหรือเปล่าตะวัน
1: ได้สินี่ไง
3: ชัยโย
1: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: เรามาแข่งกันหาบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายกันเอาไหมตะวัน
1: อืมได้เลยตะวันจะต้องชนะเนซ่าแน่ๆ
0: เนซ่าก็จะไม่ยอมแพ้ตะวันเหมือนกันนั่นแหละอาฮ่าเนซ่าเจอแล้วเย้เย้เย
1: ้ว้าแพ้จนได้ตะวันยอมให้ก็ได้
0: อาชีพหลักของชาวกัมพูชาก็คือเกษตรกรรมที่ปลูกกันในที่ราบในภาคกลางและรอบๆทะเลสาบส่วนพืชสำคัญที่นิยมปลูกกันก็มีข้าวเจ้ายางพาราแล้วก็พริกไทยแล้วก็มีการทำป่าไม้ในเขตเทือกเขาทางภาคเหนือด้านการประมงนั้นกัมพูชามีทะเลสาบเขมรที่นับเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้นะปัจจุบันการท่องเที่ยวก็ยังจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของกัมพูชาด้วยเหมือนกัน
1: ตะวันว่าแล้วเชียวก็กัมพูชาน่ะมีที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะปราสาทหินต่างๆมากมายเลยนี่นา
0: อืมใช่แล้วล่ะแต่เนี่ยก็ใกล้ค่ำแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่านะตะวัน
1: ว้าตะวันยังเที่ยวไม่จุใจเลยอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อของฝากเลยด้วยอ่ะ
0: เดี๋ยวนะตะวันแลกเงินมาแล้วเหร
1: อโอ้จริงสิตะวันลืมเรื่องแลกเงินไปเลยอะว่าแต่ประเทศกัมพูชาเขาใช้เงินสกุลไหนกันล่ะ
0: ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาใช้เงินเรียลแบบนี้ค่ะแต่เนี่ยเนซ่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกตะวันอย่าเพิ่งเอาไปใช้เลยนะ
1: อืมก็ได้ครับงั้นกลับก็กลับลาก่อนนะกัมพูชา
0: จมเรียวซันไฮลาก่อนกัมพูชา
1: เจอกันอีกเมื่อไรฉันจะต้องตอบแทนพวกนายอย่างสาสมเลยคอยดูเถอะ
0: เย้
1: สำเร็จแล้ว
0: ไปตะลุยทุกประเทศในอาเซียนมาแล้วชอบประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าวะตะวัน
1: ตะวันชอบทุกประเทศเลยอะ
0: อืมเหมือนเนซ่าเลยเนซ่าก็ชอบทุกประเทศเหมือนกันเพราะว่าทุกประเทศก็มีจุดเด่นของตัวเองทั้งนั้นเลยอะ
1: ใช่ยังไงตะวันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเนซ่า
0: ที่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลกลับมาจนครบหมด ส้มอากุลขอบใจมากนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรครับเพราะตะวันก็ยังได้นั่งยานเจ๋งๆเดินทางด้วยการวาร์ปแล้วก็ได้ไปเที่ยวไปทั่วอาเซียนเลยด้วยนี่นาว่าแต่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลครบหมดแล้วอ่ะเนซ่าจะรีบกลับดาวเนซ่าเลยหรือเปล่าอ่ะ
0: ยังไม่กลับก็ได้ว่าแต่ตะวันจะให้เนซ่าอยู่ทำอะไรหรอ
1: คือว่าตะวันน่ะอยากชวนเนซ่าไปอีกที่นึงอ่ะ
0: อ๋อได้สิที่ไหนเหร
1: อที่ยังไม่บอกดีกว่าเป็นความลับวันนี้พักกันก่อนนะเนซ่า
0: จุ๊บเลี้ยเพลงครอยแล้วพบกันใหม่นะตะวัน

0: 挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่ได้น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起于吉瓦嘎古玛拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德伦理并尊重传授技艺的师父
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะแต่ละประเทศก็มีภาษาที่แตกต่างกันออกไปและมีเสน่ห์ที่น่าสนใจต่างกันด้วยนะคะการที่เราได้ฝึกฝนภาษาของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราอาจจะเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในหลายๆด้านค่ะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ไว้ไม่เสียหายนะคะสำหรับวันนี้พร้อมกันหรือยังคะที่เราจะมาฝึกฝนภาษาเวียดนามกันต่อตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi quốc tịch, ngôn ngữ và tên các nước. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถามสัญชาติภาษาและประเทศต่างๆกันครับผมขอเริ่มต้นจากชื่อตอนกันก่อนเลยนะฮะกวกติกกวกติกแปลว่าสัญชาตินะครับงนหงือแปลว่าภาษาเนื้อแปลว่าประเทศนะครับซึ่งคำนี้จะเกี่ยวข้องกับตอนนี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งในเรื่องรูปประโยคนะครับแล้วก็เรื่องคำศัพท์นะฮะและก่อนที่เราจะเรียนรู้การถามสัญชาติภาษาและชื่อประเทศเราก็ควรจะมาทำความรู้จักกับชื่อประเทศต่างๆในภาษาเวียดนามกันก่อนนะครับว่าชาวเวียดนามเนี่ยเขาเรียกชื่อประเทศต่างๆบนโลกว่าอะไรบ้างนะครับขอเริ่มต้นจากคำว่าโลกนะฮะโลกภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถเสยเถเสยซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น5ทวีปดังนี้นะครับทวีปแรกคือทวีปหมีนะครับเจวหมีคือทวีปอเมริกาต่อด้วยเจวเอวเจวเอว

ูคือทวีปยุโรปนะฮะเจลแปลว่าทวีปนะฮะเจลฟีคือทวีปแอฟริกาเจลอาคือทวีปเอเชียและเจลอุกคือทวีปออสเตรเลียมีอีกคำหนึ่งที่ยุค AEC แล้วนะครับคุณผู้ชมควรจะรู้นะฮะคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าดงนามอาดงนามอาดงแปลว่าออกนะครับนามแปลว่าใต้อาแปลว่าเอเชียเลยรวมกันเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทิศที่ท่านผู้ชมควรรู้นะครับบักคือทิศเหนือนะฮะเตยคือทิศตะวันตกดงคือทิศตะวันออกและนามคือทิศใต้นะครับวิธีในการจำชื่อทิศภาษาเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะฮะอ่านตามนะฮะพร้อมกันบักนามดงเตยบักนามดงเตยแปลว่าอะไรเหนือใต้ออกตกแค่นี้เองนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากจะบอกชื่อทิศนะฮะก็เอามารวมกันยกตัวอย่างเช่นนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือภาษาเวียดนามใช้คำว่าดงบักนะครับดงคือออกบักคือเหนือหรือถ้าเราอยากจะบอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็นำคำว่าภาคมาใส่ด้านหน้าเหมือนภาษาไทยเลยนะฮะซึ่งคำว่าภาคภาษาเวียดนามใช้คำว่าเมียนนะฮะเลยจะกลายเป็นเมียนดงบักแปลว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าคนไทยเนี่ยเรียกคนหัวทองว่าฝรั่งนะฮะส่วนชาวเวียดนามเรียกว่าอะไรนะฮะง่ายนิดเดียวนะครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปนะฮะคนเวียดนามเรียกฝรั่งว่าเหงื่อยเตยเหงื่อยเตยเหงื่อยแปลว่าคนเตยแปลว่าตะวันตกฉะนั้นคนเวียดนามเลยเรียกฝรั่งว่าคนตะวันตกหรือชาวตะวันตกนะครับต่อมานะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาสัญชาติภาษาและชื่อประเทศกันนะครับผมขอยกตัวอย่างชื่อประเทศสำคัญสำคัญที่นิยมพบเห็นบ่อยๆดังนี้นะครับชื่อประเทศนะครับขอเริ่มต้นจากประเทศไทยนะฮะเวลาเราจะพูดถึงชื่อประเทศเราจะต้องเอาคำว่าเนื้อมาบวกกับชื่อประเทศนะฮะเนื้อแปลว่าประเทศนะครับส่วนสัญชาตินะฮะเราจะใช้เหงื่อยบวกชื่อประเทศนะครับซึ่งจะแปลว่าคนนะครับส่วนภาษานะครับจะใช้เตียงและบวกภาษานะครับบวกชื่อภาษาก็จะกลายเป็นภาษานั้นภาษานี้นะครับเริ่มที่ไทยลองมาดูกันนะฮะพร้อมกันเลยถ่ายลานหรือเนื้อถ่ายลานต่อมาถ้าบอกว่าคนไทยใช้คำว่าเหงื่อยถ่ายลานภาษาไทยใช้เตียงถ่ายบรูไนนะครับบรูไนต่อมาประเทศบรูไนใช้คำว่าเนื้อบรูเนยหรือบรูเนยต่อมาคนบรูเนยนะฮะใช้คำว่าเหงื่อยบรูเนยและภาษาใช้คำว่าเตียงหมาลายก็คือภาษามาลายูนั่นเองนะครับต่อมากัมพูชานะครับออกเสียงครับพร้อมกันชื่อประเทศนะฮะกัมพูเชียกัมพูเชียคนกัมพูชาใช้เหงื่อยกัมพูเชียและภาษาใช้เตียงเคอแมนะครับต่อมาอินโดนีเซียนะครับใช้เนื้ออินโดนีเซียนะฮะอินโดใช้เหงื่อยอินโดนีเซียและภาษาอินโดใช้เตียงอินโดนีเซียต่อมาคือประเทศลาวนะฮะประเทศลาวคนเวียดนามเรียกประเทศนี้ว่าประเทศลาวนะฮะคนลาวคือเหงื่อยลาวและภาษาลาวคือเตียงลาวมาเลเซียนะครับประเทศมาเลเซียใช้คำว่าเนื้อมาลายเซียนะฮะคนมาเลเซียก็เหงื่อยมาลายเซียและภาษามาเลหรือมาลายูนะฮะใช้คำว่าเตียงหมาลายต่อมาพม่านะครับประเทศพม่าเรียกว่าเนื้อมีอานมาคนพม่าใช้คำว่าเหงื่อยมีอานมาและภาษาพม่าใช้เตียงมีอานมาหรือเตียงเหมียนตามมาด้วยฟิลิปปินส์นะครับประเทศฟิลิปปินส์เนื้อฟิลิปปินส์นะฮะคนฟิลิปปินส์เหงื่อยฟิลิปปินส์และภาษาตากาล็อกใช้เตียงตากาล็อกนะฮะคราวนี้มาถึงเวียดนามนะฮะที่เราเรียนนะครับเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามเรียกว่าเวียดนามนะฮะคนเวียดนามเรียกว่าเหงื่อยเวียดหรือเหงื่อยเวียดนามและภาษาเวียดนามสั้นๆเตียงเวียดนะฮะต่อมานะครับสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ใช้ภาษาเวียดนามว่าสิงคโปร์นะฮะคนสิงคโปร์ใช้เหงื่อยสิงคโปร์และภาษาของสิงคโปร์มีหลายภาษาใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นเตียงจุงกัวคือภาษาจีนเป็นต้น

นะฮะคราวนี้มาดูสหรัฐอเมริกาบ้างนะครับอเมริกานะฮะภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าหมีหรือว่าฮวากีนะฮะคนอเมริกาคือเหงื่อยหมีและภาษาที่ใช้คือภาษาอังกฤษนั่นคือเตียงแองนะครับต่อมาแคนาดานะฮะประเทศแคนาดาเรียกว่าการนาดานะฮะคนแคนาดาคือเหงื่อยการนาดาและภาษาคือเตียงแองหรือเตียงฟ้าเตียงแองคือภาษาอังกฤษเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมาเม็กซิโกนะฮะภาษาเวียดนามเรียกว่าเมฮิโกนะฮะคนเม็กซิโกเหงื่อยเมฮิโกและภาษาที่เขาใช้คือเตียงเตยบานยาแปลว่าภาษาสเปนนั่นเองนะครับต่อมาบราซิลนะฮะประเทศบราซิลคนเวียดนามเรียกว่าบาซินนะฮะคนบราซิลเหงื่อยบาซินและภาษาที่ใช้เตียงโบดาวยาคือภาษาโปรตุเกสนั่นเองนะครับมาดูประเทศอังกฤษกันนะฮะเรียกว่าเนื้อแองหรือว่าแองเฉยๆนะฮะคนอังกฤษคือเหงื่อยแองและภาษาอังกฤษคือใช้เตียงแองต่อมาเยอรมันนะฮะเยอรมนีนะครับคือประเทศเยอรมันใช้คำว่าเนื้อดึกหรือดึกเฉยๆนะฮะคนเยอรมันเหงื่อยดึกและภาษาเยอรมันเตียงดึกฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าฟาบนะฮะคนฝรั่งเศสคือเหงื่อยฟาบภาษาฝรั่งเศสเตียงฟาบสเปนเตยบานยาคนสเปนคือเหงื่อยเตยบานยาและภาษาสเปนคือเตียงเตยบานยาอิตาลีนะครับอิตาลีเรียกว่าอีนะฮะหรือในปัจจุบันบางสำนักก็เปลี่ยนเป็นอิตาเลียนะฮะคนอิตาลีใช้เหงื่อยอีและภาษาอิตาลีใช้เตียงอีนะครับรัสเซียนะฮะรัสเซียเรียกว่างานะครับคนรัสเซียคือเหงื่อยงาและภาษารัสเซียคือเตียงงานะฮะจีนนะครับจีนเนี่ยคล้ายๆภาษาจีนเลยนะฮะจีนประเทศจีนเรียกว่าจุงกวกนะฮะคนจีนเรียกว่าเหงื่อยจุงกวกและภาษาจีนคือเตียงจุงกวกอินเดียนะครับอินเดียเรียกอินโดคนอินเดียคือเหงื่อยอินโดและภาษาอินเดียคือเตียงอินโดต่อมาเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เรียกห่านกวกคนเกาหลีเรียกเหงื่อยห่านหรือเหงื่อยห่านกวกก็ได้นะฮะภาษาเกาหลีเช่นเดียวกันใช้คำว่าเตียงห่านหรือเตียงห่านกวกญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นใช้คำว่าเนื้อหยดบานหรือเนื้อหยดนะฮะคนญี่ปุ่นคือเหงื่อยหยดหรือเหงื่อยหยดบานและภาษาญี่ปุ่นเช่นเดียวกันเตียงหยดหรือเตียงหยดบานสุดท้ายนะครับออสเตรเลียนะฮะชื่อประเทศออสเตรเลียเวียดนามเรียกว่าอุกนะฮะหรือเนื้ออุกส่วนคนออสเตรเลียก็คือเหงื่อยอุกและภาษาที่เขาใช้คือเตียงแองนั่นคือภาษาอังกฤษนั่นเองส่วนต่อมานะครับคือส่วนรูปประโยคการถามสัญชาตินะฮะซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบได้ตามรูปประโยคนี้โดยรูปประโยคนะฮะคือการเอาประธานแล้วตามด้วยลาเหงื่อยเนื้อหนาวนะครับแปลว่าเป็นคนประเทศไหนหรือเป็นคนชาติไหนนะครับดูตัวอย่างเช่นจูลาเหงื่อยเนื้อหนาวโกลาเหงื่อยเนื้อหนาวแองลาเหงื่อยเนื้อหนาวจิลาเหงื่อยเนื้อหนาวแอมลาเหงื่อยเนื้อหนาวนะครับเวลาตอบนะฮะใช้คำว่าโตยได้นะครับโตยแปลว่าฉันนะฮะโตยลาเหงื่อยและบวกชื่อประเทศนะครับตามตัวอย่างเช่นแองลาเหงื่อยเนื้อหนาวพี่เป็นคนชาติไหนนะครับเวลาตอบดูตัวอย่างนะฮะโตยลาเหงื่อยเวียดหรือโตยลาเหงื่อยเวียดนามฉันเป็นคนเวียดนามดูตัวอย่างต่อมานะครับจิลาเหงื่อยเนื้อหนาวพี่เป็นคนชาติไหนนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโตยลาเหงื่อยถายลานฉันเป็นคนไทยนะครับหากเราอยากจะถามว่าคุณเป็นคนชาตินั้นใช่ไหมนะครับจำได้ไหมครับว่าให้ถามด้วยรูปแบบฝ่ายคงวางท้ายประโยคนะฮะยกตัวอย่างเช่นแองลาเหงื่อยหมีฝ่ายคงพี่เป็นคนอเมริกาใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบว่าเวิงนะครับเวิงโตยลาเหงื่อยหมีใช่ฉันเป็นคนอเมริกาถ้าไม่ใช่ให้ตอบคงนะครับคือคงโตยคงฝ่ายลาเหงื่อยหมีไม่ฉันไม่ใช่คนอเมริกา

0: Tôi là người Thái, ฉันเป็นคนไทยนะครับหรือท่านผู้ชมสามารถถามด้วยรูปประโยคก๋อฝ่ายล่าจุดๆคงเช่นกันนะฮะดูตัวอย่างเช่นจีก๋อฝ่ายล่าเงยห่านกัวคงแปลว่าอะไรครับพี่เป็นคนเกาหลีใต้ใช่ไหมนะครับถ้าใช่นะครับผมพูดไปแล้วว่าตอบเวิงนะฮะพร้อมกันเวิงโตยลาเงื่อยหานกวกใช่ฉันเป็นคนเกาหลีใต้นะครับถ้าไม่ใช่ให้ตอบคงนะครับพร้อมกันคงโตยคงฝ่ายลาเงื่อยหานกวกโตยลาเงื่อยเหยียดบาทไม่ฉันไม่ใช่คนเกาหลีฉันเป็นคนญี่ปุ่นนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องรูปประโยคการถามภาษานะครับว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าคุณรู้ภาษาอะไรบ้างคุณพูดภาษาอะไรได้บ้างเราสามารถตั้งคำถามได้ตามรูปประโยคดังนี้เราเอาประธานนะครับและบวกด้วยคำว่าเบียดนะฮะและอาจจะบวกด้วยคำว่าฟังพูดอ่านเขียนและบวกเตียงสี่นะครับดูตัวอย่างนะฮะองเบียดแงเตียงสี่บ่าเบียดหน่อยเตียงสี่แองเบียดดอกเตียงสี่จีเบียดเวียดเตียงสี่แอมเบียดเตียงสี่นะครับเบียดแปลว่ารู้แงแปลว่าฟังหน่อยแปลว่าพูดดอกแปลว่าอ่านเวียดแปลว่าเขียนนะครับอาจจะแปลได้คนคนนั้นพูดภาษาอะไรได้บ้างนะครับเวลาตอบนะครับตอบง่ายๆโตยเบียดเตียงและบวกภาษานะครับตามตัวอย่างเช่นแองเบียดเตียงสี่พี่รู้ภาษาอะไรบ้างนะครับต่อมาเวลาตอบนะฮะโตยเบียดเตียงแองเตียงฟาบว่าเตียงเวียดฉันรู้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาเวียดนามนะครับอีกตัวอย่างนะครับจีเบียดหน่อยเตียงสี่พี่พูดภาษาอะไรเป็นบ้างนะครับเวลาตอบดูตัวอย่างนะฮะโตยจีเบียดหน่อยเตียงถ่ายโทยนะครับจีกับโทยแปลว่าเพียงแค่นะครับดังนั้นจึงแปลว่าฉันพูดได้แค่ภาษาไทยเท่านั้นเองนะครับต่อมาคือเรื่องบุรุษสรรพนามจุ๋งโตยกับจุ๋งตานะครับการใช้บุรุษสรรพนามจุ๋งโตยกับจุ๋งตาซึ่งเป็นบุรุษสรรพนามพหูพจน์นี้นะครับดูทีละตัวนะฮะจุ๋งโตยมีความหมายว่าพวกฉันนะครับก็คือไม่รวมคู่สนทนานะครับเช่นจุ๋งโตยลาเหงื่อยเอินโดจุ๋งโตยลาเหงื่อยเอินโดพวกฉันเป็นคนอินเดียนะครับหรืออีกประโยคนะฮะจุ๋งโตยดีอันเกิมแหย่จุ๋งโตยดีอันเกิมแหย่พวกฉันไปกินข้าวนะนะครับดีแปลว่าไปอันกินเกิมข้าวแหย่แปลว่านะนะครับคราวนี้มาดูจุ๋งตากันจุ๋งตามีความหมายว่าพวกเรานะครับคือรวมคู่สนทนาด้วยนะครับเช่นจุ๋งตาหล่าเหงื่อยอุกพวกเราเป็นคนออสเตรเลียนะครับต่อมาจุ๋งตาดีอันเกิมเบ๋ยเหงาแหย่จุ๋งตาดีอันเกิมเบ๋ยเหงาแหย่พวกเราไปกินข้าวด้วยกันนะนะครับต่อมาคือการใช้กริยาช่วยการลักษณะนะครับมี4คำนะครับประกอบด้วยด่าดางแสซับนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคำว่าด่าดางแสซับจะวางอยู่หน้าคำกริยานะครับเพื่อแสดงหรือบ่งบอกช่วงเวลาของการกระทำเริ่มดูที่คำแรกนะครับคำว่าด่าด่าแปลว่าได้จุดๆแล้วนะครับเพื่อที่จะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับดังตัวอย่างเช่นโตยด่าหอกเตียงเวียดเสาต่วนโจยโตยด่าหอกเตียงเวียดเสาต่วนโจยฉันได้เรียนภาษาเวียดนามมาแล้ว6สัปดาห์นะครับต่อมาโตยด่าอันเกิมซองโจยโตยด่าอันเกิมซองโจยฉันได้กินข้าวเสร็จแล้วหรือฉันกินข้าวเสร็จแล้วนั่นเองนะฮะต่อมาจีเรียนด่าต่ําซองโจยจีเรียนด่าต่ําซองโจยต่ําแปลว่าอาบน้ํานะครับซองแปลว่าเสร็จแปลทั้งประโยคว่าพี่เรียนอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับต่อมามาดูคำว่าดางนะครับคำว่าดางในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ากำลังนะครับใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ตัวอย่างเช่นโตยดางงูโตยดางงู ฉันกำลังนอนนะครับงูแปลว่านอนนะฮะต่อมาเอ็งเอ๋ยดางดอกแซกเอ็งเอ๋ยดางดอกแซกพี่คนนั้นหรือพี่เขาดางกำลังดอกอ่านแซกหนังสือพี่คนนั้นกำลังอ่านหนังสือนะครับต่อมาเรื่องแสออกเสียงตามแสแสแปลว่าจะนะครับเพื่อบอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตัวอย่างนะฮะถางเซาโตยแสดีหมีถางเซาแสดีหมีถางเซาคือเดือนหน้าโตยฉันแสจะดีหมีไปอเมริกาเดือนหน้าฉันจะไปสหรัฐอเมริกานำเซาโตยแสดีหอกเวียดนามนำเซาโตยแสดีหอกเวียดนามปีหน้าฉันจะไปเรียนที่เวียดนามนะฮะต่อมาไงมายซาดิ่งโตยแสเด่นทำหย่าองบ่าไงมายซาดิ่งโตยแสเด่นทำหย่าองบ่าพรุ่งนี้นะครับไงมายคือพรุ่งนี้ซาดิ่งแปลว่าครอบครัวนะฮะโตยคือฉันนะฮะพรุ่งนี้ครอบครัวฉันจะไปเยี่ยมนะครับเด่นทำคือไปเยี่ยมองบ่าคือบ้านคุณปู่นะครับหย่าองบ่านะครับและคำต่อมาคือคำว่าซับนะครับคำว่าซับแปลว่าใกล้จะหรือว่าจวนเจียนจะนะฮะใช้ในการบอกเหตุการณ์ที่ใกล้ที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะโตยซับดีวิ่งหะลองโตยซับดีวิ่งหะลองฉันใกล้ที่จะไปฮาลองเบย์นะครับเวลาเราไปเวียดนามเนี่ยคนไทยนิยมรู้จักคำว่าฮาลองเบย์แต่เวียดนามใช้คำว่าวิ่งหะลองวิ่งแปลว่าอ่าวหะลองคือฮาลองนั่นเองนะครับต่อมาโตยซับเวเนื้อโตยซับเวเนื้อฉันใกล้ที่จะกลับประเทศนะครับซับเดนเตสโอยซับเดนเตสโอยซับแปลว่าใกล้เดนแปลว่าถึงเตสก็คือวันตุดเวียดนามวันปีใหม่เวียดนามหรือวันเตสนั่นเองนะครับใกล้ถึงวันเตสแล้วใกล้ถึงวันตุดแล้วนะครับต่อมาคือการใช้หลามสีนะครับในบทที่แล้วท่านผู้ชมเรียนไปแล้วว่าหลามสีมีความหมายว่าทำอาชีพอะไรแต่บทนี้เราจะแปลตามตัวนะครับหลามสีมีความหมายว่าทำอะไรหลามแปลว่าทำสีแปลว่าอะไรนะครับต่อมาเราลองมาดูกันนะฮะคำว่าหลามสีจะวางท้ายประโยคคำถามนะครับตัวอย่างนะฮะโฮมในแอมหลามสีโฮมในแอมหลามสีวันนี้น้องทำอะไรนะครับโฮมในแอมดีกงเวียนโฮมในแอมดีกงเวียนวันนี้น้องไปกงเวียนกงเวียนคือสวนสาธารณะนะครับตัวอย่างต่อมาจีเดนวันฝ่องเดหลามสีจีเดนวันฝ่องเดหลามสีพี่ไปถึงเดนแปลว่าไปถึงหรือว่ามาถึงวันฝ่องคือออฟฟิศนะฮะเดหลามสีเดแปลว่าเพื่อหลามสีคือทำอะไรพี่ไปออฟฟิศทำไมนะครับลองมาดูประโยคคำตอบนะฮะโตยเดนวันฝ่องเดหลามเวียกโตยเดนวันฝ่องเดหลามเวียกฉันไปออฟฟิศเพื่อที่จะหลามเวียกคือทำงานนั่นเองนะครับตอนนี้เราลองมาดูตัวอย่างกิริยาที่น่าสนใจกันเริ่มต้นคำแรกพร้อมกันอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาอวงดื่มเจยตื่นใจสอนงูนอนแงฟังหนอยพูดดอกอ่านเวียดเขียนหอกเรียนเจยเล่นเกื่อยยิ้มคอกร้องไห้ดึงยืนโง่ยนั่งหอยถามจ่าเลยตอบฮาร์ดร้องเพลงแหววาดดีไปเวกลับแซมดูงี่พักมัวซื้อบานขายดีโบเดินใจวิ่งนะครับภาษาเวียดนามไม่ยากก็คงจะตัดภาษาเวียดนามไม่ยากนะครับถ้ามันฝึกฝนบ่อยๆเตียงเวียดคงขอ
1: แอมเจ้าจีแอมแง่เถยถังเศร้าจิตแสดีหมีฝ่ายคงอ่ะ
2: เวิง
1: chia sẻ

0: Đi du lịch hả chị?
1: Không phải, chị đi học tiếp.
0: Chị sẽ ở với ai ạ?
1: Chị ở với ông chị.
0: Chúc chị may mắn ạ.
1: Cảm ơn em. Hẹn gặp lại em ngày Tết nhé.
0: Vâng, hẹn gặp lại chị ạ.
2: คุณผู้ชมคะเราเรียนรู้เรื่องของเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วทั้งเรื่องของภาษาเรื่องรอบตัวต่างๆมีเรื่องหนึ่งนะคะที่หงอดสงสัยไม่ได้ค่ะคือการศึกษาภาษาเวียดนามในประเทศไทยว่ามีกันมานานหรือยังและมีคนสนใจภาษาเวียดนามมากน้อยแค่ไหนเราต้องไปสอบถามจากวิทยากรของเราอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นคนที่ศึกษาภาษาเวียดนามมานานเลยอยากรู้ว่าเริ่มแรกอาจารย์สนใจภาษานี้เพราะอะไรคะ
3: ครับเมื่อตอนปริญญาตรีนะครับก็มีโอกาสได้เรียนโครงการ Southeast Asian Study นะฮะแล้วก็เขาให้เลือกภาษาอาเซียนมาหนึ่งภาษาก็เลยเลือกภาษาเวียดนามเหตุผลเพราะว่าตอนนั้นนะครับดูโอกาสเวียดนามน่าจะรุ่งแล้วก็เศรษฐกิจเวียดนามโตมากนะครับหลังจากเวียดนามเปิดประเทศปี2029นะฮะเศรษฐกิจเวียดนามโตเป็นอันดับ2รองจากจีนในเอเชียนะฮะก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่ตัดสินใจเลือกภาษาเวียดนาม
2: ครับค่ะอย่างนี้ถามถึงภาษาเวียดนามในประเทศไทยหน่อยค่ะว่ามีการศึกษามานานหรือยังคะอาจารย์
3: โอ้นานแล้วเหมือนกันนะครับภาษาเวียดนามในเมืองไทยถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณ2520เลยนะฮะ
2: ค่ะ
3: ถ้าสำหรับของภาคประชาชนเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเป็นที่แรกนะครับสอนในระดับปริญญาโทแต่เป็นภาษาศาสตร์แล้วก็เลือกเรียนภาษาเวียดนามอย่างตอนนี้ในมหาลัยใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็ตื่นตัวเรื่องภาษาเวียดนามมากเกือบจะทุกที่นะฮะที่มีสอนภาษาเวียดนามส่วนใหญ่เลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงสอนเป็นวิชาโทเป็นหลักขณะที่วิชาเอกเนี่ยมีแค่4ที่ในเมืองไทยนะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแล้วก็มศวนะครับสี่ที่เนี่ยเปิดเป็นวิชาเอกเลยแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาลงพอสมควรเลย
2: ค่ะ
3: ครับ
2: นอกจากเรียนในมหาวิทยาลัยก็มีการเทคคอร์สสั้นๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ก็มีการเทคคอร์สสั้นๆอย่างสมมติของภาคเอกชนก็มีเปิดบ้างนะฮะอย่างสมมติของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยก็จะมีศูนย์ภาษาที่จะเปิดสอนบุคคลภายนอกก็จะเป็นคอร์สเวียดนาม1 2 3อะไรอย่างเงี้ยแต่พอกระแส AEC กำลังแรงภาษาเวียดนามก็เป็นหนึ่งในภาษาที่คนสนใจเรียนเยอะนะครับไม่แพ้ภาษาพม่าหรือว่าภาษาบาฮาซาอินโดเลย
2: ค่ะอย่างนี้อาจารย์ให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยที่อยากจะศึกษาภาษาเวียดนามแต่รู้สึกว่ามันยากสักนิดนึงค่ะ
3: ครับผมก็มองว่าภาษาเวียดนามเนี่ยต้องให้เวลากับมันประมาณสัก1เดือนนะครับก็จะสามารถอ่านออกเขียนได้แล้ว
2: 1เดือนก็ได้แล้ว
3: 1เดือนก็ได้แล้วนะครับจากนั้นก็ค่อยๆไปพัฒนาอาจจะไปปฏิสัมพันธ์กับคนเวียดนามนะครับหรือว่าไปประเทศเวียดนามไปคุยกับคนเวียดนามแป๊บเดียวฮะเรียนเร็วมากผมเห็นนักธุรกิจไทยที่ไปทำงานที่โน่นนะฮะเรียนภาษาเวียดนาม2เดือนพูดภาษาเวียดนามได้คล่องแล
2: ้
3: วครับ
2: แสดงว่าจริงๆเราก็ใกล้เคียงกับภาษาไทยคือเรียนรู้ได้ไม่ยาก
3: แต่ออกเสียงยากต้องฝึกบ่อย
2: เอาละค่ะก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าสำหรับไทยกับเวียดนามนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกๆด้านมีมาโดยตลอดค่ะความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศจะทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆนะคะเพื่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศจะได้ขยายตัวไปอีกค่ะและอย่าลืมฝึกฝนแล้วก็ออกเสียงใช้ประโยคกันให้มากๆนะคะเราจะได้เชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูป

0: แบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อันยองฮาเซโยฉันชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆโดยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요ไพโอเดียสิประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요ค่ะนะคะก็วันที่เท่าไหร่ค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่คือ오늘며칠이에요
0: 오늘며칠이에요
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร
0: ่
1: คือ어제며칠이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
1: มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอลสาวล5วล6วล7วล8วล9วล10วล12วลถึง12วลตั้งแต่เดือน1ถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่1ก็อิริเดือนคือวลอิลวลวันที่1คืออิลอิล
0: อิลอิน
1: ค่ะเดือนวันวันที่อิล
0: ครับใช่ด้วยกันว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็นเอลวอนอินอิน
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็ชีวอลชีปอิลเดือน2วันที่2คืออีวอลอีอิล
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไรคะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่1512วัน15อีเอ๋ออ
0: าจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเยอนนะคะ
0: เ
1: ยอนเยอน
0: เยอน
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015เยอน
0: 2015เยอน
1: ค่ะถ้า2016คือ2016ยุงเหยินเราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
0: ผสมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วลำดับนะครับ
1: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
0: เราเป็นวันเดือนปี
1: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะ
0: สลับตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1
0: ค
1: ือว่า2015 1월1일 ค่ะ
0: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะเดี๋ยววอลกับอีอกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
0: ็
1: ปีคือว่าเ
0: ง
1: ย
0: น
1: เงยน
0: เงยน
1: เตือนคือวอลแล้ววันที่คืออิลค่ะเงยนวอลอิล
0: แล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
1: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไรโอ้นี่มุสินโยอิลเอเยโอวันอะไรคือว่ามุสินโยอิล
0: มุสินโยอิล
1: มุสินแปลว่าอะไรมุสินโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันจันทร์คือวโรอิล
0: วโรวิด
1: วันอังคารคือฮวาโยอิล
0: ฮวาโยอิล
1: วันพุธซูโยอิล
0: ซูโยอิล
1: วันพฤหัสโมโยอิล
0: โมโยอิล
1: วันศุกร์คึมโยอิล
0: คึมโยอิล
1: วันเสาร์โทโยอิล
0: โทโยอิล
1: วันอาทิตย์อีโรอิล
0: อีโรอินอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
1: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘무슨요일이에요คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะ화요일이에요
0: 화요일이에요
1: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอินเอเยโ
0: ออีโรอินเอเยโ
1: อได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
0: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
1: แล้วตุนซี생일이언제요
0: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
1: ์คุณตุนวันเกิดเมื่อไรคะ
0: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
1: 28มิถุนายนก็เตือนก่อนนะคะ6 28일
0: 6 28
1: ก็เตือน66วันที่28 28
0: 28
1: วันเสาร์ทโยอิลิเอโอ
0: ทโยอิลิเอโอโอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
1: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
0: คุณครับ
1: 생일축하합니다생일คือว่าวันเกิดแล้วทุกความยินดีคือ congratulation นะคะ
0: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
1: ใช่ค่ะ생일축하합니다มีเพลงด้วยค่ะ
0: ร้องให้หน่อยได้ไหม
1: เอาไหมคะ
0: สักท่อนนึง
1: 생일축하합니다생일축하합니다사랑하는둔씨에생일축하합니다
0: ขอบคุณมากๆครับอาจารย์วิสาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: โอ้นี่며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 오늘며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 9월 10일이에요.
2: 아, 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 9월 10일이에요.
2: 아, 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
1: 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일, 일요일, 월요일, 월요일, 화요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월.

0: 10월, 11월, 11월, 12월, 12월
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกูกออันยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์แฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시에요 두 시에요 몇 시에 만날까요 5 시 30분에 만나요 몇 시에 7, 8, 9, 10 그 렉 진
0: ครับ
1: 네 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8그와렉아울리대대แล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องสองแบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเล็กเกาหลีแท้นะคะหนึ่งโมงคือว่าฮันสิสองโมงทูสิสามโมงเซสิถึงสิบสองโมงยอลดูสินะครับก็หนึ่งถึงสิบสองก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เล็กเกาหลีฮันดูเซนเน다섯여섯일곱여덟아홉열열하나열둘ใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง
0: ครับ
1: 만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요แล้วตอบได้ว่า5 시 30분에 만나요ก็4 5 시 5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลีถ้าซอสไม่ใช่โอแล้วก็นาที30มา1 2 3 4 5
0: 6 7เป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็จันทร์

0: เนี่ยก็ชอนยอก็กลางวันก็ดัด
1: น
0: ก
1: ั
0: ล
1: ด
0: างคืนก็ปั๊มก่อนเที่ยงก็โอจอนแ
1: โ
0: ล
1: อ
0: ้
1: ้
0: วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วย
1: โ
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: ้นี่ยาก
0: เช
1: จ
0: ่
1: ริน ง
0: น
1: ด้
0: ี
1: ว
0: ้
1: ย
0: ประโยคที่ห้านะคะ
1: ครับ
0: เบียวซีเอคายโอคายโอรู้แล้วใช่ไหมคะไปเบียวซีเอคายโอไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจอนอาฮบซีเอคายโอคายโอรู้ไปอาฮบซีอาฮบคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาฮบคือเก้า
1: เก้า
0: ไปเก้าโมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอจอนอาฮบซีโอจอนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอจอนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าโอจอนอาฮบซีก็เก้าเช้าใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เช้าเก้าโมงก็โอจอนอาฮบซีค่ะคือว่าไป
1: ไป9โมงเช้า
0: เช้าถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีค่ะ
1: ก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่า
0: ใช่
1: ง่
0: ค
1: า
0: ่
1: ย
0: ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจอนหรือว่าโอฮูโอจอนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอชอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีกหนึ่งวันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
0: ก็โมงคือว่าซี
1: ซี
0: แล้วก็นาทีคือว่าปูนเราต้องบอกซีก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียวซีเบียวปูนเช่นหนึ่งโมงสิบนาทีก็ฮันซีสิบปูนก็สองโมงสามสิบนาทีทูซีสามสิบปูนบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอฮูฮันซีสามสิบปูนแล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอเจน10ชี10ปุ่น
1: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีเนี่ยเขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
0: บ่ายโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอคูแล้วก็โมง1โมง1ชีแล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอฮู1ชี30ปุ่นแต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปานชีปานปานคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมงสามสิบนาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะโอฮูฮันชีปานหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอฮูทูชีปานบ่ายสามโมงครึ่งโอฮูเซชีปาน
1: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
0: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะมงคือว่าชีชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อชีเอ๋ยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอ๋ย
1: เพิ่มชีกันขึ้นมานะคร
0: ับใช่ค่ะเมื่อชีกันอิลเฮ่ยทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อชีกันอิลเฮ่ยก็แล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
1: ชั่วโ
0: มง8ชั่วโมงก็ว่า8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง일해요ดูหนัง2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมง2ชั่วโมง영화봐요2ชั่วโมง영화봐요ออกกำลังกายใช้เวลา30นาที30ปุ่นอุ่นดงเหยออกกำลังกาย20นาที20ปุ่นอุ่นดงเหยอหรือ10ปุ่นอุ่นดงเหยอก็ได้ค่ะขับรถสองชั่วโมง10นาทีขับรถคืออุ่นจอนเหยอสองชั่วโมง10นาที2ชั่วโมง10ปุ่นอุ่นจอนเหยอก็ได้ใช้ได้ค่ะ
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
1: 걸려요
0: 걸려요걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมง걸려요1ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกันหมอ1ชั่วโมง30ปุ่น걸려요ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที1ชั่วโมง30ปุ่น걸려요หรือ1ชั่วโมง

0: 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네. 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네.
2: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
3: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมานาโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะซึ่งคราวนี้คุณฮิโร่จะพาไปดูกีฬาของประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะเขาเล่นกันยังไงต่างจากบ้านเรามากน้อยขนาดไหนวันนี้คุณฮิโร่จะพาเราไปหาคำตอบกันค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันในวันนี้ก็จะมีประเทศสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: งคโปร์ไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่ใส่ใจในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของกีฬาเขาก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะก็ถ้าสุขภาพดีก็จะมีแรงทำงานใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจสุขภาพกันหน่อยล่ะค่ะว่าแต่กีฬาที่น่าสนใจของคนสิงคโปร์นั่นคืออะไรฮะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้แล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่ก็พาเราเดินลัดเลาะไปยังสวนสาธารณะค่ะในสวนสาธารณะยามเช้าแบบนี้นั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเห็นคนมาออกกำลังกายกันอย่างแน่นอนค่ะที่คุ้นๆนะคะแล้วก็ต้องเห็นกันอยู่ทุกประเทศนั่นก็คงจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนั่นแหละค่ะแต่คุณผู้ชมคะมีอีกอย่างนึงค่ะน่าสนใจเป็นพิเศษสิ่งนี้ก็คือกีฬาคายักนั่นเองค่ะ
1: ตรงนี้ครับผมอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ตรงกลางของเมืองนะครับก็จะมีสวนสาธารณะแล้วก็มีแม่น้ำนะฮะแล้วคนสิงคโปร์เรียนที่นี่นะครับคนสิงคโปร์นะครับเขาคนนี้นิยมก็คือเขาเร่งกีฬาแบบพายเรือนะครับพายเรือแบบนี้เห็นไหมพอดีมาแล้วโอ้ท่านใจมากมีผู้ชายด้วยมีผู้หญิงด้วยแล้วก็นอกจากเรือยาวแบบนี้นะครับก็มีคายักกิ้งด้วยนะครับมันมีวัยรุ่งแล้วก็วัยเด็กมาชาติแบบน้ำมีต้นไม้มีเขียวนะครับสิงคโปร์นะครับเขาชอบเล่นกีฬานะครับผมรู้สึกนะครับทิ้งเยอะมาก

ายักษ์นะคะเป็นเรือชนิดหนึ่งค่ะซึ่งใช้พายแบบมีใบพาย2ด้านเลยนะคะดูสิคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะคายักนะคะเป็นเรือที่พายคนเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าจะพายเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน3คนค่ะดูน่าสนุกใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นการพายเรือคายักแบบเรียกน้ำย่อยเฉยๆนะคะเพราะว่าต่อไปนะคะตื่นเต้นกว่านี้อีกค่ะเพราะคุณฮีโร่นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสความสนุกส